0: เคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
1: วันมีหนังสือมาฝากอ่ะบังเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
2: โอ้อ้วนอันตรายกว่าที่คิด
1: โอ้โห
2: บ้า
1: แกเนี่ยรู้สึกแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะไม่ใช่ตามใจปาก
0: ใช
1: ่ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
0: ใช
1: ่ต้องไม่บอกเรื่อย
3: เนื้อหันมาสนใจในนี้ดีกว่าน
4: ี่ขนมเพียบเลย
3: ได้ไหมแต่พี
2: ่ไม่ล่ะเนี่ยตราบใดที่โลกนี้ยังมีขนมเยอะแยะมากมายที่แบบอร่อยเนี่ยอ้วนก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ผอมได้เนี่ยใครจะไปอดใจไหวเอามาดูสิพี่มีอะไรบ้างเนี่ยโหอย่างนี้นะยอมอ้วนไปตลอดเลยดีกว่าอ้วนอย่างมีระดับเสื้อผ้าครับอย่างมีสไตล
3: ์มีสโลแกนด้วย
1: ยังคิดไม่ได้แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
0: ใช่
1: ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
5: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
2: น้ำตาลเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะสวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
6: ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนหัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาแล้วไงรู้จักป่ะโลกอ้วนอ่ะ
2: พี่กัน
7: น
2: ี่ก็
7: ครับมีขนมมาฝากผมบ้างครับ
5: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอามั้ยคะ
6: อุ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
1: แน่โอ้มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโลกอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
7: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนนะเว้ยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญนะเว้ยระวังแกจะมีลูกยากเ
8: ว้ยโอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
7: เอ้ยยังไม่มีสามี
2: โฉดครับตอนนี้พูดเลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะมาครับนี่มาตรงนี้เลย
1: น
2: ะ
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย
7: เดี๋ยวนี่จะรู้แค่คุณน้ำตาลแล้วจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีก
2: ง่วงจริงๆเลยไปละเอาไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าน
5: ี่แหละที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
2: แม่เพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอ่ะยังไม่ได้ครึ่งนึงของอ้วนเลย
1: โอ้โหจะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
7: คน
1: ผิดคนนะ
7: คนโน้น
1: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถามหาได้ง่ายรู้ไห
0: ม
1: เพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้าเออกินเยอะแต่ใช้พลังงานน้
0: อ
1: ยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโรคอ้วนถามหาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
7: ่แล้วมันต้องทำไงอะป้าม
1: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยยกตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งก็ขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไห
8: มใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
7: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
8: ใช่ไหม
2: แล้วอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
8: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
7: โว้ยการจะบอกว่าหึงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
8: ใช
3: ่โอ้โหกว่าจะได
8: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะมันจะช่วยได้
3: โอ้ผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกๆโอ้โหวันละปู2ปูนะเหลืองๆเวิร์กมาก
8: อย่าไปหลอกยายอ้วนมันยิ่งเชื่อคนได้ง่ายอยู่เดี๋ยวก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหรอก
5: นี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายๆเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปจะบอกให
2: ้อุ๊ยไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี้
8: เข้าใจแล้ว
2: เป็นเพราะพฤติกรรมในการนอน

0: น้อยนี่เอง
1: ถูกต้อง
2: โอ้ย
1: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนที่ถูกต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก2ทุ่มนี่ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน 7-8 ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้นยังไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบนี้
0: โอ้โหรู้แล้วจริงๆแล้วอ้วนอ่ะไม่ได้กินเยอะแล้วแบบแล้วมาอ้วนมาน้ำหนักขึ้นหรอก
1: เพราะอะไร
0: เป็นเพราะนอนอย่างเดียว
1: นี่ไงก็โทษเรื่องอื่นอีกแล้ว
2: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
3: ใช่เฮียน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบอาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง
4: แล้วที่สำคัญเนี่ยนะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกำลังกายกันและแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วย
1: แอโรบิกแอโรบิก
4: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามานำออกกำลังกาย
1: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคนน
3: ี่
1: เพราะพี่รักและเป็นห่วงทุกคนจริงๆแต่พี่ช่วงนี้คงงดยากว่ะทำไมเพราะพี่เน้นบริโภคน้ำตาลเฮ้ยเฮ้ยไปทำงานเถอะ
2: จะอ้วนหนักกว่าเดิม
1: กินเยอะ
2: กินอ่ะกันน้ำตาล
4: รู้แน่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะแต่มีคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลไม่ให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยครับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าข่ายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคหนึ่งใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรคสองชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้งสองอันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นก็คือขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการแพทย์เราจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: เราก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กิโลกรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใช่จริง
1: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในพุงเนี่ยมัน

0: จะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
1: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
1: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
0: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่าเกิน80เซน
1: ในผู้หญิง
0: ในผู้หญิงก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละ อันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
1: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
0: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
1: เพิ่มขึ้น
0: ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกงอันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
1: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลายเลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่ามันย่อยออกมาไหมครับว่าคนนี้อ้วนทางนี้
0: นี่ค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยไม่ควรเกิน23นะคะเกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินพอเกิน25ก็เรียกว่าอ้วนระดับ1
1: อ้วนระดับ1
0: ใช่
1: มีหลายระดับนะ
0: มีหลายระดับ
1: อ้วนระดับ1นี่คืออ้วนยังอันตรายไหม
0: ก็เริ่มอันตรายแล้ว
1: ต้องดูแลแล้ว
0: ใช่
1: อันดับ1
0: ค่ะแล้วก็เกิน30ก็คืออ้วนอันดับ2ดัชนีมวลกายเกิน40ก็คืออ้วนถึงขีดสุดคืออ้วนมากๆแล้วใช่ต้องระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา
1: พอเราเข้าข่ายว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคอ้วนแล้ว มันจะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเหมือนแบบว่าเป็นโปรโมชั่นไม่ซื้อ1แถม3อะไรเงี้ยมีไหมคุณหมอ
0: เป็นเลยค่ะมันจะมาเป็นแพ็ค
1: เป็นอะไรบ้างครับแพ็คเกจของเขาคืออะไรบ้าง
0: แพ็คเกจก็คือถ้าตรวจเลือดก็เจอเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได
1: ้ตับอักเสบ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาอันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
1: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอแพ็คเกจเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
0: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
1: ทุกวัย
0: ใช่
1: แสดงว่าเด็กสามารถเป็นสาวเด็กก็เป็นได
0: ้เป็นได้ค่ะเด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
1: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
0: จริงๆหมายถึงว่ามันก็จะ
1: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
0: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
1: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
0: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพฤติกรรมซะส่วนใหญ
1: ่แสดงว่าถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้เราฟังการวิเคราะห์ต่างๆตรวจดูเบื้องต้นแล้วถ้าคิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยอย่างน้อยเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
0: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
1: แก้ไขได้ไหม
0: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
1: อ๋อมีด้วย
0: มีค่ะแต่ว่า
1: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
0: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะ นะคะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
1: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไหมหรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
0: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกันใช่ไหมคะว
1: ่
0: าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
1: โฆษณาชวนเชื่อ
0: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
1: มากไป
0: ใช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต นะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: ครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
0: เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับอาหาร
1: ปรับ
0: การใช้พฤติกรรมใช่ค่ะ
1: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
0: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะบอกว่าก็จะทานสลัดอย่างเดียวทานผลไม้แทนมื้อเย็นหรือไม่ก็ทานผลไม้ทั้งวันเพื่อลดน้ำหนักซึ่งก็ส่วนใหญ่จะได้ผลในระยะแรก
1: แรกๆนะ
0: ใช
1: ่เพราะอะไรคุณหมอ
0: เพราะว่าน้ำหนักก็จะลงเพราะว่าทานน้อยลงใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวพอทานแต่ผักหรือผลไม้เนี่ยร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็จะเสียกล้ามเนื้อ
1: ปกติคนอ้วนในวัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
0: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
1: ถามเผื่อหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาวจนเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
0: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
1: สำคัญเนาะ
0: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
1: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
0: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะเซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะเซตเวลายังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มันดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักโหมมากๆแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในตอนนี้มันจะมีลักษณะอาหารและก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็จะแนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
1: นะครับผมอ้าวแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่วันนี้เราเริ่มต้นที่จะวางแผนชีวิตของเรารักสุขภาพก็ต้องวางแผนดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางทีเรามักจะทานสิ่งที่เราชอบจนลืมว่าบางทีร่างกายเราอาจจะแบบเกินไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกุลชัยนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ

โรคอ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันถึงเวลาพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิ้ล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesity เกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรค

0: าหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพร์แพร์เชฟโอเบซิตี้หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได
1: ้นั่งกินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจมส
2: ์จริงอ่ะพี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วง
1: โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็ว
3: ๆคุณหมอครับ
4: ทำไมสวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องกระซิบกระซิบเรียก
2: กระซิบแม่แต่เสียงดังมากเลยเมื่อกี้
1: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
4: อุ้ยเขินจังก็คือลดพุงจริงต้องปิดปากมาก็คือต้องกินให้น้อยลงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
2: ผมครับ
4: อ่ะโอเคได้งั้น
2: อยากให้น้องออกครับ
4: โอ้โหเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้เป็นท่านอนดีกว่าเนาะนอนหงายเลยแล้วก็เหยียดขาขึ้นสองข้างเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงเลยนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้าช้า
2: โอ้โหเปลี่ยน
4: ใช่ไหมใช่ก็จะรู้สึกเกร็งหน้าท้องงี้เนาะใช่ไหมสิบห้าที
2: ผมขอห
4: ้
2: าท
4: ีได้จริงๆก็คือทำสักเซตแล้วสิบก็ได้สิบถึงสิบห้าทีแล้วเป็นหนึ่งเซตสามเซตพอถูกท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกยกลอยนิดนึงแล้วก็บิด
2: ตัว
4: เออบิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเขาใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้เดี๋ยวข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหม
2: ใช
4: ่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะ
2: คร
4: ับ
2: ทําแบบนี
4: ้โอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงค์นอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
2: ผมเห็นแบบบางคน
4: ใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงๆก็ทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวตรงตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
2: ตอนนี้เหมือนร่างของเขา
4: แล้วก็สั่นเลย
1: สั่นทั้งตัว
4: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นทำ3ท่าเนี้ยรับรองหน้าท้องแบนด้าหุ่นเพรียว
2: กินแน่นอน
4: ไม่ใช่
2: พี่ว่าอ้วนเป็นลดน้ำหนักก่อนเอาลงละ10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
4: หน้าสวยหุ่นสวยด้วย
1: คอยดูนะถ้าอ้วนลดน้ำหนักได้นะเดี๋ยวมาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
2: ฟังไว้นะคุณหมอ
4: ฟังไว้เลยฟังไว้เลย
1: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมท่านหมอ
4: ใช่
1: ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวนี้จะได้สนใจเราบ้าง
2: ไม่รู้สัญญาปากเปล่าเนี่ยน้องก็ไม่เคยทำได้เลยนะครับ
1: ไม่รู้แหละ
4: ได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้ be strong ลุย
5: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและ

ควิดสายพันธุ์ใหม่ทั้งแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นตรวจหาไม่เจอตรวจยากอีกต่างหากวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยมันหลบภูมิได้สำหรับโควิดกลายพันธุ์นะคะหลายๆคนก็กังวลมากเดี๋ยวก็มีเชื้อนู้นเชื้อนี้มาทำความรู้จักกันค่ะว่ามันทำอย่างนั้นได้จริงๆอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าเรื่องแรกเลยนะคะโควิดสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่อันนี้พูดเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็มีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนเลยค่ะโควิดครั้งแรกเกิดที่จีนนะคะพอกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าเป็นแอลฟาเนี่ยนะคะมีการแพร่ได้มากขึ้นถึง2เท่าค่ะขณะนี้เรามีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดทั่วโลกและก็มากที่สุดในประเทศไทยนะคะแพร่ได้มากกว่าอังกฤษอีกถึง2เท่าค่ะเนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์ในตัวพันธุกรรมของมันเองจนกระทั่งมันสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นค่ะแล้วก็บางคนติดเชื้อแล้วไม่มีอาการทำให้ไปแพร่เชื้อต่อไปได้อีกค่ะความเข้าใจเรื่องต่อมานะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่ตรวจเชื้อได้ยากขึ้นหรือไม่ค่ะหมอขอฟันธงเลยนะคะว่าไม่ได้ยากขึ้นคนคิดว่าตรวจยากขึ้นนะคะอาจจะมีหลายปัจจัย1คือถ้าสมมติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งมีการตรวจเป็นวิธี PCR อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มักจะเจอแต่ว่าถ้าเราตรวจได้แอนติเจนนะคะมันจะต้องมีไวรัสปริมาณมากพอสมควรเลยถึงจะตรวจเจอยังมีเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องเทคนิคการทำด้วยค่ะว่าทำถูกต้องหรือเปล่ายางลึกพอหรือเปล่าการหยดน้ำยาการอ่านถูกต้องหรือไม่ค่ะเรื่องต่อมานะคะโควิดกลายพันธุ์เหล่านี้เก่งมากหลบภูมิคุ้มกันได้ฆ่าไม่ตายอีกต่างหากนะคะหมอขอตอบเลยว่ามีส่วนจริงค่ะหลายๆคนคงได้ยินแล้วว่าวัคซีนบางตัวเนี่ยพอฉีดไปแล้วยังคงติดได้ติดสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะเพราะว่าการทำวัคซีนในเบื้องต้นตอนที่เริ่มผลิตเลยเนี่ยมันมีเฉพาะสายพันธุ์ตั้งต้นคือสายพันธุ์อู่ฮั่นหรือว่าสายพันธุ์จีนใช่ไหมคะพอมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆปุ๊บวัคซีนหรือตัวที่ปกป้องเนี่ยมันเจอไวรัสตัวใหม่ซึ่งหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมันเลยหลบภูมิคุ้มกันทำให้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันดับหนึ่งก็คือสวมหน้ากากอนามัยค่ะสวมให้ถูกต้องกระชับเปลี่ยนถ้าสมมติมันเริ่มเปียกหรือว่ามันเก่าแล้วนะคะพยายามหมั่นล้างมือทำความสะอาดมือแล้วก็พื้นผิวต่างๆที่เราสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพหรือว่าน้ำและสบู่นะคะอันดับ3เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดหรือที่ปิดที่ไม่มีอากาศระบายค่ะอันดับ4นะคะหมั่นตรวจสอบตัวเองดูแลร่างกายของตัวเองนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่าอันดับ5นะคะควรไปฉีดวัคซีนค่ะถ้าไม่มั่นใจมีโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถรับมือโควิดได้ไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์หรือไม่ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้ากินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าพ่อท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้
1: นี่
2: ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้อยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: นามรูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
3: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่ม

0: ่อยนะเจ้าคะท่านนามาง
1: ั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
2: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
1: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
3: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
0: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
3: เ
1: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
3: อย่างนี้เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
4: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
4: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
4: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
4: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
4: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
4: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
4: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
4: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
4: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: เย้เย้เย้เย้จะได้ไปเที่ยวต่อแล้ว
0: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
4: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่นามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
5: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ไหร่จะถึงที่ทำงานเนี่ย
1: น่าจะอีกไกลเลยว่ะดูดิรถติดมากเลย
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหายใจไม่ออกด้วยอ่ะ
1: เฮ้ยแค่นั่งอย่างนี้สูดหายใจเข้าลึกๆแล้ว
0: ลองดูหายใจตอนนี้ตายแน่ๆเลย
1: งั้นนี่ช่วยได้ชัวร์ดีขึ้นปะ
0: ดีเลยอ่ะ
1: ขอมา
2: ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
3: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: งงใช่ไหมคะว่าทำไมถึงใช้ยาดมไม่ได้ไม่ต้องงงเลยนะคะการใช้ยาดมใช้ได้ค่ะแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีถ้าใช้ผิดวิธีมีผลเสียตามมาเพียบเลยค่ะ
4: โอ้แล้วใช้ยังไงให้ถูกวิธีอะคะ
2: การใช้ยาดมให้ถูกวิธีนะคะไม่ควรจะดมใกล้จมูกจนเกินไปอย่างที่ทำเมื่อกี้เนี่ยนะคะไม่ควรจะเอายาดมยัดเข้าไปในจมูกอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นแผลและอาจจะติดเชื้อได้ง่ายค่ะอีกเรื่องนึงคือไม่ควรจะใช้ยาดมร่วมกันอาจเกิดการติดเชื้อจากอีกผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งได้ค่ะสำหรับยาดมที่เป็นน้ำไปเห็นใช่ไหมคะก็ไม่ควรจะแปะนิ้วแล้วไปป้ายจมูกนะคะเพราะอาจจะทำให้ระคายเคืองให้ใส่ไปที่ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ดมห่างๆเพื่อไม่ให้ระเหยเข้าตาสำหรับเด็กๆนะคะขาดเลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยผิวหนังอ่อนนุ่มอาจจะเกิดการระคายเคืองได้ค่ะถ้าเด็กเล็กอาจจะหายใจไม่ออกได้ด้วยชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเมื่อดูรายการสามัญประจำบ้านค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า ICU คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย้อนมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ

I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะหนึ่งคือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกัน

ถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยผ่านพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลนึงเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีทุกคนนะครับกับแบบรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งของลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเออเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขั้นก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
2: ครับ
1: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปขั้นกว่านั้น
2: ใช่ครับ
1: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
2: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมมันเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตมันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าการตรวจพบการหาสาเหตุพวกนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตเฉย
1: ๆคราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นหมดเลยครับแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากล่ะครับ
2: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นครับ
1: ลูกอกหน่อย
2: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าเกิดชัดแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษามีแบบไหนบ้าง
2: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีมากเลยครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววันสองวันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได
1: ้
2: ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
1: โอเคถ้าท่านฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
2: ห้าสิบปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับขอบคุณมากครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ฮะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยอะค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู

0: Be beautiful.
1: Beautiful.
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
0: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
0: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
3: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
0: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
0: จริงด้วย
4: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันในเรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
0: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
0: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
4: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
0: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ใน

0: นตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
3: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
4: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
4: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายในโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
0: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
4: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
0: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ
2: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมบอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้

0: ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดฝั่งช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน รวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริ
5: ญทร
2: งพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจัง
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Safety Kiss Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
3: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
4: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
5: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
3: ค่ะ
5: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจ
5: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะวันนี้เรามาทำกิจกรรมแรกเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะ

0: ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเมื่อวานบ้านของเด็กๆคนไหนฝนตกบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยเมื่อวานนะคะบ้านของคุณครูบีค่ะฝนตกแรงมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะกลับจากโรงเรียนตอนเย็นคุณครูบีก็ขับรถกลับบ้านแต่ว่าที่โรงเรียนของเราเมื่อวานฝนตกไหมคะลูก
1: ตก
0: ตกไหมนะคะเมื่อวานตอนกลางวันที่โรงเรียนฝนไม่ได้ตกแต่ว่าตอนเย็นฝนเป็นยังไงคะลูกฝนตกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะให้น้องเชียร์แตมเล่าก่อนค่ะลูกอ๋อเพราะว่าฝนมันกำลังปล่อยๆลงมาใช่ไหมคะเหมือนกับคุณครูบีเลยค่ะเมื่อวานนะคะตอนเย็นระหว่างที่คุณครูบีขับรถกลับบ้านที่โรงเรียนของเรานะคะฝนก็เริ่มตกลงมาฝนก็ปล่อยลงมานะคะเล็กน้อยเมื่อคุณครูบีขับรถไปเรื่อยๆค่ะจนไปถึงที่บ้านของคุณครูบีค่ะฝนก็ตกลงมาแรงมากๆเลยคุณครูบีนะคะก็นั่งอยู่ในรถยนต์ของคุณครูเพราะว่าฝนตกแล้วคุณครูบีก็ยังออกไปไม่ได้ค่ะคุณครูบีเข้าบ้านไม่ได้คุณครูบีก็นั่งอยู่ในรถสักแป๊บนึงแล้วคุณครูบีก็คิดว่าเอ๊ถ้าฝนตกแบบนี้คุณครูบีจะทำอย่างไรดีนะถึงจะเข้าบ้านของคุณครูได้ค่ะคุณครูบีต้องถ้าเกิดว่าอยากเข้าบ้านถ้าคุณครูบีมีเสื้อกันฝนอยู่ในรถคุณครูก็สามารถเอาเสื้อกันฝนมาใส่แล้วก็เดินออกจากรถไปแล้วก็กลับเข้าบ้านได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อวานที่รถของคุณครูบีนะคะคุณครูบีก็เปิดลิ้นชักที่รถดูคุณครูบีก็ไม่มีเสื้อกันฝนเลยค่ะเด็กๆคุณครูบีก็เอ๊ะจะทำอย่างไรดีนะที่จะได้กลับเข้าไปในบ้านแล้วคุณครูบีก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าด้านหลังรถของคุณครูบีตรงเบาะนั่งข้างหลังคุณครูมีร่มกันฝนอยู่หนึ่งคันค่ะโอ้โหคุณครูบีรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่มีร่มกันฝนอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นคุณครูบีจะเป็นยังไงคะลูกคุณครูบีถ้าออกไปก็เปียกฝนแต่ถ้าใช่แต่ถ้ารอจนฝนหยุดตกคุณครูบีก็จะต้องนั่งติดอยู่ในรถนานเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะคะเด็กๆจะต้องมีอุปกรณ์นะคะสำรองหรือว่าเตรียมเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเหมือนกับเหตุการณ์ฝนตกที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าวันนี้ฝนอาจจะตกได้ใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหเก่งมากเลยค่ะทุกคนช่วยคุณครูบีบอกว่าถ้าฝนตกคุณครูบีต้องมีอะไรนะมีร่มแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันฝนมีเสื้อ
1: มีรองเท้าดูแล้วก็มีหมวกกันฝนได้คร
0: ับโอ้โหเราสามารถเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนฟังคะมีคนไหนดีนะคุณครูบีขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้านั่งตัวตรงเลยเดี๋ยวน้องอิงฟ้าจับไมค์แล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลยค่ะ
2: หนูไปบ้านกุ๋งมา
0: น้องอิงฟ้าไปบ้านของกุ๋งมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไปทำอะไรที่บ้านกุ๋งมาคะลูก
2: หนูไปเล่นกับน้อง
0: หนูไปเล่นกับน้องน้องชื่ออะไรคะ
2: อัญญา
0: น้องอัญญาน้องอัญญาเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย
2: เด็กผู้หญิง
0: น้องอัญญาเป็นเด็กผู้หญิงแล้วน้องอิงฟ้าเล่นอะไรกับน้องอัญญาบ้างคะลูก
2: ร้อยเชือก
0: ร้อยเชือกร้อยเชือกเป็นอะไรคะ
2: เป็นลูกปัด
0: ร้อยเชือกกับลูกปัดร้อยประดิษฐ์เป็นอะไรคะลูก
2: เป็นข้อมืออ
0: ๋อเป็นสร้อยข้อมือใช่ไหมคะแล้วน้องอัญญา ร้อยเป็นสร้อยข้อมือเหมือนกับน้องอิงฟ้าไหมคะ
2: เป็น
0: โอ้ร้อยสร้อยข้อมือกันคนละกี่เส้นคะ
2: สองเส้น
0: คนละสองเส้นเลยเหรอคะเอ๊แล้วนอกจากเล่นกับน้องอัญญาแล้วน้องอิงฟ้าทำอะไรที่บ้านของกงอีกคะลูก
2: หนูช่วยแม่ทำอาหาร
0: ช่วยคุณแม่ทำอาหารด้วยเหรอคะทำเมนูอะไรจำได้ไหม

0: เมนูอะไรจ๊ะ
1: ข้าวผัด
2: ข้าวผัดโอ้โหเด็กๆคนไหนเคยทานข้าวผัดบ้างคะหลายคนนะคะเคยรับประทานข้าวผัดแล้วน้องอิงฟ้าใส่อะไรลงไปในข้าวผัดของน้องอิงฟ้าบ้างคะ
1: กุ้ง
2: มีกุ้งมีอะไรอีกคะลูก
1: มีไข่
2: มีไข
1: ่มีหมู
2: มีหมูมีอะไรอีกคะ
1: มีผัก
2: มีผักผักที่น้องใส่ไปในข้าวผัดเป็นผักอะไรน้องจำชื่อได้ไหมคะเขาเรียกว่าอย่างไรมีสีอะไรผักที่น้องใส่ลงไปในข้าวผัด
1: สีเขียว
2: อ๋อมีสีเขียวมีสีอะไรอีกไหมคะมีสีอะไรอีกไหมลูก
1: ไม่มีแล้ว
2: อ๋อมีแค่ผักสีเขียวอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าน้องยังจำชื่อผักนั้นไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่น้องอิงฟ้าบอกว่าไปที่ไหนมาคะไปที่บ้านของโกงมานั่นเองไปทำ
3: ไปเล่นก
2: ับ
3: น้อง
2: แล้วก็
3: ไปทำข้าวผัดครับ
2: ไปเล่นกับน้องชื่อว่าน้องอะไรนะ
3: น
2: ้
3: องอ
2: ั
3: ญญา
2: น้องอัญญาไปเล่นอะไรกับน้องอัญญาคะ
3: ร้อยลูกบาศ
2: ร้อยลูกบาศร้อยเป็นอะไรคะลูกร้อยเป็นสร้อยข้อมือใช่ไหมคะร้อยกันคนละกี่เส้น
3: 2 เส้น
2: แล้วนอกจากเล่นกับน้องอัญญาแล้วน้องอิงฟ้าช่วยใครทำอะไรนะช่วยใครนะคะช่วยคุณแม่ทำข้าวผัดเมื่อสักครู่น้องอิงฟ้าบอกแล้วว่าข้าวผัดของน้องอิงฟ้าใส่อะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเมื่อสักครู่คุณครูบีเห็นน้องมาร์กี้ยกมือค่ะน้องมาร์กี้ตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่าน้องอิงฟ้าใส่อะไรไปในข้าวผัดบ้าง
3: ค่ะ
2: มีผักมีอะไรอีกคะ
3: ก
2: ุ้ง
3: ไข่อ
2: ะไรนะลูก
3: ไข
2: ่ไข
3: ่
2: ผักแล้วก็
3: หม
2: ูหมูเก่งมากเลยใส่ทั้งหมดกี่อย่างคะ
3: 4 อย่าง
2: ไหนนับเลขพร้อมๆกัน1 2 3 4โอ้โหเก่งมากเลยเด็กๆสามารถจดจำเรื่องราวของเพื่อนนะคะตอบคุณครูบีได้แสดงว่าวันนี้เด็กๆ เป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจทำอะไรลูก
3: ตั้งใจฟังครับ
2: ตั้งใจฟังเพื่อเล่าเรื่องราวใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะมีคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกรีนนี่แหละเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีน้องกรีนนั่งตัวตรงเลยนะน้องกรีนมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: คุณครูจะพาไปดูหนัง
2: คุณครูจะพาไปดูหนังหรือว่าวันคุณครูจะพาน้องไปทัศนศึกษาใช่ไหมคะแล้วจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังเราได้ไปหรือยัง
1: ยัง
2: เรายังไม่ได้ไปแต่ว่าเรารู้วันที่เราจะไปทัศนศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: แล้วน้องบอกความรู้สึกสิว่ารู้สึกอย่างไรเราจะได้ไปทัศนศึกษากันแล้ว
1: ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นแล้วเป็นยังไงอีกลูกอยากไปไหม
1: อยาก
2: อยากที่จะไปใช่ไหมคะวันนั้นน้องจะไปกับใครบ้าง
1: คุณครูกับเพื่อนเพื่อน
2: คุณครูกับเพื่อนเพื่อนแล้วผู้ปกครองไปด้วยไหมคะวันนั้นใครจะไปกับน้อง
1: แม่
2: คุณแม่คุณแม่จะไปทัศนศึกษากับน้องใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะโอ้โหน้องกรีนอยากออกมาบอกความรู้สึกว่าจะได้ไปทัศนศึกษากับคุณครูแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาจะรู้สึกอย่างไรนะเมื่อกี้เขาบอกน้องกรีนบอกว่าตื่นเต้นจะได้ไปทัศนศึกษาไปดูหนังเด็กๆตื่นเต้นไหมคะเด็กๆตื่นเต้นเฝ้ารอคอยวันที่เราจะไปทัศนศึกษากันเดี๋ยวพอถึงวันแล้วเดี๋ยวคุณครูพาไปตกลงไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอีกค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆในห้องเรียนค่ะขออาสาสมัครออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมา

0: เพื่อที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังในห้องเรียนค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆห้องเรียนปลายทางบอกเล่าเรื่องราวกันได้สนุกหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆนักเรียนปลายทางบอกว่าฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมากเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของเรานะคะก็ยังมีเพื่อนๆที่อยากจะออกมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกค่ะคุณครูบีจะขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
2: วันนี้ก่อนที่น้องจะมาโรงแรมพี่น้องเลยเพื่อเอาไม้กวาดวัดเพราะรองเท้าดูก่อนว่ามีตัวอะไรอยู่ไหมแล้วเอื้อนก็กระโดดออกมา
0: ก่อนที่น้องข้าวตังจะมาโรงเรียนพี่ของน้องข้าวตังชื่อพี่อะไรนะคะ
3: ชื่อพี่แตงกวาครับ
0: พี่แตงกวานำรองเท้าออกมาเคาะก่อนเพื่อที่จะดูว่ามีตัวอะไรอยู่ไหมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เจอตัวอะไรคะ
3: อึ่งอ่างครับ
0: เจออึ่งอ่างกระโดดออกมาจากนั้นทำอย่างไรต่อพี่แตงกวาทำอย่างไรต่อคะ
3: พี่เลยก็ใส่รองเท้าแล้วก็มาเดินทางมาโรงเรียนครับ
0: อ๋ออึ่งอ่างกระโดดไปแล้วพี่แตงกวาก็เลยใส่รองเท้าแล้วก็เดินทางมาโรงเรียนพร้อมกับน้องข้าวตังใช่ไหมคะเด็กๆขาการที่เด็กๆจะใส่รองเท้าแล้วเราเคาะรองเท้าก่อนที่จะใส่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าพี่แตงกวาบอกว่าต้องดูก่อนว่ามีตัวอะไรเข้าไปในรองเท้าของเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
1: เวรองเท
3: ้
1: าแล้วมันจะปล่อยพ
0: ิ
1: ษใส่เรา
0: ถ้ามีสัตว์ที่มีพิษอยู่ในรองเท้าแล้วเราไม่ได้เคาะดูก่อนว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเราใส่เข้าไปก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยแต่เด็กๆค่ะเด็กๆมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์อันตรายเข้าไปได้วิธีการป้องกันมีเพื่อนบอกว่าเคาะรองเท้าก่อนใช่ไหมคะแล้วนอกจากการที่เราจะเคาะรองเท้าเพื่อดูว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าเด็กๆจะป้องกันอย่างไรไม่ให้สัตว์อันตรายเข้าไปในรองเท้าเราได้
1: ใช้ในรองเท้าเพื่อดูก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้กวาดเขี่ยให้ออกมาจากรองเท
0: ้
1: า
0: อาจจะใช้ไม้กวาดเขี่ยใช่ไหมคะวิธีการป้องกันคุณครูบีมีวิธีการป้องกันมาบอกเช่นอย่างแรกเลยเด็กๆรู้จักชั้นวางรองเท้าไหมคะ
1: หนูมีช
0: ั้
1: น
0: รองเท้าที่บ้านใครมีชั้นวางรองเท้าคะลูก
1: หนูเป็นล
0: ิ้
1: นช
0: ักเป็นลิ้นชักก็ได้เราสามารถนำรองเท้าของเราเนี่ยวางบนชั้นวางรองเท้าวางชั้นที่อยู่สูงขึ้นมาเหนือจากพื้นดินถ้าเกิดเราวางไว้ที่พื้นต่ำๆเนี่ยสัตว์มีพิษต่างๆมันก็จะเข้าไปได้ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าจริงๆคือที่เป็นสังคมมันก็จะกระโดดใส่ที่มันเป็นงูมันก็จะเล
0: ื้อยใช่เราจะได้แต่ว่าถ้าเราวางรองเท้าที่ชั้นที่สูงขึ้นสัตว์มันจะเข้าไปได้ไหมคะเข้าไปไม่ได
1: ้ประตูไม่ได้
0: อย่างที่น้องน็อตบอกว่าที่บ้านน้องน็อตเป็นลิ้นชักเอาเก็บไปในลิ้นชักแล้วก็ปิดประตูสัตว์ที่เป็นอันตรายเข้าไปได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้อัน
1: นั้นส
0: ั
1: ตว์ม
0: ัน
1: ไม่ม
0: ีมันเปิดประตูเข้าไปไม่ได้สัตว์เขาไม่สามารถเข้าไปได้
1: ไม่ได้เพราะว่าคนมีมือเพราะว่า
0: ค่ะนั่นแหละเป็นวิธีการป้องกันก็คือ
1: เอาไว้ในบ้านก็ได
0: ้เอาไว้ในบ้านก็ได้แล้วเราก็เก็บรองเท้าไว้ในบ้านปิดประตูใช่ไหมคะนั่นเป็นวิธีการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้สัตว์ที่มีพิษต่างๆเข้าไปอยู่ในรองเท้าของเราเด็กๆวันนี้กลับไปที่บ้านเราจะเก็บรองเท้าไว้ที่ไหนคะ ไว้ที่ไหนนะไว้ที่ชั้นวางรองเท้าอยู่ข้างล่างหรือข้างบน
1: ข้างบน
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถจดจำเรื่องราวนะคะต่างๆแล้วก็มาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะคะได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เล่าเรื่องราวได้เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราก็จะมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนำเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะคืออะไรคะ
1: กลอง
0: กลองนั่นเองค่ะจะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: สัญญาณจังหวะ
1: เร็ว
0: และสัญญาณจังหวะ
1: หย
0: ุดนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทบทวนสัญญาณจังหวะแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะ

ได้พื้นที่หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายนะคะขย่งตัวสูงๆหรือว่าย่อตัวลงต่ำๆได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันเลยค่ะ

0: มาลีทำท่าอะไรคะ
1: กระโดดตบค่ะ
0: กระโดดกบเก่งมากเลยค่ะมีใครท่าทางไม่เหมือนเพื่อนอีกนะน้องริต้าทำท่าอะไรลูก
2: นกบินไปหาอาหารค่ะ
0: นกบินไปหาอาหารเก่งมากเลยค่ะ

โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากเลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: มีใครท่าไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะน้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: สุนัขค่ะ
0: สุนัขเก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องข้าวปังทำท่าอะไรลูก
1: กำลังจะยิงปืนครับ
0: อ๋อทำท่ากำลังยิงปืนใช่ไหมคะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: ี้ทำท่าอะไรคะ
1: หนูกำลังบินค่ะ
0: ทำท่านกกำลังบินอีกแล้ววันนี้ห้องเรานะคะมีท่านกกำลังบินเยอะมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะเปลี่ยนท่าทางไม่ซ้ำกันแล้วทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะแต่เราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปด้านหน้าอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าคุณครูบีกำลังทำอะไรคะเคลื่อนไหวถอยหลังเด็กๆสามารถทำแบบคุณครูได้นะคะลูกใครถ้าไม่ซ้ำเพื่อนบ้างนะ

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากๆเลยค่ะและคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันค่ะในเด็กพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีอยากจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงออกกำลังกายกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

เด็กๆร้องได้หรือยังคะถ้าเด็กๆร้องได้แล้วเดี๋ยวรอบนี้เด็กๆช่วยคุณครูบีร้องเพลงได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงอีกสัก2รอบค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

0: ก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองแดงๆค่ะกลับไปทางที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีท่าทางนะคะที่หลากหลายค่ะบางคนนะคะสามารถเขย่งตัวสูงๆแล้วบางคนก็ย่อตัวลงต่ำๆได้ดีค่ะและตอนนี้นะคะเมื่อเด็กๆรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ปวดเมื่อยนะคะคุณครูบีก็อยากจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะแล้วเราไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันได้เลยค่ะ

0: ให้เด็กๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วหายเหนื่อยหรือยังคะ
1: หาย
0: หายเหนื่อยแล้วนั่งสมาธิแล้วเราก็เป็นอย่างไรคะมีสมาธิแล้วก็มีสติด้วยเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะได้อย่างถูกต้องค่ะและเด็กๆนะคะยังคิดออกแบบท่าทางตามจินตนาการได้อย่างหลากหลายค่ะพร้อมทั้งเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะออกกำลังกายมีท่าทางในการออกกำลังกายต่างๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะและเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ขรุขระ

0: ็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆจำได้กันหรือยังคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยการเรียนรู้อะไรนะคะ
1: ในหลวง
0: รัชกาลที่เท่าไหร่คะลูกในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อวานวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ
1: 20
0: เท่าไหร่นะคะลูกวันที่28เดือนอะไรนะคะ
1: กรกฎาคม
0: กรกฎาคมเก่งมากเลยค่ะเอ๊แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าพันไม้ประจำรัชกาลชื่อว่าต้นอะไรคะต้นรวงผึ้งมีสีอะไรคะมีสีเหลืองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆโอ้โหแสดงว่าเมื่อวานเด็กๆนะคะตั้งใจฟังแล้วก็สามารถจดจำเรื่องราวที่เด็กๆได้เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็มีเรื่องที่อยากจะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยค่ะเด็กๆพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเด็กๆคิดว่าใครนะในหลวงของเรานั่นเองใช่ไหมคะคุณครูบีนะคะก็มีคลิปวิดีโอค่ะมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยเด็กๆอยากจะไปชมหรือยังคะถ้าอยากจะไปชมคลิปวิดีโอแล้วนั่งตัวตรงๆเอามือไว้ที่ตักได้เลยค่ะ
2: พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในพระราชอิริยาบถทรงปืนเป็นภาพถ่ายในสมัยที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสฤษดิ์เสนาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งเยี่ยมพระราชทานกำลังใจแก่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและส่งนำความรู้ด้านการทหารมาทรงถ่ายทอดให้กับกำลังพลด้วยหลังจากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาทางทหารมาจากโรงเรียนนายร้อยดันทูนในสมัยนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ได้แผ่อิทธิพลมายังประเทศไทยโดยตั้งฐานปฏิบัติการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เขตรอยต่อบริเวณเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ดังกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปในครั้งนั้นเป็นการส่วนพระองค์แม้แต่ทหารในพื้นที่ยังไม่ทราบเรื่องเมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึงค่ายสฤษดิ์เสนาพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามยิงปืนที่อยู่ด้านหลังของค่ายพร้อมส่งปืนที่ทันสมัยแต่ละประเภทที่มีประจำการอยู่ในค่ายสฤษดิ์เสนาซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษหลังจากพระองค์ทรงปืนเสร็จสิ้นก็ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปยังพื้นที่อำเภอเขาค้อและพื้นที่อำเภอด่านซ้ายแม้จะทรงทราบดีว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีความอันตรายมากเหตุการณ์ครั้งนั้นหมักแข้งถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปิดล้อมเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ได้ซุ่มยิงตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ2นายและยิงเฮลิคอปเตอร์ตกใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนจำนวน1ลำช่วงเวลานั้นพระองค์อยู่ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อทรงทราบข่าวดังกล่าวจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินมายังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งทันทีในช่วงนั้นชาวบ้านหมากแข้งไม่มีใครทราบว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่แต่หลายคนสงสัยว่าเฮลิคอปเตอร์ที่บินมายังฐานปฏิบัติการมีสีแปลกและทหารที่กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์มีพระพักคล้ายกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อทราบว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาก็รีบออกจากบ้านมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ แต่พระองค์มีรับสั่งให้รีบกลับเข้าบ้านไม่ต้องมารอต้อนรับเพราะทรงเกรงว่าจะได้รับอันตรายในคืนนั้นพระองค์ทรงถ่ายทอดวิชาด้านการทหารที่ทรงศึกษามาจากต่างประเทศให้แก่ตำรวจทหารในพื้นที่เพื่อ นำไปปฏิบัติก่อนที่ช่วงเช้าตรู่ทรงนำกำลังทหารเดินลาดตระเวนเพื่อหาจุดที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซุ่มโจมตีจนทรงหาพบพร้อมพระราชทานแนวทางและวิธีการวางกำลังโดยรอบฐานจากนั้นได้มีพระราชกระแสกับชาวบ้านว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมอีกครั้งถัดมาอีกไม่กี่วันพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งตามที่เคยมีพระราชดำรัสไว้ด้วยทรงห่วงใยประสบกนิกรพร้อมทรงนำอุปกรณ์การศึกษามาพระราชทานแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่บ้านหมากแข้งอีกด้วยสร้างความปลาบปลื้มแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างหาที่สุดมิได
0: ้ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์พระปรีชาสามารถด้านการทหารเผยแพร่โดยไทยรัฐทีวีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะตื่นเต้นใช่ไหมคะในคลิปวิดีโอเด็กๆ เห็นใครคะ
1: ในหลวงรัชกาลที่10
0: ในหลวงรัชกาลที่10เอ๊ะในหลวงรัชกาลที่10ในคลิปเนี่ยท่านทรงแต่งชุดอะไรคะลูก
1: ทหาร
0: ชุดอะไรนะคะชุดทหารพระองค์ท่านไปทำอะไรคะลูกในหลวงพระองค์ท่านเสด็จเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะไปในพื้นที่ที่มีอันตรายมีใครมาทำอะไรคะในพื้นที่นั้นมีผู้ก่อการร้ายใช่ไหมคะเข้ามาในพื้นที่

0: มาทำให้ประชาชนในพื้นที่เป็นอันตรายในหลวงพระองค์ท่านจึงเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะไปทำอะไรคะ
1: ไ
0: ปดูแนวทางไปดูพื้นที่ว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยซุ่มอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแล้วในหลวงพระองค์ท่านก็บอกแนวทางให้กับทหารและตำรวจเพื่อที่จะทำยังไง
1: จับ
0: เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อะไรคะลูก
1: ไม่ให้ผู้ก่อการร้ายมาทำประชาชน
0: ถูกต้องเพื่อที่ไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยมาทำร้ายประชาชนได้ใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหในหลวงของเราเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: ใช่ไหมคะวันนี้นอกจากคลิปวิดีโอแล้วคุณครูนะคะก็ยังมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ของเราด้วยเดี๋ยวเด็กๆไปดูภาพกันค่ะนี่ก็คือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด้านการทหารเด็กๆเห็นภาพในหลวงของเราไหมคะในหลวงพระองค์ท่านทรงเครื่องแบบทหารเต็มยศมีอีกภาพนะคะนี่เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอันนี้ก็เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงชุดเครื่องแบบทหารนั่นเองค่ะนี่แล้วภาพนี้ภาพอะไรคะลูกภาพทหารนั่นเองเด็กๆคิดว่าทหารมีระเบียบวินัยไหมคะ
1: ม
0: ีสังเกตจากอะไรคะในภาพนี
1: ้
0: เขาเดินเป็นแถวเลยใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพการมีระเบียบวินัยเด็กๆก็จะสังเกตว่าทหารเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบวินัยนอกจากทหารเรามีระเบียบวินัยแล้วเด็กๆคิดว่ามีอะไรอีกบ้างจะเป็นทหารได้แล้วต้องเป็นอย่างไรคะ
1: ต
0: ้
1: องเก
0: ่
1: ง
0: แล้วต้องอะไรอีก
1: เรียบร้อย
0: เก่งเรียบร้อยมีระเบียบวินัยแล้วก็อะไรนะน้องข้าวตังอดทนนะเพราะว่าทหารนะคะจะต้องเป็นอย่างไรคะลูก
1: สู้หรือ
0: จะต้องแข็งแรงใช่ไหมคะอดทนไหนใครอยากที่จะเป็นทหารบ้างโอ้โหหลายคนเลยอยากที่จะเป็นทหารทหารเนี่ยใช่แล้วค่ะในหลวงของเรานะคะพระองค์ท่านก็ทรงมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความแข็งแรงอดทนพระองค์ท่านจึงได้ฝึกแล้วก็เป็นทหารได้ถ้าเด็กๆอยากเป็นทหารเด็กๆก็จะต้องทำยังไงนะคะลูกต้องฝึกนะใช่ไหมคะต้องมีอะไรอีกนะคะมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องอดทนด้วยใช่แล้วค่ะในหลวงของเรานะคะพระองค์ท่านทรงขับเครื่องบินได้ด้วยในหลวงของเราเนี่ยพระองค์ท่านเป็นที่รู้จักกันในพระนามว่าเจ้าฟ้านักบินเพราะว่าในหลวงของเราทรงขับอะไรได้คะลูกขับเครื่องบินได้เด็กๆทราบไหมว่าทหารอะไรที่สามารถขับเครื่องบินได้ทหารอะไรคะทหารอะไรนะโอ้โหเด็กๆนักเรียนปลายทางตอบมาแล้วคุณครูบีได้ยินเสียงแล้วค่ะทหารอากาศนั่นเองเพราะว่าการที่เราจะขับเครื่องบินเราบินอยู่ที่ไหนคะ
1: บนฟ
0: ้าใช่แล้วถ้าเด็กๆอยากขับเครื่องบิน
1: ต้องให้เราโตก่อน
0: เราก็ต้องไปเรียนเป็นทหารอากาศใช่ไหมคะลูกในหลวงของเราค่ะพระองค์ท่านทรงขับเครื่องบินเก่งมากเลยเพราะว่าในหลวงของเราเป็นอะไรคะ
1: ทหาร
0: ในหลวงของเราเป็นทหารนั่นเองเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็อยากจะให้เด็กๆทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสนทนากับคุณครูค่ะเกี่ยวกับเรื่องการมีระเบียบวินัยแล้วก็ความกล้าหาญนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความกล้าหาญกันมาแล้วเด็กๆสนุกหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุ
1: กค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าออกมาสนทนาบอกเล่าเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยของตนเองแล้วก็ความกล้าหาญของตนเองนะคะให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะขอยกตัวอย่างของน้องข้าวตังค่ะนี่น้องข้าวตังออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะ
2: ได้คร
0: ับ น้องข้าวตังมีระเบียบวินัยอย่างไรบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อย
3: จะแย่งของของผู้อื่น
0: ไม่แย่งของของผู้อื่นแล้วทำยังไงอีกลูก
3: เสร็จแล้วก็จัดแถว
0: เข้าแถวจัดแถวให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
3: แล้วก็รอคอย
0: รู้จักการรอคอย
3: ครับ
0: เก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยค่ะโอ้โหน้องข้าวตังออกมาพูดด้านการมีระเบียบวินัยแล้วใครอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องความกล้าหาญบ้างคะมาคุณครูขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนน้องจะเล่าเรื่องความกล้าหาญของน้องโอโซนให้เพื่อนๆฟังว่าอย่างไรลูก
3: โอโซนจะปกป้องน้อง
0: น้องโอโซนมีอะไรนะคะ
3: น้องโอโซนเป็นผู้หญิงโอโซนเป็นผู้ชายโอโซนต้องปกป้องน้อง
0: อ๋อน้องโอโซนเป็นผู้หญิงแล้วโอโซนเป็นผู้ชายน้องโอโซนจึงปกป้องน้องสาวตัวเองใช่ไหมลูกน้องโอโซนทำอย่างไรบ้างดูแลน้องปกป้องน้องอย่างไรบ้างคะ
3: โอโซนจะหอมน้องโอโซนและที่เคยมาทำร้ายน้องโอโซนโอโซนจะปกป้อง
0: น้องโอโซนเขาบอกว่าเขาแสดงความรักน้องสาวโดยการหอมน้องใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาทำอันตรายน้องสาวของน้องโอโซนน้องโอโซนก็จะปกป้องใช่ไหมคะโอ้โหถือว่าน้องโอโซนเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้สนทนาเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความกล้าหาญค่ะเด็กๆกล้าแสดงออกนะคะที่จะออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองค่ะว่าเด็กๆมีระเบียบวินัยและมีความกล้าหาญอย่างไรค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

ผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Oh,

응?

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรกันแล้วคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำเยอะแยะมากเลยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำอะไรก่อนคะเตรียมความพร้อมก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมึกหนวดยาวดีกว่าเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าจำได้นะคะยื่นแขนออกมาเลยค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบโอ้โหหนวดหมึกผูกโบหรือยังคะผูกโบแล้วน่ารักมากค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะลูกปั้นดินน้ำมันมีอุปกรณ์อะไรคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันนั่นเองค่ะกิจกรรมที่สองวาดภาพเก่งมากเลยค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์อะไรคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีเทียนนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องบินค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะแนะนำวัสดุอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นแกนกระดาษทิชชู่ค่ะและเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆนะคะที่เราจะนำมาใช้ในการประดิษฐ์เครื่องบินนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะอาจจะใช้กระดาษลังหรือคุณครูปลายทางนะคะสามารถหาวัสดุเหลือใช้อย่างอื่นค่ะนำมาตัดเป็นชิ้นส่วนนะคะเพื่อให้เด็กๆใช้ในการประกอบแล้วก็ประดิษฐ์ให้เป็นเครื่องบินนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะแล้วก็ผู้กันขนาดต่างๆค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วหรือยังคะรู้จักแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะบอกว่าการประดิษฐ์เครื่องบินทำอย่างไรเด็กๆจะต้องตั้งใจทำไมลูกตั้งใจทำอะไรนะคะตั้งใจฟังคุณครูถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังคุณครูเด็กๆจะจำขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องบินได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะทำอย่างไรบ้างศิลปะสร้างสรรค์ของเราคุณครูนะคะจะแจกแกนกระดาษทิชชู่ให้เด็กๆค่ะคนละ1ชิ้นแกนกระดาษทิชชู่ของคุณครูคนละ1ชิ้นนะคะปั๊มสัญลักษณ์ค่ะซึ่งคุณครูบีนะคะจะติดตรงวงกลมตรงนี้มีกระดาษที่เป็นวงกลมแบบนี้คุณครูบีติดเอาไว้ให้เด็กๆทุกคนแล้วเด็กๆก็สามารถปั๊มสัญลักษณ์ได้เมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆจะต้องนำอุปกรณ์หรือวัสดุเหลือใช้ต่างๆที่คุณครูบีตัดชิ้นส่วนเอาไว้ให้แล้วนำมาประกอบกันอย่างแรกเลยเด็กๆใช้ใบพัดเห็นไหมคะใบพัดของเรานำมาติดตรงวงกลมตรงนี้เด็กๆนะคะอาจจะไม่ต้องปั๊มสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆใช้ใบพัดติดลงไปเด็กๆจะเห็นสัญลักษณ์ตัวเองไหมคะอาจจะไม่เห็นสัญลักษณ์ของตัวเองนะเด็กๆต้องปั๊มสัญลักษณ์บริเวณด้านข้างตัวเครื่องบินของเรานะเด็กๆทากาวตรงกลางนี้ก่อนแล้วก็ใช้ใบพัดติดลงไปแบบนี้เดี๋ยวคุณครูบีจะทำให้ดูนะคะเ เด็กๆทากาวตรงบริเวณวงกลมที่คุณครูบีติดเอาไว้ให้แล้วก็ใช้ใบพัดแปะลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆต้องใช้มือกดลงไปให้แน่นๆนะคะกดลงไปให้ใบพัดเนี่ยติดอยู่กับส่วนที่จะใช้เป็นส่วนตัวลำเครื่องบินเลยค่ะเมื่อแน่นแล้วนะคะต่อไปเราจะติดอะไรคะลูกติดปีกของเครื่องบินค่ะนี่ติดปีกของเครื่องบินจะมีลักษณะเป็นชิ้นยังไงคะมีชิ้นที่ยาวกับชิ้นที่สั้นใช่ไหมคะชิ้นที่ยาวคุณครูจะให้เด็กๆติดเป็นส่วนปีกของเครื่องบินแต่ชิ้นที่สั้นเราจะติดเป็นส่วนไหนคะหางของเครื่องบินนั่นเองตอนนี้คุณครูบีจะติดปีกของเครื่องบินก่อนคุณครูบีก็จะทากาวเด็กๆอย่าลืมปาดกาวด้วยนะคะคุณครูบีจะทาไปบริเวณส่วนตัวของเครื่องบินตรงนี้คุณครูบีจะทากาวลงไปที่แกนกระดาษทิชชู่ของเราแล้วก็ใช้ปีกของเครื่องบินติดลงไปค่ะเด็กๆต้องออกแรงกดด้วยนะคะกดแล้วอาจจะนับในใจ1 2 3 4 5เพื่อให้มั่นใจว่าปีกของเครื่องบินเราเนี่ยติดอยู่กับแกนกระดาษทิชชู่แล้วเมื่อติดเสร็จแล้วคุณครูจะติดส่วนหางแล้วค่ะมีอยู่2ชิ้นที่เป็นส่วนหางของเครื่องบินเราจะติดชิ้นนี้ก่อนชิ้นที่ลักษณะ

คล้ายกันกับปีกของเครื่องบินเด็กๆสังเกตเห็นช่องตรงกลางไหมคะจะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้เด็กๆนะคะนำช่องตรงนี้ใส่เข้าไปค่ะตรงขอบของแกนกระดาษทิชชู่ใส่เข้าไปแบบนี้ออกแรงแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็จะล็อกไว้แบบนี้ค่ะตอนนี้ห่าง

0: ใส่เข้าไปตรงไหนคะลูก
1: ข้างบน
0: ข้างบนตรงขอบของแกนกระดาษทิชชู่ค่ะดันลงไปถ้าตรงส่วนไหนเด็กๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นเด็กๆทาอะไรได้คะทากาวได้อาจจะถอดออกมาก่อนแล้วก็ทากาวไปนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บถ้าล็อกกาวใส่กาวทากาวไปแล้วก็อาจจะแน่นขึ้นแบบนี้ตอนนี้เป็นเครื่องบินหรือยังคะ
1: เป
0: ็
1: นแล้ว
0: เป็นแล้วแต่ว่าครบหรือยังนะยังคุณครูบีมีอะไรด้วยมีฝาขวดน้ำด้วยเมื่อเด็กๆประกอบส่วนของเครื่องบินเกือบจะครบแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเอาฝามาติดลงไปด้วยค่ะแล้วก็จับเครื่องบินหงายขึ้นมาทาส่วนของอะไรคะใบพัดทากาวไปบริเวณใบพัดตรงนี้แล้วเราก็ติดฝาขวดน้ำลงไปถ้าติดด้านนี้มันไม่แน่นเด็กๆสามารถเปลี่ยนได้ตรงที่มีพื้นที่เยอะขึ้นติดแล้วก็ใช้นิ้วมือของเรากดลงไปค่ะแบบนี้เลยตอนนี้เครื่องบินของเราเสร็จหรือยังคะ
1: เสร
0: ็จแล้วแต่ว่าสีสวยหรือยังคะสียังไม่สวยยังไม่มีสีสันเลยเด็กๆก็ใช้อะไรลูก
1: ส
0: ี
1: น
0: ้ำในการระบายสีนั่นเองเวลาเราจะระบายสีน้ำเราต้องทำยังไงคะเราต้องปาดผู้กันก่อนแล้วเด็กๆก็ระบายสีน้ำลงไป

0: เด็กๆต้องค่อยๆทำนะคะลูกเพราะว่าตอนนี้กาวของเรายังไม่แห้งสนิทถ้าเด็กๆทำแรงชิ้นส่วนจะเป็นยังไงคะ
1: แล้วก็จะหัก
0: จะหลุดแล้วก็หักได้นั่นเองค่ะเด็กๆต้องปาดสีน้ำดีๆนะคะถ้าเด็กๆเอาสีน้ำมาทาเยิ้มจนเกินไปจะเป็นยังไงคะ
1: หยด
0: หยดเลอะเทอะแล้วก็ผลงานของเราจะสวยไหม
1: ไม่สวย
0: ไม่สวยนั่นเองเด็กๆก็ค่อยๆทาไปลูก

เด็กๆทาเครื่องบินของเด็กๆให้มีสีสันให้สวยงามทั้งหมดเลยได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีขออนุญาตทาตรงใบพัดนิดนึงเอามือจับด้วยนะคะ

0: เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเราก็นำเครื่องบินของเรานะคะไปวางตากเอาไว้จนสีแห้งนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้องบอกอะไรก่อนคะข้อตกลงเราจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถทำอะไรได้คะลูก
1: เล
0: ่นตามมุมได้นั่นเองวันนี้คุณครูบีจะเปิดมุมให้เด็กๆเล่นได้แก่มุมบทบาทสมมุติมุมดนตรีและมุมวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมได้แก่มุมอะไรคะลูกบทบาทสมมุติ

0: เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเข้าเล่นตามมุมได้แต่เมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงอะไรคะ
1: เก
0: ็
1: บของ
0: เก็บของเด็กๆต้องทำอย่างไร
1: เก
0: ็บของเล่นช่วยกันกับเพื่อนโยนของเล่นได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้รีบเก็บแล้วก็โยนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เก่งมากค่ะถ้าเด็กๆบอกข้อตกลงได้ครบแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันเชิญไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรคะลูก
2: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: น่าวาดภาพด้วยสีเทียนเชิญเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายทำอะไรนะคะ
2: ประด
0: ิ
2: ษฐ
0: ์เครื่องบินเชิญเด็กๆนะคะหยิบอุปกรณ์ที่กลุ่มแล้วก็ไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะเชิญเลยค่ะลูก

าช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บ

0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าบางคนนะคะวันนี้ทำได้ถึง3กิจกรรมเลยเด็กๆ เก่งกันทุกคนเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนมาให้เด็กๆได้ชื่นชมผลงานเพื่อนด้วยเด็กๆอยากเห็นหรือยังคะว่าเป็นผลงานของใครเด็กๆอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องสกายกับน้องริต้าหน่อยค่ะไหนเครื่องบินของน้องสกายไหนเครื่องบินของน้องริต้าคะเอาลำนี้นี่เองโอ้โหถือโชว์เพื่อนๆได้เลยค่ะลูกสวยไหมคะเด็กๆสวยเอ๊ะวันนี้เดี๋ยวเรามาถามก่อนว่าน้องสกายทำอย่างไรบ้างสกายประดิษฐ์เครื่องบินอย่างไรบ้างคะ
1: ติดใบพัด
0: ติดใบพัดแล้วทำยังไงอีกคะลูก
1: ติดฝา
0: ติดฝา
1: ติดปีก
0: ติดปีก
1: ติดหาง
0: ติดหางของเครื่องบินแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ระบายสี
0: ระบายสีนั่นเองเครื่องบินของน้องสกายสวยไหมคะเพื่อนๆสวยเก่งมากเลยค่ะน้องริต้าล่ะน้องริต้าทำอะไรบ้างคะวันนี
2: ้ทำวาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพสีเทียนแล้วก็อะไรอีกคะ
2: ประดิษฐ์เครื่องบิน
0: ประดิษฐ์เครื่องบินน้องริต้าทำอย่างไรในการประดิษฐ์เครื่องบินคะลูก
2: ติดใบพัด
0: ติดใบพัดแล้วทำยังไงอีก
2: ติดฝา
0: ค่ะ
2: ติดปีก
0: ปีก
2: ติดหาง
0: ติดหางใช้อะไรในการติดคะทาอะไรทากาวแล้วเมื่อเด็กๆประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วทำยังไงต่อ
2: ระบายสี
0: ระบายสีใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยของน้องริต้าสวยไหมคะ
3: สวย

0: เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเชิญเข้าที่ได้เลยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถประดิษฐ์เครื่องบินนะคะได้เหมือนกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจทำอะไรนะตั้งใจฟังขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องบินใช่ไหมคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังเด็กๆก็จะสามารถทำยังไงคะทำได้นั่นเองนะเมื่อเด็กๆทำศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้งสองกิจกรรมแล้วเด็กๆไปเล่นอะไรมาคะลูกไปเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆไปเล่นมุมอะไรกันมาบ้างคะน้องกรีนเล่นมุมอะไรคะลูก
1: บทบาทสมม
0: ุ
1: ติ
0: บทบาทสมมุติกับมุมอะไรคะกับมุมดนตรีอะแล้วน้องกุ้ยช่ายล่ะคะน้องกุ้ยช่ายเล่นมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์ค่ะเก่งมากเลยแล้วเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยดีหรือยังคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลยวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้มือของเราเป็นยังไงนะยังรู้สึกว่าเลอะอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีไหมคะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นนั่นก็คือเกมพื้นฐานการบวก1ถึง6ค่ะเด็กๆ เคยเล่นเกมนี้กันหรือยังคะเด็กๆเคยเล่นหรือยังลูก
1: เคยแล้ว
0: เคยแล้วเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเคยเล่นเกมพื้นฐานการบวกมาแล้วแล้วเด็กๆจำวิธีการเล่นได้ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับจำได้ไหมนะ
1: ได้ก็บอกเลขที่มีพ่ออันเล็กก็ไปเลย
0: น้องน้องเข้าตังกับน้องน็อตบอกว่าถ้า1บวกกับ0ก็จะได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะก็คือเอามารวมกันแล้วได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะลูกเดี๋ยววันนี้เด็กๆมาสังเกตภาพเกมที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเล่นเกมกันก่อนค่ะวันนี้ภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพเครื่องบิน
0: ภาพเครื่องบินนั่นเอง
1: แล้วก็มีอันว่างเปล่าม
0: ีภาพหลักที่เป็นภาพใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะที่มีจำนวนเครื่องบินต่างๆไม่เท่ากันภาพนี้มีเครื่องบินกี่ลำคะลูกกี่ลำนะคะ1ลำ2ลำ3ลำ4 5 6ลำนะเก่งเลยเด็กๆสามารถนับเลขได้เมื่อเด็กๆ เห็นภาพหลักตรงนี้แล้วทราบจำนวนแล้วก็จะมีภาพอะไรคะ
1: ภาพย
0: ่อยที่เป็นชิ้นเล็กเราจะเอาภาพย่อยที่เป็นชิ้นเล็กเนี่ยไปวางตรงภาพหลัก2ชิ้นแล้วรวมกันจะต้องได้จำนวนเท่ากับภาพหลักเช่นภาพแรกมีเครื่องบินกี่ลำนะลูก1ลำนะเด็กๆบอกเคยเล่นมาแล้วเดี๋ยวคุณครูบีจะทบทวนก่อนว่าเราจะหยิบภาพย่อยภาพไหนมาวางเป็นภาพแรกคะเลขอะไรนะคะ1กับ0ใช่มั้ยเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตก่อนเลยเพราะว่าน้องน็อตตอบเสียงดังฟังชัดน้องน็อตจะหยิบภาพไหนคะลูก
1: ภาพเลข1
0: หยิบเครื่องบินที่มี1ลำกับภาพที่มีจำนวนเท่ากับ0ใช่มั้ยคะแล้วก็ไหนอีกคะไปวางชิดกันจับคู่กันแบบนี้ใช่มั้ยคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำตอบว่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้มีจำนวนเท่ากับเท่าไรคะ0และ1 0รวมกับ1
1: ได้
0: เท่าไรคะลูก1มีเครื่องบิน1ลำเหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนกันไหมคะเหมือนต่อมาขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งภาพภาพนี้มีจำนวนเท่ากับเท่าไรคะ2ใช่ไหมคะเครื่องบิน2ลำเราจะต้องหยิบอะไรนะ0กับ2ใช่ไหมคะคุณครูบีขอเชิญน้องเข้าตังหน่อยค่ะน้องเข้าตังตอบเสียงดังฟังชัดมากเลยแสดงว่ามั่นใจในคำตอบน้องเข้าตังจะหยิบภาพไหนคะภาพที่มีจำนวนเท่ากับ0วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เครื่องบิน2ลำเด็กๆมาช่วยกันนับหน่อยว่าเข้าตังหยิบมาถูกต้องหรือเปล่านับค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้ภาพอะไรคะลูก0นะเครื่องบินอันนี้มีกี่ลำคะ2ลำนับก่อน1 2 0รวมกับ2ได้เท่ากับเท่าไรคะ
1: 2
0: ปรบมือให้น้องเข้าตังหน่อยแต่เด็กๆคะจำนวนที่เท่ากับ2มีแค่0รวมกับ2หรือเปล่าคะมีอะไรที่สามารถนำมารวมกันแล้วได้เท่ากับ2บ้าง
1: มีเครื่องบินได้
0: 2อะไรนะลูก
1: มีเครื่องบินได้2
0: ได้ยิน เสียงเด็กๆบอกคุณครูว่า1รวมกับ1ได้เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 2ใช่มั้ยคะอ้าวเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนอีกสัก1คนขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้ามาหยิบให้เพื่อนดูหน่อยสิคะลูกนะริต้าหยิบถึงไหมคะไหนน้องริต้าลองหยิบหน่อยสิอันไหนคะลูกเครื่องบินกี่ลำคะ1ลำอ้าวต้องหยิบอะไรอีกคะเครื่องบินอีก1ลำอ้าวได้เท่ากับ2ยังคะเด็กๆ
2: แล้วคร
0: ับ จริงหรือเปล่าเอามาช่วยกันนับค่ะ1 2
1: 3
0: ได้กี่ลำคะ
1: 2
0: 2ลำอ้าวปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกอ้าวเด็กๆ เข้าใจวิธีการเล่นแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาหรือยังคะถ้าใครพร้อมแล้วจับไหล่จับเอวจับเข่าข้อตกลงของเรามีว่าอย่างไรคะ
1: เล่นร่วมกันครับเด็กเพ
0: ื่อนเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเล่นเด็กๆจะต้อง
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปไว้ที่ไหนคะ
1: เก็บ
0: ไว้ในมุมเกมการศึกษาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

4กลุ่มแล้วค่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะลูกกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3กลับหลังหันเลยค่ะเดินไปค่ะลูกกลุ่มที่4เชิญทางนี้ค่ะ

0: จับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆไปเล่นเกมมาแล้วเด็กๆสามารถเล่นเกมได้ถูกต้องกันหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆนักเรียนปลายทางบอกว่าวันนี้เล่นเกมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถรวมจำนวนทั้งสองจำนวนมารวมกันแล้วได้คำตอบเหมือนกับภาพหลักเลยเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆห้องเรียนต้นทางของคุณครูบีวันนี้เด็กๆเล่นเกมอะไรบ้างคะลูกเกมการศึกษาวันนี้เราเล่นเกมอะไรนะพื้นฐานการบวกจำนวนเท่ากับเท่าไหร่1ถึง6นั่นเองโอ้โหเด็กๆสังเกตภาพแล้วก็เล่นกันได้อย่างถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะวันนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้าเด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้างคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจกันเลยทีเดียวสามารถเรียบเรียงคำพูดนะคะได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วต่อมาต่อจากสนทนาข่าวเราทำอะไรคะลูกเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูได้ดีไหมคะตั้งใจฟังไหมคะวันนี้โอโซนเคลื่อนไหวอะไรบ้างคะเคลื่อนไหวอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าเคลื่อนไหวออกกำลังกายเพลงอะไรนะออกกำลังรับแสงตะวันนะเราฟังเพลงแล้วเราก็เคลื่อนไหวตามเพลงใช่ไหมคะสนุกไหมคะเก่งมากเลยและกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะวันอะไรนะวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10วันนี้เด็กๆได้เห็นอะไรบ้างได้ชมอะไรบ้างชมคลิปอะไรคะคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอบุคคลในคลิปวิดีโอคือใคร
1: ในหลวง
0: ของเรานั่นเองเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่10พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยใช่ไหมคะเกี่ยวกับอะไรคะทหารนั่นเองแล้วก็เด็กๆออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับความมีอะไรนะเราจะเป็นทหารเราต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็มีอะไรอีกอดทนแล้วก็กล้าหาญใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เด็กๆทำอะไรบ้างมีปั้นดินน้ำมันวาดด้วยสีเทียนแล้วก็ประดิษฐ์เครื่องบินไหนวันนี้ใครประดิษฐ์เครื่องบินแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำเครื่องบินที่เราประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเอากลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมที่บ้านดีไหมคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำศิลปะเสร็จแล้วเด็กๆไปไหนต่อไปเล่นอะไรคะ
1: เล
0: ่
1: นตามม
0: ุมเล่นมุมอะไรบ้างมุมวิทยาศาสตร์มุมบทบาทสมมุติและมุม
1: ดนตร
0: ีนั่นเองเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็เก็บของเล่นได้อย่างเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้ทำไปนั่นก็คือกิจกรรม
1: เ
0: กณฑ์การศึกษาวันนี้เด็กๆเล่นเกมพื้นฐานการบวกสามารถนับจำนวนตัวเลขแล้วก็เอามาทำยังไงกันคะมารวมกันนั่นเองเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันดีไหมคะ
1: ค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาบอกลาเพื่อนๆด้วยบทเพลงกันเลยค่ะวัน

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมี

ความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวา

0: ขายเรือแม่ค้า
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แม่ค้าขายเรือ
0: คุณตามะพร้าวชอบ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
3: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
0: ซื้อทุเรียนผม
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
0: อร่อยจังเลย
3: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
0: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
3: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทรและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
2: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
3: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไม่โทเย
1: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบที่ช่วยกันพยายามทำการจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

ああ。

Woo!

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

นุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นก็คือการเกิดมาพร้อมมีอวัยวะครบสมบูรณ์ทั้ง32แต่ถ้าวันหนึ่งอวัยวะบางส่วนได้ขาดหายไปเราจะทำอย่างไร

0: นี่คือบรรยากาศภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรตั้งอยู่บนชั้น9โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยพิการมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์นั่งรอคอยเข้าคิวเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างมีความหวัง
1: หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรของเรานะคะก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่15แล้วนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยนะคะผู้ริเริ่มในการก่อตั้งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หม่อมหลวงธีรธวัฒน์ศรีธวัฒน์กับศาสตราจารย์คลินิกเบญจพจน์ยศเนืองนิดนะคะก็มีความเล็งเห็นว่าในผู้ป่วยด้อยโอกาสพิการทางใบหน้าขากรรไกรเนี่ยน่าจะได้รับการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อคืนคุณภาพชีวิตสู่ผู้ป่วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำอวัยวะเทียมเนี่ยทำไมทันตแพทย์ถึงเกี่ยวข้องนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสาขาของทันตแพทย์เนี่ยจะมีสาขาหนึ่งคือทันตกรรมประดิษฐ์นะคะคือทันตกรรมประดิษฐ์ก็คือการทำพวกฟันปลอมนะคะทุกชนิดแล้วเนื่องจากว่าทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมีฝีมือในเรื่องการประดิษฐ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยการทำอวัยวะเทียมนะคะการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยก็เป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะซึ่งทันตแพทย์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นอยู่แล้วค่ะผู้ป่วยที่เข้ามานะคะในหน่วยของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เราเรียกว่าด้อยโอกาสนะคะคือนอกจากจะไม่ได้รับการรักษาแล้วบางครั้งนะคะในหลายครอบครัวเนี่ยผู้ป่วยยังมีความด้อยโอกาสทั้งเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยของเราก็เลยมีหน่วยสังคมสงเคราะห์นะคะมีกองทุนแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อช่วยในการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่ารักษาเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้อวัยวะเทียมเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เราใช้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเพื่อที่จะนำไปใส่ให้กับผู้ป่วยของเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้นะคะประกอบไปด้วยช่างทันตกรรมของเรานั่นเองนะคะซึ่งช่างทันตกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากจะ เรียนทางทันตกรรมแล้วนะคะก็จะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรค่ะหลังจากที่

0: ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษานะคะจากทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็จะมีใบสั่งงานมายังช่างทันตกรรมนะคะช่างทันตกรรมก็จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขันไกเนี่ยตามคำสั่งของทันตแพทย์ค่ะซึ่งในทางคลินิกของเรานะคะก็จะมีการประดิษฐ์ลูกตาเทียมนะคะประดิษฐ์ใบหน้านะคะทั้งเบ้าตาแล้วก็ใบหน้าบางส่วนนะคะใบหูนะคะจมูกนะคะนิ้วหรือมือนะคะแล้วก็ในช่องปากนี่ก็จะเป็นพวกเพดานเทียมนะคะถึงใส่ในผู้ป่วยที่โดนตัดขาไกลนะคะวัสดุที่ใช้ทำอวัยวะเทียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พวกพลาสติกที่เราเรียกว่าอะคริลิกเรซินนะคะหรือตัวซิลิโคนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกรณีที่เราทำลูกตาเทียมนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะซึ่งเราประดิษฐ์ก่อนที่ผู้ป่วยมาหาเรานะคะเส้นที่เห็นนี้นะคะเป็นเส้นเลือดซึ่งเราใช้เป็นลักษณะของพวกไหมพรมนะคะมาทำเป็นเส้นเลือดให้ผู้ป่วยแล้วก็มีการเคลือบเงาข้างบนเพื่อให้เกิดความอุ้มนูนนะคะจะได้ลอกเรียนรายละเอียดของลูกตาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ
1: คุณลุงถนอมได้สูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากกิ่งของต้นไม้ทิ่มเข้าไปในดวงตาขณะทำงานทำให้ดวงตาเกิดการอักเสบและติดเชื้ออย่างรุนแรง
0: เคสนี้นะคะผู้ป่วยมาด้วยอาการ มีการติดเชื้อนะคะในลูกตาจากอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะตอนแรกเนี่ยเวลาที่มาที่ทางเรานะคะถ้ายังไม่ได้อยู่ในคิวที่จะทำเนี่ยบางทีเราก็จะใส่เป็นลูกตาเทียมชั่วคราวให้ตอนนี้ของคุณลุงก็มีลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะรักษาช่องนะคะที่เกิดจากการควักลูกตาออกวันนี้นะคะคุณลุงก็มาเพื่อที่จะทำดวงตาเทียมหรือลูกตาเทียมเนี่ยนะคะตัวถาวรนะคะโดยที่อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจบริเวณด้านในนะคะข้างในนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเส้นไหมที่ยังคงอยู่จากการที่มีการควักลูกตาออกแล้วแล้วก็มีไหมอย่างนี้นะคะเป็นไหมเย็บที่จริงๆแล้วเป็นไหมละลายแต่ยังไม่ละลายนะคะเราจะพบว่าของคุณลุงเนี่ยยังมีการอักเสบอยู่นะคะในดวงตาของคุณลุงเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นรอยแดงๆนะคะเวลาเราตรวจอย่างนี้ถ้าอักเสบมากนะคะเราก็อาจจะต้องมีการหยอดยาให้ก่อนแต่อย่างนี้นะคะโดยมากเนี่ยเราก็จะพิมพ์ทำลูกตาให้คุณลุงเลยนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะเราเรียกว่าเหมือนถาดพิมพ์นะคะเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับเบ้าตานะคะในเนี้ยนะคะของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาต่อเป็นก้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะจับก่อนที่จะพิมพ์นะคะคุณลุงโทษนะคะนะคะส่วนมากนะคะเราก็จะมีการลองดูว่านะคะขนาดตัวถาดพิมพ์เนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มพิมพ์ละนะคะตัวนี้เป็นวัสดุพิมพ์นะคะเราก็จะพิมพ์เข้าไปในเบ้าตานะคะโอเคนะคะเราก็จะใส่ถาดพิมพ์ลงไปนะคะคุณลุงลืมตาไว้นะคะนะคะรอจนวัสดุเซตตัวนะคะตอนนี้เราก็กำลังลอกเลียนแบบในดวงตาของผู้ป่วยนะคะพอวัสดุพิมพ์แข็งนะคะเราก็ทำการดึงออกนะคะรอยพิมพ์ที่ได้นะคะก็จะต้องลอกเลียนรายละเอียดด้านในนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจดูว่าเนี่ยเหมือนกับข้างในหรือเปล่าตรงกลางที่เห็นนะคะก็คือบริเวณที่ยังมีไหมเย็บคงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำนะคะเราก็ตรงนี้มันขรุขระนะคะเราสามารถที่จะไปทำให้เรียบเนี่ยในห้องแลบได้เพราะว่าวันที่ใส่เราก็จะนัดมาวันเดียวกับที่คุณหมอตามานะคะเขาจะได้ตัดเอาไหมเย็บออกให้เรานะคะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะยังคงใส่นะคะลูกตาเทียมชั่วคราวเนี่ยให้คุณลุงกลับไปก่อนเพราะว่ารอยพิมพ์นะคะเราจะต้องส่งไปที่ห้องแลบนะคะเพื่อที่จะทำตัวคอนฟอร์มเมอร์ก่อนที่จะมาทำลูกตาถาวรให้คุณลุงค่ะ

0: ู้ป่วยอีกรายที่มีความพิการทางสายตาคือน้องอธิราชโดยสูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากมะเร็งในลูกตาตั้งแต่อายุ2ขวบ
1: ก็รู้สึกว่าน้อย

0: ใจค่ะก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไหนค่ะอายเพื่อนๆ เขาค่ะไม่ต้องน้อยใจก็พูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจใครทำเอาตามสบายของเราเขารอบมากๆเราก็เดินหนีเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: เคสผู้ป่วยรายนี้นะคะมาหาเราเพราะว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะซึ่งเป็นกันมากในเด็กนะคะส่วนมากอายุ1-3ขวบแรกของเด็กแรกเกิดนะคะที่จะพบว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะในส่วนเรติน่าหรือส่วนตาดำนั่นเองนะคะในผู้ป่วยที่มีการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการฉายรังสีเนี่ยที่เราเรียกว่า external beam นะคะซึ่งเป็นการฉายทั้งหมดนะคะจะทำให้บริเวณเบ้าตาของน้องนะคะหรือบางทีเนี่ยบริเวณแก้มเนี่ยนะคะมีการเจริญน้อยกว่าปกติเนื่องจากผลของรังสีรักษานะคะทีนี้เนี่ยนะคะน้องเคยเป็นผู้ป่วยเก่าของเรานะคะแล้วก็มีดวงตาดวงเดิมอยู่นะคะตอนนี้ก็กลับมาตรวจเช็คเป็นระยะนะคะเราก็พบว่าเมื่อใส่ไประยะหนึ่งนะคะตาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีตาให้น้องนะคะโดยการที่เราพบว่าตาที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะรูปร่างโดยทั่วไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีสเตนสีนะคะหรือการลงสีใหม่บริเวณตาสีขาวเพราะตาสีดำของน้องเนี่ยถ้าเวลาดูเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะใกล้เคียงกับของเดิมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนนะคะสีของตาขาวเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเช้าที่เราลองดูเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะคะซึ่งจะไม่ใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนสีนะคะดูใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาติแล้วนะคะตาขาวเนี่ยก็จะไม่เหลืองเหมือนเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่บางทีถ้าผู้ป่วยกลับมานะคะด้วยปัญหาสีตาเปลี่ยนแต่ว่ารูปร่างโดยทั่วไปดูดีนะคะสีตาดำยังคงดูดีอยู่เราก็แค่เปลี่ยนสีตาขาวให้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยก็ไม่ต้องมาหลายครั้งนะคะสำหรับอวัยวะเทียมนะคะบางประเภทเราจะใช้ซิลิโคนนะคะเป็นตัวสร้างอวัยวะเทียมให้ผู้ป่วยการยึดอยู่กรณีนี้นะคะเป็นการยึดอยู่โดยการใช้กาวนะคะคือกาวที่ใช้ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการยึดอยู่โดยใช้หมุดเทียมนะคะตัวใช้หมุดเทียมเนี่ยเราก็จะมีการปักหมุดเทียมเข้าไปที่กระดูกนะคะของผู้ป่วยแล้วบริเวณส่วนนี้นะคะเรียกว่าบริเวณที่ช่วยในการยึดอยู่นะคะเป็นตัวคลิปนะคะในของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวบาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายที่ใช้อวัยวะเทียมยึดด้วยหมุดเทียมก็ไม่ต้องใช้กาวในการติดค่ะ
2: คุณอดุลเป็นผู้ป่วยที่มีความพิการทางหูโดยต้องสูญเสียหูไปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำ
3: บางคนชอบเย้ยเพื่อนบางคนอะไรบ้างก็ชอบเย้ยชอบว่าเราเรียกไอ้หูขาดอะไรเราก็น้อยใจเพราะเราน่าจะเพราะว่าเขามีผมด้อยไม่น่าจะว่าเขาเสียใจนะน่าจะคิดว่าพูดไปแล้วเขาเสียใจเปล่า
1: ตอนแรกเนี่ยที่มาพบเรานะคะเราก็ทำเป็นใบหูเทียมชนิดติดกาวให้ก่อนนะคะจนผู้ป่วยคุ้นเคยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแผนนะคะใช้หมุดเทียมนะคะในการปักไปที่กระดูกกระโหลกศีรษะตรงบริเวณแถวนี้แล้วตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคลิปบาร์นะคะกับตัว ERA คือตัวใช้ในการยึดอวัยวะเทียมนะคะโดยที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องใช้กาวนะคะนั่นก็คือข้อดีเพราะว่าบริเวณใบหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมาจากใบหน้านะคะถ้าใช้การติดกาวนะคะเนื่องจากบ้านเราร้อนชื้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยก็จะทำให้ใบหูเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมที่ยึดด้วยหมุดเทียมแล้วมีตัวยึดเกาะอย่างนี้นะคะจะทำให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้กาวนะคะเวลามีแอคทิวิตี้อะไรนะคะมีเหงื่อออกก็ไม่หลุดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องมามีการสเตนนะคะก็คือเคลือบสีใหม่เนื่องจากว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยสีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนนะคะเราก็มาทำการเพิ่มสีนะคะให้ใกล้เคียงกับบริเวณผิวหนังโดยรอบนะคะปกติอวัยวะเทียมเนี่ยนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเรา

0: ก็จะเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าตัวซิลิโคนเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆอาจจะมีการแข็งนะคะหรือสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทาสีภายนอกได้อวัยวะเทียมพวกนี้นะคะเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยถอดออกก่อนนอนนะคะเพราะว่าไม่เหมือนลูกตานะคะถ้าในลูกตาเนี่ยถอดออกบ่อยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีการหย่อนแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมส่วนอื่นนะคะเช่นเบ้าตาจมูกนะคะนิ้วหรือว่าใบหูเนี่ยเราต้องมีการถอดออกนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะให้พื้นผิวเนี่ยบริเวณที่อวัยวะเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะได้พักผ่อน
1: การทำอวัยวะเทียมในแต่ละชิ้นนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์อวัยวะของผู้ป่วยด้วยปูนปลาสเตอร์ในบริเวณส่วนที่เกิดรอยโรคโดยในกรณีของหูให้พิมพ์หูของผู้ป่วยอีกข้างนึงไว้เปรียบเทียบจากนั้นทันตแพทย์จะต้องปรับแต่งแบบขี้ผึ้งให้ใกล้เคียงกับอวัยวะเดิมมากที่สุดแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นซิลิโคนนำไปอบและแต่งสีก็จะได้อวัยวะเทียมที่เสร็จสมบูรณ์มามอบให้แก่คนไข้
0: อวัยวะเทียมที่เราพูดถึงนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อความสวยงามหรือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถออกไปสู่สังคมได้นะคะโดยที่ไม่มีรอยโรคหรือความพิกลพิการนะคะแต่จะมีอวัยวะเทียมอีกส่วนหนึ่งที่เราทำให้เพื่อการใช้งานนะคะการพูดการออกเสียงการกลืนการเคี้ยวอาหารนะคะตัวนั้นเราก็คือเป็นลักษณะของเพดานเทียมนะคะซึ่งปิดบริเวณที่เป็นความพิกลพิการนะคะแล้วก็มีฟันให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้ในการเคี้ยวได้ตัวส่วนตัวบริเวณนี้ก็จะปิดบริเวณรูโหว่นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกเสียงได้ชัดขึ้นมีการกลืนได้ดีขึ้นค่ะ
1: คุณประมุขป่วยเป็นมะเร็งกรามช้างบริเวณเพดานปากด้านบนโดยต้องทำการผ่าตัดเพดานปากด้านบนออกทั้งหมดส่งผลให้การออกเสียงไม่ชัดเจนและมีปัญหาเวลารับประทานอาหาร
0: อันดับแรกเลยเห็นไหมคะตรงบริเวณความโค้งนูนของใบหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยโดนตัดเอาเพดานนะคะข้างบนออกนะคะก็จะทำให้ความโค้งนูนของใบหน้าเนี่ยนะคะหวำลงนะคะขอโทษนะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรานานแค่ไหนแล้วนะคะกี่ปีแล้ว
2: ประมาณ8ปีครับ
0: นะคะเห็นไหมคะเวลาที่ผู้ป่วยพูดโดยที่ไม่มีเพดานเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะ เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะเพราะว่ามีช่องติดต่อระหว่างในช่องปากและช่องจมูกทำให้เวลาพูดเนี่ยไม่ชัดนะคะเท่าที่ควรนะคะนี่คือบริเวณที่ผู้ป่วยถูกตัดเอาตัวอะมิโลบลาสโตมาหรือมะเร็งกรามช้างออกไปนะคะจะเห็นว่ากินพื้นที่มาถึงด้านทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเกือบทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยด้านในนะคะข้างๆเนี่ยตรงแถวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการยึดอยู่ของเพดานเทียมของเราด้วยนะคะคือถ้าเป็นฟันปลอมทั่วไปนะคะจะไม่มีส่วนตรงนี้ยื่นขึ้นไปนะคะส่วนที่ยื่นขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เข้าไปในช่องว่างที่มีการตัดออกนะคะเพื่อที่จะช่วยยึดฟันนะคะไม่ให้หลุดนะคะเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากจะมีน้ำหนักนะคะแล้วฟันที่ตัวที่ยึดเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นเมื่อเวลาที่ฟันปลอมจะหลุดนะคะตัวนี้จะค้ำนะคะบริเวณด้านข้างของแผลหลังการผ่าตัดเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ฟันเนี่ยไม่กระดกลงนี่ขออนุญาตนะคะโอเคนะคะนะคะเมื่อเราใส่ให้เอาใหม่นะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรากี่ปีแล้วนะคะ
2: 8ปีแล้วครับ
0: เห็นไหมคะนะคะเนื่องจากว่าตัวเพดานเทียมเนี่ยนะคะช่วยปิดช่องนะคะที่ติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูกก็จะทำให้น้ำเสียงที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะคะไม่ขึ้นจมูกนะคะข้อดีเลยเนี่ยก็คือนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับคนทั่วไปคนที่บ้านหรือคนที่ทำงานเนี่ยได้เหมือนเดิมนะคะตัวฟันเนี่ยฟันปลอมเนี่ยทำด้วยพลาสติกเพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งมากหรือเหนียวมากเนี่ยนะคะเราก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะตัวนิ้วนะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะของที่มีการสูญเสียนิ้วไปบางส่วนหรือทั้งนิ้วนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยที่ผู้ป่วยสูญเสียนิ้วหลายๆนิ้วนะคะหรือบางครั้ง หายไปทั้งข้อมือเราก็จะทำเป็นลักษณะของการสวมเข้าไป

0: ที่ข้อมือเลยนะคะซึ่งปกติแล้วพวกนี้เราก็จะอยู่ด้วยความฟิตหรือความแน่นนะคะของอวัยวะของผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ในบางรายนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มปักหมุดเทียมนะคะเข้าไปที่อวัยวะที่หลงเหลืออยู่แล้วใช้ที่เราเรียกว่าเป็นตัวช่วยยึดนะคะยึดที่นิ้วแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ได้โดยที่จะมีความแน่นหรือการยึดอยู่มากขึ้น
1: คุณอดิศักดิ์เป็นผู้ป่วยที่สูญเสียนิ้วมือจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนรถขนกระจกจนทำให้นิ้วนางกับนิ้วก้อยขาด
0: ส่วนมากนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียนิ้วมาหาเราเนี่ยนะคะมักจะมาเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าสูญเสียนิ้วบางนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะการทำงานของมือเนี่ยนะคะยังคงปกติอยู่นะคะของเรานะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการใส่เพื่อความสวยงามนะคะเราเรียกว่าเป็น passive finger นะคะก็คือใส่เพื่อความสวยงามแต่ไม่ได้สามารถใช้ทำงานได้นะคะพวกนี้นะคะการยึดอยู่เราใช้เป็นเหมือน fiction fit นะคะคือการที่ยึดแน่นกับเนื้อเยื่อนะคะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการยึดแน่นเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นกับตัวนะคะตัวข้อเนี่ยที่เหลืออยู่ว่ามากน้อยแค่ไหนกรณีที่เหลืออยู่น้อยนะคะการยึดอยู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งเราก็จะต้องทำเป็นเหมือนวงแหวนนะคะล่อไปที่นิ้วที่ปกติเนี่ยเพื่อช่วยในการยึดนิ้วนะคะแต่ถ้าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยยาวมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการใส่นะคะหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมีการเรียกผู้ป่วยกลับมาเช็คเป็นระยะนะคะแล้วก็ดูปัญหาที่เกิดนะคะตอนวันนี้คุณอนิสาก็อยากจะให้เปลี่ยนสีนิ้วก้อยนะคะซึ่งสีเข้มไปนิดนึงนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนสีให้ส่วนนิ้วนางนะคะที่มันไม่กระชับใช่ไหมคะมันหลวมเราก็จะต้องทำบริเวณด้านล่างนี้ให้กระชับขึ้นนะคะโดยส่วนมากเราก็จะมีการแก้โดยการตัดด้านนี้ออกนะคะแล้วก็เหมือนกับเย็บปิดเข้ามาเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะ

0: ในผู้ป่วยบางรายจะต้องถูกส่งตัวไปยังห้องผ่าตัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากคลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกรเพื่อที่จะผ่าตัดรอยโรคที่เกิดจากมะเร็งออกอีกทั้งผู้ป่วยบางรายที่มีความเหมาะสมในการใช้หมุดเทียมเพื่อการยึดอวัยวะก็จะถูกส่งตัวมายังที่นี่เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณลุงยิ่งดิษฐ์แสวง
1: ลุงยิ่งเป็นเบซัลเซลล์คาซิโนมานะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดของเนื้อเยื่อของใต้ผิวหนังลงไปอีกนะคะก็มีการตัดมะเร็งก้อนนั้นออกไปนะคะหลังจากที่ตัดออกไปนะคะปีหนึ่งนะคะก็พบว่าคุณลุงเกิดซ้ำนะคะเป็นมะเร็งซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้มะเร็งเนี่ยแพร่มาที่เพดานปากนะคะก็ต้องมีการตัดนะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงบริเวณขากรรไกรข้างในนะคะ
2: เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะหมอเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าลุงเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดที่จมูกที่เป็นจมูกต้องผ่าตัดเมื่อกลับมาไม่มีจมูกไอ้หลานคนใหญ่แหละเขาบอกเฮ้ยฝีมาแล้วเมื่อเห็นมันตกใจอ่ะคนมีจมูกแล้วก็มาไม่มีจมูกหลานมันตกใจอ่ะมันมองผมว่าเป็นผีอ่ะ
1: จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอวัยวะเทียมให้ลุงยิ่งที่ว่าเป็นทั้งในปากและนอกปากคือต้องทำเพดานเทียมให้คุณลุงนะคะรวมถึงทำใบหน้าเทียมข้างนอกนะคะตัวใบหน้าเทียมที่เราทำให้นะคะเนื่องจากลุงยิ่งไม่ได้รับการฉายรังสีรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสามารถใช้หมุดเทียมในการที่จะปักไปที่กระดูกเพื่อที่จะช่วยในการยึดบริเวณจมูกเทียมเพราะว่าของคุณลุงเนี่ยจะตอนหลังจากตัดครั้งที่สองเนี่ยดีเฟกต์หรือรอยโรคจะใหญ่ขึ้นนะคะส่วนข้างในช่องปากก็เช่นเดียวกันนะคะของคุณลุงเนี่ยเป็นเคสแรกของประเทศไทยนะคะที่เราใช้ไซโกมาติอิมพานหรือตัวรากเทียมหรือหมุดเทียมเนี่ยที่ปักจากกระดูกโหนกแก้มเข้าไปในช่องปากนะคะเป็นหมุดเทียมที่ตัวยาวมากนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยยึดเพดานเทียมพร้อมกับฟันให้คุณลุงในการเคี้ยวอาหารค่ะ

เมื่อเห็นจมูกครั้งแรกเมื่อเอาผ้าออกแล้วปะจมูกใช่ไหมผมก็ดีใจเพราะว่าจมูกมาแล้วคิดนะคิดแต่ผมว่าจมูกมาแล้วจะลองใส่ดูที่นะผมเอามาถึงปะดูผมก็นึกดีใจนะว่าทีนี้มีจมูกแล้วทีนี้ไปบ้านก็ใครๆก็เขามองเขาไม่กลัวเราแล้วผมคิดนะเขาไม่คิดกลัวเราแล้วเราจะมีจมูกแล้ว

0: ขอบคุณคุณหมอทุกคนที่เขาทำให้ทำความหาความสะดวกมาให้ผมผมก็ที่อยู่เดี๋ยวนี้ผมก็สบายใจแล้วขอให้คุณหมอจงทำงานเจริญขึ้นไปเถิด
1: ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลทุกๆคนทั้งอาจารย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอะไรหมดดีทุกคนเหมือนกันเองช่วยเหลือทุกอย่างถ้าว่าเสียเงินก็เป็นก็มากเหมือนกันแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือคนอนุเคราะห์ดูแลเรานะเราก็ขอบพระคุณอย่างมากเลย
2: ชีวิตเหมือนเกิดใหม่ครับการพูดคุยก็ใกล้เคียงกับปกติบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมเป็นมะเร็งกำช้างก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์มหิดลอาจารย์หมอคุณหมอบุคลากรที่นี่ขอบคุณครับ
3: เมื่อเวลาผู้ป่วยได้รับอวัยวะเทียมไปนะคะบางทีเวลาที่เขากลับมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเนี่ยเขาได้งานแล้วนะเขาได้เข้าเรียนแล้วนะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนรู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมมันเป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนนะคะคุณภาพชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ต

หลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่พังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: เตอร์คิสกันอีกครั้งวันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
3: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันบ้างอะครับ
2: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนนึงเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จำเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
3: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ
2: นี่เป็นหุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราเนี่ยที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ตรงนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
3: สูบฉีดเลือดครับ
2: ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
3: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
2: ถูกต้องครับส่วนนึงก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนนึงก็คือเก็บอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
3: ดังนั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชิมอยากเห็นไหมครับ
3: อยากเห็นครับ
2: ดีมากเลยครับเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับ
3: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
2: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับ
3: แต่ได้ครับ
2: หมอจะสอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมือกันเนี่ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดสองกล้องเวลาผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือสองอันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่าคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับในเม็ดถั่วนี้นะครับต้องเรียบร้อยนะครับหนึ่งอัน
3: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
2: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆขี้เม็ดถั่วขึ้นมา
3: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
2: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโหน้องมาชินเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำโดยการจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
3: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
2: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้เราผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
3: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมอะครับ
2: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
3: ครับผม
2: ปกติน้องมาชินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
3: ก็ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี
2: ้ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เน
3: า
2: ะ
3: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
2: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บเราปิดน้ำแล ังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดอย่างนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่มั้ยครับก็ลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือทั้ง2ข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างถูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับพอให้น้ำไหลผ่านจากมือเราน้ำลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกพอเราทำเสร็จปุ๊บนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละจะเป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ใส่แผลเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ห่างขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมไม่เช่นนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีนอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะครับ
1: ใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับ

0: จะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปุ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
1: โอเค
0: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรง

0: องไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือหางน้อยลงจากนั้นเราก็จะทำการสร้างปมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดไอ้ตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปมหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัดชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัดชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
1: อุ้ยอยากมากเลยครับ
0: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เราตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละนะดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
1: ตัดสองอันเลย
0: นั่นแหละตัดคู่กันเลยนั่นแหละเก่งมากเรียบร้อยได้เย็บแผล1เข็มแล้ว
1: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
0: แต่หลายอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่าที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆอยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7ขึ้นเรือของพวกเรามาด้วย

0: ูกมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราคงไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในลังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดลังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายลังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อแปลงร่างเป็น
3: โอ้ยเจ็บนะเจ็บเหมือนกัน
2: ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
4: ให้ฉันลองดูนะ

0: ออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะจอกยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลากหลายกิจกรรมทั้งพิธีทำบุญตักบาตรพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมในโอกาสสำคัญนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาทิพิธีทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมและสมควรพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณท้องสนามหลวงพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณท้องสนามหลวงในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว
1: ส่วนการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างเช้าวันนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานได้จัดพิธีบวงสรวงและซักซ้อมขบวนเรือเพื่อกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่บริเวณป้อมมหาการในอัตพลเริศพิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคามีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนส่วนราชการและกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ

0: 3เส้นทางสายน้ำสำคัญที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์งานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ที่จัดเพื่อสะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์
1: หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาแล้วคณะผู้จัดงานได้มีการซักซ้อมความพร้อมของขบวนเรือที่ใช้ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำโดยซักซ้อมการจัดรูปขบวนเรือการรับส่งพระสงฆ์ซึ่งใช้เรือ40ลำแยกออกใน3เส้นทางหลัก2เส้นทางย่อยเคลื่อนผ่านคลองสายประวัติศาสตร์ทั้งคลองบางลำพูคลององอ่างคลองแสนแสบคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษมก่อนมาบรรจบพร้อมกันที่ป้อมมหาการนอกจากซ้อมขบวนเรือแล้วยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งด้านการเดินเรือการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
2: ตอนนี้ก็มีการพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็เราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับก็ทางทีมงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีการซ้อมในวันนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีการซ้อมกันอีกในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อให้มั่นใจจริงๆนะครับว่าในวันงานเนี่ยจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ปลอดภัยครับ
1: ทั้งนี้ครับในวันงานจริงคือวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569จะมีพระสงฆ์225รูปเข้าร่วมพิธีตักบาตรโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานน้ำพระพุทธมนต์นำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสายประวัติศาสตร์รอบกรุงรัตนโกสินทร์ควบคู่กับการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง
0: คณะรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี
1: และตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง ช้านี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกที่มีโอกาสได้เข้าถวายสักการะพระศพพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและชื่นชมพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระกรณียกิจต่างๆที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
3: ความรู้สึกที่มีต่อพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็คือพระองค์พาเนี่ยมีความปีชาทางด้านกฎหมายแล้วก็เก่งกาจทางด้านการทรงม้าเป็นอย่างยิ่งค่ะก็คือระบบรากฐานที่ท่านได้วางไว้ให้คนไทยเนี่ยก็คือดีมากคือเป็นแบบว่ารู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ท่านได้วางไว้ให้แล้วซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆค่ะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ของทุกวันโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งเส้นทาง
0: มาดูเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการออกหนังสือชี้แจงในกรณีการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใสเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้สอบผ่านที่แท้จริงค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในการประชุมครั้งที่9ทับ2569เมื่อวันที่17กรกฎาคมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายประกอบไปด้วยแก้ไขความคาดเคลื่อนของคะแนนหลังพบว่าคะแนนผู้เข้าสอบบางคนไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ลำดีคลาดเคลื่อนจึงจำเป็นจะต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำภาคกและภาคขย่อมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สอบแข่งขันตั้งแต่ต้นการให้พ้นการขึ้นบัญชีผู้สอบได้จึงทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปก็จะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่แท้จริงโดยไม่ต้องสอบใหม่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติกาโดยสุจริตทุกคนยึดถือหลักสำคัญว่าผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งคือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปและมีผลคะแนนตามลำดับที่ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม
1: มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการก่อกลางก็มีการส่งหนังสือด่วนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องการขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าก่อกลางครั้งที่7ประจำปี2569ทั้งส่วนของจังหวัดส่วนเทศบาลและส่วนตำบลที่มีกำหนดนัดในวันที่พฤหัสบดีที่23กรกฎาคมเวลา 13:30 น.ออกไปก่อนโดยจะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบอีกครั้งด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีดังกล่าวขณะนี้รอกระบวนการของกสท.ซึ่งอยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแต่บังเอิญว่าไม่ทันในวันที่จะมีการประชุมก่อกลางจึงได้มีการขยับเวลาออกไปเพื่อรอให้กสท.นั้นดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนจะกำหนดวันประชุมอีกครั้ง
4: รอกระบวนการของกสท.ซึ่งกำลังทำงานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่ทันวันที่จะประชุมซึ่งจริงๆกำหนดการเดิมที่จะประชุมเนี่ยก็คือวันที่23ก็คือวันพฤหัสนี้ นะครับพอไม่ทันก็เลยขยับเวลาออกไปเลื่อนกลับไปเท่านั้นเองก็รอให้ทางกสทชทำทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมากำหนดการประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะส่งเรื่องเข้ากกลางเป็นแค่ระยะเวลาที่มันไม่ได้พอดีกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เลื่อนออกไปไกลครับเดี๋ยวพอกสทชทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยก็นัดวันประชุมได้เลยไม่นานครับทีนี้ยืนยันได้ว่าไม่นานนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว

0: นะครับเพราะว่าการตรวจมันตรวจตามข้อเท็จจริงตัวเลขก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามี 5,000 กว่านะครับทุกการตรวจสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครที่มีความผิดปกติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่รอเวลาให้เสร็จแล้วก็นัดประชุมใหม่เท่านั้นเองครับ
1: และวันนี้นะคะต้องจับตาการประชุมของตำรวจสอบสวนกลางค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวออกมาว่าทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เส้นทางการเงินส่วนที่มีความเชื่อมโยงนะคะถึงทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยังเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นต้องรอพยานหลักฐานยืนยันก่อนจะขยายผลดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสวรรค์ค่ะผู้บังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานข้อมูลกับหน่วยงานข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายส่วนกระแสข่าวที่เชื่อมโยงถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การซักทอดของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่จึงต้องสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อนำมาประกอบสำนวนให้รัดกุมก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า11คนนะคะที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็กันบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานแล้วโดยพนักงานสอบสวนค่ะเตรียมขออนุมัติมติจากปปช.เพื่อที่จะเรียกตัวบุคคลดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องมากกว่า1,000คนนั้นยังต้องรอการประสานงานแล้วก็หนังสือขอความร่วมมือจากปปช.ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
2: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจบ่ายนี้กับเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่นั้นนะครับการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้มีวาระในการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16โดยมี4แคนดิเดตด้วยกันที่มีทั้งความอาวุโสผลงานและประสบการณ์ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องยึดเจตนารมณ์กฎหมายและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่จะเป็นประธานการประชุมในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการคัดเลือกทุกอย่างต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันทั้งเรื่องของความอาวุโสผลงานและประสบการณ
3: ์ทุกอย่างประกอบกันครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคร
4: ับที่เป็นยาวอาจจะมันจะสูญเสียถ้าเป็นยาวจะทำให้คลองอำนาจยาวเกินไปหรือไม่กระจายที่เยอะขนาดน
3: ี้อยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำเป็นสิ่งถ้าในกรณีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการปีหนึ่ง6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วนะครับ
1: ในปีนี้นะคะมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เจรตำรวจแห่งชาติเข้าชิงตำแหน่งถึง4นายด้วยกันค่ะมาดูอาวุโสลำดับที่1นะคะก็คือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีกำหนดเกษียณในปี2571นะคะมีความสามารถงานบริหารงานพัฒนาอย่างที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Police Care แพลตฟอร์มที่มีการรวบรวมบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สะดวกยิ่งขึ้นเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าขยายผลถึงฐานผลิตในไทยหลายแห่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะส่วนอาวุโสลำดับที่2ก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหลืออายุราชการ1ปีมีผลงานโดดเด่นก็คือขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมต่อต้านกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์คดีกักตุนน้ำมันแล้วก็ล่าสุดมีการร่วมมือกับทางกทม.นะคะเพื่อที่จะยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของสถานประกอบการหลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
2: ขณะที่อาวุโสลำดับที่3นะครับก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุราชการยังเหลือถึง7

0: ปีหากรับการคัดเลือกก็จะกลายเป็นผบตรที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติผลงานโดดเด่นก็คือการปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเช่นกลุ่มนอมินีคดีพ่อทิพย์ที่ชาวจีนว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อรับสิทธิ์และก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในไทยโดยมิชอบและผู้เข้าชิงลำดับสุดท้ายก็คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในปี2572มีผลการสืบสวนในระดับครูหลายคดีเช่นคดีระเบิดป่วนกรุงเทพในช่วงปี2562คดีผอ.กอล์ฟชิงทองกลางห้างจังหวัดลพบุรีไปจนถึงการสืบสวนการไล่ล่าจับนายแป้งนาโนด
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรเหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมา
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยอะค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เข็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นะเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ฮ่า
1: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามค่ะ

ขณะนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ไม่

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการ Healthy Friday เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียกสั้นๆว่าหมอฝนนะคะส่วนข้างๆดิฉันนะคะก็คือเชฟก้องนะคะเชฟก้องรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับเรียกผมว่าเชฟก้องนะครับก็จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อที่ละกอรงเรือดุสิตซึ่งคุณหมอก็จะช่วยดูเรื่องของโภชนาการที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายเข้ามาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดคุณหมอครับแล้วเคสของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราจากทางบ้านเป็นใครครับ
0: ก็วันนี้เคสของเรานะคะก็คือเป็นคุณโอเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะ
1: กำลังจะแต่งงานน้ำหนักเกินเล็กน้อยครับผม
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมเรื่องราวของคุณโอผ่านทางวีทีอาร์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะปัจจุบันทำงานโรงแรมนะคะเป็นอยู่ในทางแผนกเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนสูง167นะคะแล้วก็น้ำหนักปัจจุบันคือ63มีความสนใจต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาถึง55ค่ะตอนนี้มีความเครียดด้วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่างานแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วเราอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีไปลองชุดแต่งงานที่สตูดิโอหลายที่มากส่วนมากใส่ออกมาแล้วบางไซส์ก็จะไม่ได้เหมือนไม่เป็นไซส์มาตรฐานใส่ออกมาแล้วไม่สวย

เคยลองทานยาลดน้ำหนักมีเซิร์ชทางออนไลน์บ้างส่วนมากจะมีขายแบบในทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทานแล้วก็พอทานไปวันแรกก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสั่นแล้วก็มึนบางทีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยก็คือกลัวบ้างแต่ก็อยากจะลองต่อมาก็ได้ลองวิธีที่เป็นลดแป้งนะคะก็ไม่ทานแป้งเลยเช้ากลางวันเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองไปประมาณ1อาทิตย์แรกพอวันที่8ปุ๊บคือโหยมากโหยแล้วก็ทานจังฟู้ดแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือโหยก็คือหิวเร็วมากก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโลคาร์บดูคือวันนึงก็อาจจะทานแป้งสักมื้อเช้า1มื้อหรือมื้อกลางวัน1มื้อปัจจุบันเลือกวิธีโลคาร์บนะคะก็คือตอนเช้าก็ก่อนทำงานก็ทานเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยคืออดจะเลือก1มื้อมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนะคะที่จะมีคาร์บนะคะแล้วก็พอเป็นมื้อกลางวันปุ๊บก็จะเป็นทานกับข้าวแทนพอตอนเย็นปุ๊บก็ทานส้มตําก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตัวนอนคาร์บนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมใน

0: านที่เป็นโลคาร์บแบบนี้
1: มันรูดไม่ค่อยได้รูดไม่ไปแล้วอะค่ะ
2: นี
1: ่ฉันเหมือนคะ
2: เหมือนมันจะคับไปเหมือนกันนะคะ
3: เห็นโอ้พยายามลดก็มีหลายสูตรมีสูตรแบบกินแอปเปิ้ลตอนเริ่มมีกินยาด้วยก็เตือนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะขี้หงุดหงิดแบบอย่ามาเตือนฉันมีสูตรของฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีไปออกกำลังกายด้วยกันบ้างเหมือนกันนะคะก็มีไปเล่นโยคะค่ะช่วยเล่นโยคะด้วยแต่เนื่องจากวันที่ทำงานก็ไม่ได้สม่ำเสมอช่วงนี้ก็เลยเล่นได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันนะคะแล้วก็อีก3เดือนเราก็จะเป๊ะแล้วก็สวยค่ะ
4: วันนี้คุณโอ๋ก็มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณโอ๋เลยดีกว่านะคะคุณทิพย์อุบลศรีจันทับค่ะ
5: ครับเรียนเชิญคุณโอ๋ครับ
4: สวัสดีค่ะคุณโอ๋ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผ่านมาแล้วบางส่วนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
0: ยังรู้สึกยังเครียดอยู่เลยค่ะ
4: ยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมคะ
5: ไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ผมทำสุดความสามารถเดี๋ยวทำอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้
0: อร่อยและหอมโอเคขอบคุณ
5: อร่อยและหอมแน่นอนนะครับ
4: แต่ว่าคุณโอ๋ก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเคยทานสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลย
0: ใช่
4: ไหมคะเป็นอาหารสูตรโนคาร์บซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะ
5: เดี๋ยวเรามาหากันว่าจุดที่มันลงตัวแล้วยังถูกต้องตามหลักโภชนาการจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่หมดแล้วสุดท้ายทานอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้าง
4: ตอนนี้เราจะมาทำอาหารสูตรที่เป็นโนคาร์บใช่ไหมคะ
5: โนคาร์บแต่ว่ายังเสริมเรื่องพวกนี้อยู่พวกแคลเซียมวิตามินทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เราทำเป็นปลานึ่งกับเต้าหู้ครับคุณหมอ

0: ลักษณะอาหารที่คุณโอทานเนี่ยจริงๆจะเป็นการทานซึ่งลดพลังงานลงไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกแคลเซียมวิตามินบีวิตามินซีและที่สำคัญที่สุดก็คือรับประทานโปรตีนยังไม่ค่อยพอซึ่งการทานโปรตีนที่ไม่พอเนี่ยจะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ดีเพราะว่าการทานอาหารซึ่งมีโปรตีนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกินแล้วเราจะไม่โหยรวมถึงการทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวดีเนื่องจากว่ามันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เชฟก้องเลือกอาหารซึ่งมีส่วนประกอบเป็นปลาแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเลยทีเดียว
2: ครับก็ตรงนี้นะครับเราโฟกัสที่โปรตีนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ให้กับคุณโหใน1มื้ออยู่ที่ประมาณ400ถึง500ไม่เกินนี้คือคำว่าโหยสำหรับผมนี่น่ากลัวมากครับใครคนโหยเนี่ยสักอย่างก็คือมันดูแบบ
1: น้ำน้ำ
2: ม
1: ือใช่ใช่
2: เราไม่ทรมานอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอันนี้นะครับสาหร่ายคอมบุนะครับตัวนี้เอามาหมักไว้แค่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีคอมบุตัวนี้ช่วยให้รสชาติมันปูแตกนะครับอร่อยมาก แล้วก็เราทิ้งไว้ระหว่างนี้เราจะทำน้ำสต๊อกเพื่อเอามานึ่งปลาอันนี้นะครับเราจุดเตาไว้ถ้าเป็นภาษาทางอาหารเลยเขาจะเรียกว่าคอมบุดาชินะครับ น้ำดาชิจริงๆแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำตั้งต้นแล้วสาหร่ายตัวมันแข็งครับเวลาเราจะใช้ก็หักแค่นี้เอง ครับง่ายมากก็เวลาทำคอมบูดาชิก็น้ำนะครับยังไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป
0: เทคนิคคือต้องใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือด
2: ใช่ครับเวลาเราต้มของอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำเย็นอยากให้ของอร่อยต้มจากน้ำร้อนนะครับง่ายมากน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยหมักปลาเรียบร้อยนะครับเครื่องเคียงใช่ไหมครับที่ทานด้วยกันแล้วเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมเลือกมาเป็นกวยเล้งนะครับ
0: กวยเล้งนี่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากมีใยอาหารช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องสายตานะคะเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีวิตามิน B หลายๆชนิดแล้วก็

0: ีโฟเลตด้วยนะคะแต่จริงๆเทคนิคในการลดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่อิ่มเนี่ยตัวผักใบเขียวซึ่งเป็นผักใบเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัด
1: ใช
2: ่แต่ว่าเราจะต้องการรับประทานขนาดไหน
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าผักใยอาหารเนี่ยช่วยให้เราอิ่ม
3: ค่ะ
0: แล้วก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทานก่อนเริ่มรับประทานเนื้ออาหารเนี่ยจะยิ่งดีนะคะ
1: ตอนเดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลานะครับสังเกตง่ายๆคอมบุเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนแล้วนะครับเขาเริ่มอ่อนงอก็ถือว่าโอเคแค่นี้เองครับจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊ะจะอร่อยขึ้นหรออร่อยขึ้นแน่นอนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
0: แล้วก็จะสังเกตว่าเชฟก้องจะใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะจะใส่ไม่เยอะ
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าอะไรเวลาที่เราควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเนี่ยบางคนจะคิดว่ากินอาหารรสจัดไม่เป็นไรซึ่งจริงบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเกลือเยอะๆจะเป็นยังไงไหมคะคุณโอ
2: ๋
0: เราก็จะบวมน้ำหนักก็จะลดช้าม
2: ีบวมเกลือเลยป่ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่ากินอาหารที่มีเกลือต่ำนิดนึงเนี่ยน้ำหนักก็จะลดเร็วเพราะว่าร่างกายก็จะขับน้ำออกด้วย
1: คอมบูดาชินะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็ผมจะใช้แค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับโอเคเข้าเลย
0: จับเวลา7นาทีเนาะ
1: ครับก็ประมาณ7นาทีอันนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนคุณโหน่งช่วยลวกผักไวเล้งให้ผมหน่อยนะครับ

0: เชฟก้องก็จะมาทำในส่วนของเต้าหู้แล้วเนื้อของเต้าหู้เนี่ยจริงๆก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะอย่างเต้าหู้ซึ่งเป็นเต้าหู้เนื้ออ่อน
1: ๆ
0: เทียบกับเต้าหู้เนื้อแข็งเนี่ยเต้าหู้ที่มีเนื้อแข็งเนี่ยก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับสูตรอาหารที่เราจะทาน
1: ค่ะ
2: ก็คือเราจะบดรวมกันนะครับทำให้ชิ้นสภาพเป็นพุดดิ้งอันนี้เราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นซอสอันนี้เกลืออันนี้พริกไทยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวัน

0: อยมากเลยค่ะ
1: อร่อยมากไหมคะยังจืดอยู่ครับรับประกันรับประกันว่ายังจืด
2: ครั้งแรกเลยค่ะเชฟต้อง
1: จืดใช่ไหมครับ
2: จืดแต่ว่าโอ้ว่าแปลกแต่มันอร่อยมันนุ่มอะค่ะ
1: ก็ถ้าจืดใส่เพิ่มเลยครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับ

0: น้ำมันมะกอกนะครับตัวนี้เป็นโอลิฟออยล์แล้วก็เรามีมะนาวนะครับ
1: คือเทคนิคในการทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆการเพิ่มรสชาติจะทำให้เราทานอาหารซึ่งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็กินได้นานด้วย
2: ค่ะ
1: การเพิ่มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มเล็กน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะคะ
2: แต่ถ้ามากเกินไปก็
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังคือน้ำตาลอย่าให้มันเยอะมากแค่นั้นเองแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยได้เลยทันที
0: อันนี้เพิ่มซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บใช้ซ่องดิ้นเลยก็ซอสตัวนี้ราดบนตัวปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มรสเปรี้ยว
2: ค่ะ

0: ก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคุณโอเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยรับรองว่าจานนี้มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะในเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณโอว่าเป็นไงเนื้อปลาดูนุ่มกำลังดีนะคะสุกพอดี
1: หมอมาควรชิมของผมด้วยไหมครับ
0: ขอชิมด้วยนะคะน่าทานมาก

0: มันจะนุ่มนวลๆ น่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ที่แบบ
1: ถูกต้องละนะครับเราทานได้รู้สึกไม่ฝืดเราก็มีรสชาติ
2: หมอครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนานคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเลย
3: ก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีแป้ง
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน
3: ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าในแง่ของการรับประทานอาหารสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยหรือการงดรับประทานแป้งอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการรับประทานอาหารสูตรโนคาร์บหรือโนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารในบางตัวถ้าเรารับประทานอาหารได้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าจะต้องใช้อาหารสูตรนี้เนี่ยจะต้องจำเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
2: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีในเบรกหน้าเรามีอีกเมนูนึงที่จะมานำเสนอในรูปแบบที่จะมีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม
3: สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเราจะแนะนำให้คุณไข้รับประทานในระยะยาวเชฟก้องช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะเราจะทำอะไรกันต่อไปเอ่ย
1: วันนี้เราทำเป็นยำมะเขือยาวไก่ฉีกนะครับผม

0: ต้มไก่ก่อนนะครับต้มไก่
1: ถ้าอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำ
2: เย
1: ็
2: น
1: ต้มให้ของอร่อยต้มจากน้ำ
2: เดือด
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับ
2: เ
1: มื่อเขือยาวเนี่ยวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับก็คือเผาครับเราก็จะวางไว้บนตะแกรงแล้วก็เผาเลยนะครับง่ายนิดเดียวมะเขือนะครับเวลาเผาปุ๊บเนี่ยความสุกปุ๊บก็จะลอกเปลือกง่าย2ก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาละเริ่มจากพริก3สีถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่บ้านเราปาดเลยเสร็จแล้วที่เหลือพลาสติกแรปเก็บไว้ได
2: ้ไว้นะครับเทคนิคการถนอมอาหารนะคะ
1: แต่ถ้าเราจะใช้ทั้งลูกนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเขานอนแล้วก็เข้าไปข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยๆกลิ้งครับไปเลยจนหมด
3: ก็จะได้แต่นี่ใช่ไหมคะ
2: ตัวเนื้อของ
1: ไม่มีเม็ดเลย
3: ใช่
1: ก็เม็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามะเขือสุกหรือยังนะครับผมใช้ไฟกลางๆคือถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเปลือกเขาจะไหม้จริงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาก็จะไม่สุกนะครับต่อมาเรามาดูที่น้ำนะครับได้แล้วคุณหมอต้องไก่ใส่ลงไปนะครับแล้วเราลดไฟต่ำครับก็เดี๋ยวจะเอามาฉีด
2: ก็คือวันนี้เชฟก้องเลือกเนื้ออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนซึ่งมีไขมันน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารซึ่งค่อนข้างได้ไขมันต่ำเนี่ยตัวเนื้ออกไก่ก็จะเป็นออปชั่นที่ดีเพราะได้ไขมันต่ำ
1: อันนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเลยเห็นไหมครับควันขึ้นละแล้วก
2: ็ปิดฝาให้สุกต่อละครับ
1: ใช่ปิดไว้มันก็จะขึ้นฝาละอันนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะสตรีมตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ลอกได้นะครับ
2: คุณโอเดี๋ยวหมอขอจับมือนิดนึงได้ไหมคะทราบไหมคะหมอทำอะไรอยู
3: ่
2: ก็คือหมอกำลังพยายามประเมินดูว่าคุณโอเนี่ยเป็นคนมีโครงสร้างยังไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกัน
3: ค่ะอ
2: ย่างดูเทียบกระดูกข้อมือระหว่างของหมอเองกับของคุณโอเนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกโครงสร้างเราไม่เหมือนกัน
3: โอ้น่าจะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงอะค่ะคุณหมอ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของคุณโอเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักกระดูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคนไข้แต่ละคนหรือว่าผู้ชมทางบ้านแต่ละคนเนี่ยมันจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได
3: ้ค่ะ
2: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะต้องลดให้ได้8กิโล10กิโลบางทีเนี่ยลดไปขนาดนั้นมันจะต่ำเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นกระดู
3: ก
2: และส่วนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยอย่างถูกหลักการก็คือว่าลดเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้รูปร่างสมส่วนขึ้นเส้นแม้ว่าน้ำหนักของเราจะดูคงที่หรือลงช้าลงในช่วงที่ลดไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแต่รอบเอวเราเล็กลงสะโพกเล็กลงอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ
1: โอเคอันนี้เป็นหอมแดงนะครับผมแล้วก็ซอยใส่หอมแดงไป

0: เสร็จแล้วราดเลยเสร็จแล้วนะครับยำมะเขือเผาไก่ฉีกนะครับเป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าแค่นี้คงไม่อิ่มนะครับก็มีทานกับคู่กับข้าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เลือกมา
1: วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีใยอาหารด้วยซึ่งตัวใยอาหารเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วก็การจะทำให้การควบคุมความหิวดีขึ้นนะคะก็จะมีประโยชน์
0: แล้วก็ข่าวดีครับ2 อย่างนี้รวมกันไม่เกิน500แคล

0: แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้เวลาชิมอาหารซึ่งมีทั้งประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะ
1: ซึ่งก็เมนูนี้อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ควบคุมน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทหรือเป็นอาหารซึ่งมีครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะ
1: เรียนเชิญคุณโอ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ด้วยได้ไหมคะเนี่ย
1: เชิญเลยครับคุณหมอเชิญครับ
2: อร่อยมากค่ะหอมด้วยหอม
1: มันหอมกลิ่นไหม้ของมะเขือมันจะรันจวนอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดตรงนี้ยังไม่เกิน500แคลอรี่ทาน1วันทานแบบนี้ได้3มื้อคิดว่าคุณหมอทานได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ก็น่าจะสบาย
0: สำหรับท้ายที่สุดนี้นะคะในการลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจว่าการลดน้ำหนักนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจว่าอย่างน้อยน้ำหนักจะต้องไม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตลอดไปเราจะได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดน้ำหนักด้วยการใช้อาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ตลอดไปและการลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะลดอย่างช้าๆโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้ลดประมาณเดือนละ 2-4 กิโลกรัมนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้หมอแล้วก็เชฟกล้องช่วยแก้ไขก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่งจดหมายเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเราสองคนก็จะช่วยที่จะตอบคำถามแล้วก็คิดเมนูดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเชฟกล้องมากนะคะแล้วก็
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณ
2: เชฟกล้อง
0: โอมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับหมอฝนแล้วก็เชฟกล้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา3-4โมงเย็นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: วันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นมันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซ็ตและใช้อย่างยืดด้วย
4: โอ้โห
5: เย็ดไปมันแล้วแต่
4: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วย

0: โอ้โหดูฟิตจังฟิตจัง
1: ยอดพี่ต้น
0: ฮะ
1: คุณดูนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออ
0: กระเสือมันตัวเล็กอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือรายการ
0: Healthy Friday
1: ครับที่ผมมีความสุขจากพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเรา Healthy Friday ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปกอดสักทีนึง
0: อย่าๆ
1: ทำไมล่ะครับพี่
0: เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาช้อน
1: กล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบบัคอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันลีนลงลีนลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวลีนได้มากกว่านี้อีกมีความสุขมากเลย
0: ดีมากเห็นด้วยอ้าวอีกแล้ว
1: ผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเรื่องผมไม่อยากพูดทุกท่านจะไม่บวยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่พูด
0: ว่า
1: ไม่พูดถ้าพี่ก็ไม่ถามมันจะไม่พูด
0: บวยมีปัญหาอะไรนะ

0: ผมลองคำนี้แล้วพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาไปเรื่
1: อ
0: ยมันเคยชินนะพี
1: ่
0: มันเหมือน
1: มันดื้อแล้ว
0: มันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรใหม่ไหมครับ
1: ปัญหาแค่นี้เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบ
0: มันคือไงพี่ผลไม้ที่ลิงชอบ
1: เรื่องคุยกล้วยเรื่องคุยกล้วยเรื่องคุยกล้วย
0: เรื่องคุยกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบคุยกล้วยมันเป็นเรื่องคุยกล้วยพี่ต้นมันคืออะไรครับมันเฉลยคือ
1: ซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซต
0: เทคนิคนำเสนอวันนี้คือ
1: ซูเปอร์เซต
0: ว้าวมันเป็นยังไงครับซูเปอร์เซต
1: ซูเปอร์เซตมันก็คือมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมันตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบวยฝึกอกใช่ไหมแทนที่บวยจะต้องพักระหว่างเซตบวยฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต
0: ถ้าเป็นไบเซป
1: ก็เป็นต้องแขนนั่นแหละต้องแขนนั่นแหละ
0: ท้องก็เป็นหลัง
1: หลังใช่
0: ประโยชน์คืออะไรพี
1: ่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไป1ละนะ
0: ครับ
1: มันทำให้คนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขา
0: อ
1: ันที่2คือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่น2ท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่ไหมอันที่3นะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบวยกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยกอย่างเงี้ยเราพักระหว่างเซตใช่เพราะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่ง
0: สุดยอดเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้ไหมคร
1: ับ
0: ถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะสามารถพัฒนาได้ไหมครับ
1: ได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมอย่างยืดได้ไหม
0: ถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นมันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้ยางยืดซ
1: ื
0: ้อหาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูตัวนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได้เลย
1: ได
0: ้โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จักกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก่อน
1: ใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเนี้ย
0: อก
1: ตร
0: ง
1: ข้ามก็คือหลัง
0: ไหล
1: ไหลนี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีกที่เราดึงลงมาใช่ไหมพอไหลมันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออก
0: ไบเซป
1: ก็ต้องเป็นต้นแขนด้านหลัง
0: ไบเซป
1: ต้นแขนด้านหลัง
0: ต้นแขนด้านหน้าก็เป็น
1: ด้านหลัง
0: ต้นแขนด้านหลังกล้ามท้อง
1: ก็ต้องเป็นหลังช่วงล่าง
0: อ
1: ะไรอีกน่อง
0: น่อง
1: ก็ต้องหน้าแข้ง
0: นี่ออกมากันหน้าแข้งด้วย
1: เราก็ต้องกระเนี่ยกระดกขึ้น
0: โอเคครบถ้วนทุกกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังไงครับ
1: 10ส่วน
0: 10ส่วน
1: ทั่วร่างกายเลย
0: 10ส่วนแสดงว่าได้ประมาณ5ท่
1: า
0: พอเล่นซูเปอร์เซต
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเริ่มต้นท่าแรกครับ
1: ท่าแรกก็คงเป็นตัวอกก่อน
0: ครับผม
1: อกปกติครับใช่ไหมส่วนใหญ่บวยเล่นอยู่แล้วใช่ไหม
0: คุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4เส
1: ้น
0: มันหนามากนะพี่
1: อ้าวเฮ้ยขนาดบวยเนี่ยนี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบวยก็ต้องทำได้ดูท่าทาง
0: โอเคโอเคเล่นยังไงครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบวยก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุกอย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือเวลาที่เรากลับ
0: รีเวิร์ส
1: ใช่มันจะมีแรงกระชากมาใช่ไหมกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายงั้นเราต้องค่อยๆ
0: เพลงด้วย
1: กลับนะครับลักษณะนั้นนะเราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบวยจับให้พี่นิดนึง2เซตเลยครับบวยดึงผ่านตัวไปดึงดึงผ่านไปนะเล่นหลังต่อเลย
0: อ๋อมีบัดดี้กัน
1: หลังต่อนะเล่นหลังต่อนะหลังต่อนะครับหลังต่อ
0: ผมก็ได้จังหวะปุ๊บผมถอยหนีพี่เลย
1: หลังต่อ
0: แต่พี่จะปล่อยมันอย่างเดียวอกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งคร
1: ับ อกก็คือ10ถึง12ครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง10ถึง12ครั้ง
0: ประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี้คืออะไรครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันมันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได
0: ้ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้าม
1: อ
0: กใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะ
1: ส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงกัน
0: หนึ่ง
1: พร้อมนะครับ
0: สอง
1: สามพักไ
0: ปสังเกตว่าผมแอนอกนะครับ
1: ดีหกโอเค
0: ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ทุกเซตนี่คือห้ามพัก
1: ใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช่ดึงทำนั้นดึงจับประคองดึงผ่านตัวไปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสองอีกสามดึงสองอีกดึงดึง
0: ก็โอ้ได้ฟิล
1: ดึง

0: สองครั้งดึงสองไปอีกดึงโอเคแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม
1: ่เทคนิคซูเปอร์เซตนี่คือเราจะไม่พักเยอะ
0: ใช่
1: เนื่องจากว่าอะไรครับ
0: เราต้องการเน้นให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทำงานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะงั้นพออกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื
1: ้
0: ออ
1: ัน
0: นี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกมันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอกละใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พักแล้วก็กลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไป
1: คือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลง
0: เพราะมันยังตึงค้างอย
1: ู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทำให้เราแบบเลือดมัน
0: ไหลเวียนได้ดีขึ้น
1: ไหลเวียนเอากดแลคติกพากดแลคติกออกไปทำให้เราแบบ
0: ศักยภาพกลับมา
1: ใกล้เคียงเหมือนเดิมได้แต่ซูเปอร์เซตคือไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามมันยืดอยู่แล้ว
0: ช่วยยืดออกไป
1: ท่าที่2คือ
0: คราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างไหล่กับปีก
1: ครับ
0: หลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าบวยเล่นใช่ไหมไหล
1: ่
0: เราจะใช้เรื่องของท่าอัพไลโ
1: ล
0: นะครับเวทเหยียบข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นนะครับ
1: อัพไลโลโอเค
0: ใช่อัพไลโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องเวทอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงดึงกลางออกดึงกลางออกใช่ครับเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอะนะ
1: ครับ
0: ดึง
1: แล้วพูดเอา
0: ใช่ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆศอกสูงขึ้นใช่ดีหนึ่งค่อยๆลง2ค่อยๆลง3มา
1: 4
0: ขึ้น
1: สังเกต
0: ดี2สูง
1: ทิ้งข้อมือไว้ข้างล่างเลยผมไม่เอากระดูกข้อมือขึ้นมา
0: ใช่ถ้าให้2ไปสูง
1: จะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
0: ใช่มา
1: 8ขอ10แล้วกัน
0: นะ9ขึ้นอีก2ครั้งลงช้าหน่อยครั้งนึงโอเคเอามาต่อเลยแล้ว
1: นี่ครับ
0: ดึงเสร็จที่สุดดึง3ช้าๆค่อยๆผ่อนครับ
1: 4
0: 5 6 7 8ดี12โอเค
1: โอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผมอ่ะไม
0: ่พยายาม
1: ผมไม่พยายามปกติแล้วคนที่เล่นอัพไลโลข้อมือจะสูงอย่างนี้ก็มีถ้าที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟร์อาร์มด้วย
0: เราพยายามเน้นดึงศอกขึ้นส
1: ูงถ้าดึงขึ้นมาดูโฟร์อาร์มผมก็ได้ครับให้ดูโฟร์อาร์มผมนะถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะ
0: มันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นใช่มากขึ้น
1: ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมทิ้งแขนลงมา
0: ดึงมันมาที่ไหล
1: ่มาที่ไหล
0: ่ไหล่ออกแรงครับผม
1: โอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับ
0: คือ
1: เมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลัง
0: ใช่
1: ดึงอย่างนี
0: ้ uh-huh.
1: แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหล
0: ่ก็เป็นหลังอีก
1: ทำไมเล่นหลังอีก
0: มันดึงเหมือนกันแต่มันคนละแนวหลัง uh-huh. ตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนาน uh-huh. พื้นอันที่สองนี่เราดึงลงมาในแนวซึ่งมันกั้นเนื้อคนละมัดกัน
1: ทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทำให้ผู้ชมเห็นดีกว่า uh-huh. ว่ามันใช้กับเนื้อส่วนไหน
0: โอเคดูหลังอันแรกก่อน
1: ผมดึงนะ
0: ใช่ไหมถ้าเราดูลักษณะนะครับมันก็คือหลังส่วนบนส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยที่ทำงานเหยียดแขนกลับไปเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นส่วนนี้นะครับที่ทำงานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่2
1: โอเคทำไปดูครับ
0: นะครับเราดึงลงนะครับนะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี
1: ้ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่บอกปีกหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ถ้าเราดูมันก็จะทำให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้น
1: uh-huh.
0: ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ถ้าเราเห็นอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะมีเป็นปีกเลยใช่ไหมครับ
1: เพราะเขาใช้ท่านี้เหรอ
0: ใช่เป็นว่ายฝึกเน้นตัวพวกนี้
1: คู่ต่อไปคู่ที่3
0: คู่ต่อไปคราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขน
1: ไบเซปไตรเซป
0: นะครับเอาอันแรกก่อนนะครับเรื่องของตัวไบเซปนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซปนะครับขึ้นนะครับไบเซปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของไตรเซปนะครับไตรเซปให้เวียดยืดนะ

0: จับไปด้านหลังนะครับ
1: นี่นะครับไตเสียบคืนนี้นะครับส่วนนี
0: ้
1: เนี่ยส่วนที่ทำงานนะ
0: ครับโอเค
1: โอเคป่ะ
0: ขานี้บุ้ยต่อเนื่อง
1: เนื่องดูนะครับ
0: แขนหน้านะครับขึ้นนะครับเอาขึ้นให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อยสองแล้ว
1: การที่เราขึ้นสูงลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพี
0: ่มีครับในช่วงของจริงแล้วเวลาที่เราเล่นเวท
1: บางคนเล่นก็เนี่ยเขาเป็นแค่เนี้ยแล้วก็
0: ใช่
1: ต่อเลย
0: ตัวกล้ามเนื้อก็ทำงานไม่เต็มที่งั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของกล้ามเนื
1: ้อ
0: มันจะทำให้ความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วยนะครับห้าใช่ไหมเนี่ย
1: เก้าแล้ว
0: สิบมาสิบเอ็ดสิบสองโอเคต่อเลยตัวแขนด้านหลังข้างเดียวพอจะสอขึ้นให้สุดไปสอบขึ้นให้สุด
1: อึบโอเคมาแล้วได้แล้วเพราะมันต้องสานกันงั้น
0: ใช่
1: มันรู้สึกได้ครับ
0: สอบเข้าตรงกลางดีอย่าสอบให้สุดอย่าสอบให้สุด
1: เจนอย่างที่บอกตายเสร็จก็ต้องอย่าสอบให้สุด
0: ใช่เยียด
1: ข้อควรระวังก็คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือจังหวะที่เราเส้นสุดท้ายเราไม่ไหวเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายพยายามเกรงด้วยไม่งั้น
0: มันดึงกระชากกลับมันดึงกระชากกลับ
1: ต่อไปครับคู่ที่4
0: คู่ที่4อันนี้จะเป็นหน้าท้องหัวอยู่นี่นะครับนะครับเหมือนที่เราซิตอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับบวนั่งลง
1: พี่เดี๋ยว
0: ต้องให้แนวแรงอ
1: ันนี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิตอัพธรรมดานะเนี่ย
0: ใช่ต้องให้แนวแรง
1: เดี๋ยวอันนี้เหมือนเราเคเบิลมาดึงข้างหลังอ่ะ
0: ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้อง
1: คือเราอย่ามือกระชากคือไม่คือให้
0: มือแค่ค้างไว้แค่เก่งค้างไว้แค่นั้น
1: เก่งล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กล้ามท้องออกแรงที่กล้ามท้องนะครับจะเพิ่มความหนักอ่ะ
0: ดึงขึ้นแล้วละพอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต้องตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่าง
1: หลังล่าง
0: แล้วก็เป็นลักษณะของการนะครับดังนั้นเราดึงเหยียดยืดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นดึงขึ้น
1: อันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมน
0: ดึงขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางดึงขึ้น
1: ยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่
0: ใช่แล้วครับ
1: มาโอเคนี่คือท่าคู่ที่4นะครับ
0: ใช่ครับบวยทำสิครับ
1: เดี๋ยวเขาพี
0: ่ท่านผู้ชมไม่เห็นว่าแล้ว
1: เห็นแล้วนะรู้เลยอันนี้หนัก
0: ของบวยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหม
1: พอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอกมันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกำลังกายกับรายการแกล้งน้องนะ
0: ครับขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นไม่ไหน
1: โอ
0: ้ยขึ้นไม่ไหน
1: ที่ผมขึ้นไม่เยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันหนักนะ
0: ว่าฮึบ
1: โอเคจบครบแล้วต่อไปมา
0: ด้านข้าง
1: ซูเปอร์แมน
0: จับรวบเหยียดแขนเหยียดแขนเดินตัวขึ้น
1: ล็อกขาไว้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เลยเซาะ
0: ขึ้น
1: โอ้โห
0: ขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ้น
1: นาน
0: ขึ้นหน่อยเดี๋ยวหัวมือชี้ขึ้นขึ้น
1: เยี่ยมเลยโอ้โห
0: ขึ้น
1: เจ็ด
0: ขึ้นขึ้น
1: ก้าวโอ้โหแรงมันมาหลัง
0: ขึ้นขึ้นขึ้น
1: โอ้ย
0: โอ
1: เคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะว่าเรามียาง
0: ใช่
1: เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที
0: ่
1: ผมเป็นคนออกกำลังกายแล้วพาร์ทเนอร์ครับ
0: ครับ
1: ทำไงครับ
0: อย่างตัวของพี่
1: ถ้าเพิ่มความหนักของผม
0: ใช่อย่างพี่จับเงี้ยลักษณะเงี้ยบวยก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมากขึ้นพี่อาจต้องออกแรงดึงมา
1: ใช่ไหมดึงมา
0: เออบวยต้องออกแรงมากขึ้นนะ
1: ใช่ไหมใช่ใช่
0: เพราะมันก็ไอช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้น
1: โอ้แสดงว่าคู่บัดดี้สามารถช่วยได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบัดดี้ล่ะ
0: เราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนิดนึงเสาอะไรต่าง
1: ต่อไปคู่ที่5ครับ
0: คู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากับด้านหลังนะคร
1: ับ เอาเลย
0: ก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบุ้ยนิดนึงนะครับนะครับให้บุ้ยนะครับ
1: เรามีกันสองขามันจะครบสี่ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ
0: ่อันนี้นะครับอันนี้ให้บุ้ยยกขาขึ้นนะครับ
2: อ้าวยกขา
0: พร้อมเหยียดยืดเข่าไป
1: โอ้โห
0: เหยียดไปมันแล้วแต่
1: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วยนะหนักอ่ะ
0: เอาหนักเหรออ
1: ย่าดึงเยอะสิ
0: ลืมไปลืมไป
1: แกล้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไงแปดเก้าสิบโอเคสิบ
0: อ่าฮะ
1: ต่อไป
0: ละแล้วก็เราก็มางอขางอขาพลิกงอขานอนเลย
1: นอนเลย
0: นอน
1: นอนอย่าง
0: นี้ครับผมใช่แล้วมา
1: สอง
0: มามา
1: โอ้โห
0: มา
1: เคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับ
0: มา
1: เพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลงอ่ะฮะ
1: โอ้โห
0: นั่นละ
1: หล่อจังครบครับเรียบร้อยนี่คือคู่ที่5
0: แล้วเราก็สลับข้าง
1: สลับข้างซ้ายขวาโอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ยมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังกายได้มากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดอีกเยอะเลย
0: ใช่
1: คุณผู้ชมครับซึ่งคำว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนำมาฝากกันใน Healthy Friday นะครับสิ่งสำคัญนะครับคือคุณผู้ชมต้องรู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนดูว่าเรารู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามอะไรบ้างในวันนี้ครับ

0: เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: จำได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได
1: ้ออ
0: กแบบการออกกำลังกายเองได้ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซตในวันนี้ครับมันควรจะเล่นเมื่อไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรเงี้ยครับ
1: เราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับ อันแรกคือในเรื่องของตัวซูเปอร์เซตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคน
0: เล่นเมื่อไหร
1: ่คนใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่นบุ้ยรู้สึกว่าหนักไหมพอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถ
0: ึ
1: ง
0: เ
1: รา
0: ด้วย
1: ใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อ่ะไอ้หมดแรงไอ้กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขายังไม่ได
0: ้
1: ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นบางคนต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นเล่นพวกพื้นฐานมาละ
0: กล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงมากแล้ว
1: คุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้
0: ถึงมาเล่นซูเปอร์เซตได้
1: ใช่ครับ
0: การเล่นซูเปอร์เซตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณไม่พัฒนา
1: ครับ
0: อยากไปต่อนี่แหละจะขยายขีดความสามารถของคุณ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเซตหนึ่งครับหรือว่าคู่หนึ่งต้องเล่น10ครั้งไหมหรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้มั้ย8ได้มั้ย
1: โดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ 10-12 ครั้งเพื่อที่ถ้าเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มขนาดนะเพราะงั้นมันก็จะอยู่ประมาณ 10-12 ครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่านั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกแล้วว่าเราเล่นไม่ถึง6ครั้ง
0: มัน
1: เป
0: ็
1: นความแข็งแรงละใช่ไหมเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช่เน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่ละเราต้องการไปเปลี่ยนเรื่องของตัวความแข็งแรงละ
0: ถ้าเราเล่น10ถึง12ครั้งก็คืออก10ถึง12ครั้ง
1: หลัง
0: 10ถึง12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาดกล้ามเน
1: ื้อใช่ใ
0: ช่แล้วอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับ
1: ในกรณีใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่ม
0: แค่1-2
1: เซตหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: เยี่ยมเลยครับ นั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดใน Healthy Friday นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เรามาครับเรามีทางติดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งบอกตอนนี้เลยครับหรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ในช่องMahidol Channel ของเรา
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday กับผู้รู้ในการออกกำลังกายพี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียเจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูรังผลานก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นและปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอ

ก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอืดติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratana cuisine era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bedroom bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม Cheers
2: เหมือนลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราว

0: สน่ห์อาหารไทย Thai-riches ค่ะ
1: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราช
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: Nice. Incredible.
4: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
4: Thai Delicious
7: บ๊ายบาย
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันอย่างจ้าละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพนึงครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะทุกช่วงเวลาของการทำงานมีความเสี่ยงตลอดเวลาที่สำคัญเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆเลยล่ะครับ

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโธ่ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วถ้านี้ใส่อีกก็คือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือใส่เหมือนกับเข้าไปประจนเพลิงเลย
1: ใช่
0: ถอดหมวก
1: ก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ลองเลยครับไหน
1: ลองเลย
0: มาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: เราก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: ต่อสายเข้าไป
0: หลังเข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกทีนึง
1: ใส่หมวก
0: นะฮะ
1: แ
0: ล้วก็รัด
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: เดี๋ยว
1: หล่อไหม
0: นี่นะฮะเอาออกก่อนพี่ครับ
1: ครับ
0: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
1: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
0: เราก็ต้องทำ
1: ครับผม
0: ภูมิใจ
1: ภูมิใจครับมีความสุ
0: ข
1: ได้ช่วยคนครับ
0: แต่เสี่ยง
1: เสี่ยงครับผม
0: ทุกครั้งเลย
1: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับมันฝึกขยันมันฝึกฝึกบ่อย
0: ๆ
1: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
0: ้ครับ
1: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
0: นั่นแหละที่สำคัญเลย
1: ใช
0: ่อ่ะงั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่พี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ทุกวัน
1: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
0: ถูกต้องแล้วอ่ะงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นเขาต้องมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าไปดับเพลิงในที่ต่างๆอันตรายหรือเปล่ามาถามกันเลยดีกว่าครับ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงผมเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้คันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางทีคันเดียวพอไหม
1: ไม่พออาจจะไม่พอมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราต้องใช้น้ำ
0: แล้วแต่
1: อาจจะใช้มากอาจจะใช้น้อยอาจจะ

0: เป็นพื้นที่ของโรงงานหรืออาจจะเป็นพื้นที่ไม่ห้องเดียวแล้วก็แล้วแต
1: ่ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
0: ครับผม
1: ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหม
0: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยาเคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วครับไฟ
1: ก็ต้องเตรียมไป
0: ครับ
1: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถามว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมา
0: ครับผม
1: ว่าเป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
0: ครับผม
1: ในทุกๆวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนพี่โจ
0: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
1: ทุกวันเลยเหรอ
0: ฮะ
1: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
0: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะครับมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
1: ก็มี
0: ทุกวันปะปาย
1: เช้าสายบ่ายเย็น
0: ครับผม
1: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไม่ช่วงนี้ก็พอ
0: นะ
1: กำหนดได้ไหม
0: มันเราจะไม่รู้เรื่องอะ
1: ไม่ได้
0: มันดูหนังไม่ได้
1: ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ก็แปลว่าพวกพี่ก็ต้องสแตนบายยาว
0: ก็ต้องอยู
1: ่มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพี่
0: 24ชั่วโมงฮะ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามีเวรแบ่งกันไป
1: แบ่งกันไป
0: ครับ
1: อย่างนี้สมมติพี่โจเองมาทำงาน
0: ครับ
1: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
0: 8โมงเช้า
1: เลิกอีกทีกี่โมง
0: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
1: ้24ชั่วโมง
0: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆก็ขอกำลังมาเราก็รีบมา
1: ก็ต้องพร้อม
0: ครับ
1: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
0: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรซะส่วนใหญ่โรงงานเก่า
1: ๆ
0: อย่างโรงแอร์เมื่อประมาณสักปี5455นะครับไม่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันนึงฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้อ่ะครับน่าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยๆถล่มลงมาเพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร
1: ์
0: มันพร้อมที่จะระเบิด
1: แล้วก็มีสารเคมี
0: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
1: เครื่องจักร
0: ถู
1: กไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
0: ครับ
1: ซุดตัวลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
0: ซุดตัวลงมาซุดมาเลยล่ะ
1: ซุดมาเลย
0: ซุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยหน่อยหน่อยพังมา
1: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
0: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
1: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
0: ครับผม
1: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
0: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
1: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี่ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
0: ่ได้ครับ
1: โจดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก
0: อันนี้คือ
1: หัวใจใช่ไหมฮะ
0: ข้อแยกสองทาง
1: ผู้ชม
0: ข้อแยกสองทาง
1: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ
0: ครับผม
1: นี่อย่างต่ำก็10โลนะ
0: ข้อแยกสองทางทำให้น้ำไปได้สองทาง
1: อ
0: ันนี้ก็คือหัวฉีดแบบ Fox Fighter
1: ผมขอโทษขอร้องนะฮะ
0: ได้ครับ
1: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
0: ใช่
1: มันก็คือจะปรับขนาดได
0: ้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได
1: ้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
0: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราจะบุกเข้าไปถึงหัวแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปแผ่นฝ้าปูนไม
1: ้แรงมาก
0: แรงมาก
1: โดนนี่กระเด็นเลยครับ
0: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉีดเข้าไปเรียบร้อยครับ
1: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่
1: อย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
0: ครับ
1: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
0: ไม่อยู
1: ่ต้องกี่คนอ่ะพี่
0: อย่างน้อยต้อง3คน
1: ฮะ
0: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
1: สมมุติผมอยู่ตรงนี
0: ้ครับผม
1: ต้องฝึกมา
0: อย่าง
1: น
0: ี้แล้วก็ต้องเข้าหลัง1คน
1: 1คนเพื่อป้องกันสะบัด
0: ครับผมและอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
1: จะไปก็ต้องบอกเอาเดิน
0: ใช
1: ่โอ้โหส่วนตัวเคยมีมั้ยฮะพี่เจ็บป่วย
0: มีมั้ยคร
1: ับทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
0: มีครับ
1: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้100องศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
0: ใช่
1: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างมั้ย
0: อาจจะเป็นทางเดินหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟงฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งออกกำลังกายมาก
1: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเสื้อ
0: ครับผม
1: แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับหรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกายด้วย
1: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
0: ครับผม
1: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊ส

0: หุงต้มเราควรจะปิด
1: ครับ
0: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี
0: ้ครับ
1: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ป้องกันมา
0: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ และทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยแค่เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทำได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ
1: เมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิง
3: ครับ
1: ประจนเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมาก
3: เสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับขาดเขาไม่ได้เลย
1: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
3: ้ครับ
1: หรือเพลิงไหม
3: ้ครับ
1: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
3: ครับ
1: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
1: ้
3: มันจะต้องเจอภาพที่ทุกคนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมา
1: โอ้โหร้อน
3: ทั้งร้อน
1: ฝุ่น
3: ทั้งฝุ่น
1: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
3: ใช่ครับ แล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
3: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะครับซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
1: ์
3: ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด
1: ์
3: คร
1: ับ
3: แล้วจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
1: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ
3: ้
1: าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร
3: ์ครับ
1: พลาสติก
3: ถู
1: กมั้ยครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
3: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ
1: ค
3: นมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือ
1: มีโอกาส
3: ติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่นเชื้อ HIVเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
1: ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
3: ใช่คร
1: ับ ระยะยาวเลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: ทั้งชีวิตของเขาเลย
1: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลย
3: ครับ
1: เขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
3: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสาร
1: ครับ
3: เรื่องของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยถูกลอยยกขึ้นมา
1: ครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาล่าง
3: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยม
1: ัน
3: จะอยู่บริเวณข้างล่างครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะปกติ
1: โอ้โห
3: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะครับร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้าแล้วก็ปิดจมูก พื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้น
1: ๆครับแต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรอง
3: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
1: ครับผม
3: ครับแต่อย่างที่นั้นก็ยังคงอันตรายอยู
1: ่ต้องรีบออกมา
3: ถูกต้องคร
1: ับ แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหมผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
3: ใช่ครับ
1: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
3: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อนตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
1: า
3: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูตรมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ณช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
3: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
1: โอ้โห
3: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
1: ครับครับครับ
3: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย
1: ่
3: างชัดเจน
1: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับ
3: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคุณมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุกคน
1: ใช่
3: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม
1: ้หรือบางท
3: ีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได
1: ้ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามา
3: ใช่
1: ต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
3: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเราน ะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
1: การตรวจร่างกาย
3: การฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วย บางทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
1: ครับ
3: พี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่กับพวกเรานั่นเองนะครับ
3: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลัง

0: รับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกัน

ในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่ว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于施利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并创立了品牌 Siri Wanavari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下。

0: 在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณหมอหลิวนะฮะอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: คุ
1: ณหมอหลิวก็เป็นคุณหมอ
2: เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับอาจารย์
1: เด็กและวัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็คงจะมีความท้าทายหลายๆอย่างที่ให้คุณหมอเข้าไปแก้ไข
2: ใช่ครับ
1: แล้วผมเชื่อว่าต้นแห่งความท้าทายเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากครอบครัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ครับอาจารย
2: ์ครับ
1: จากสถิติปี2563นะครับจากคู่สมรสเกือบ 300,000 คู่กว่าแสนคู่เลยนะครับที่จบลงในการหย่าร้างถ้าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นกับคนแค่2คนปัญหาค

0: คงจะไม่ได้มากเท่ากับการที่คู่นั้นเขามีชีวิตที่3ชีวิตที่4ที่มาเกี่ยวข้องครับเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณหมอหลิวจะมาพูดคุยกันว่ากว่าจะไปถึงจุดหย่าร้างนั้นมีอะไรที่เป็นสัญญาณและถ้ามันเกิดการหย่าร้างขึ้นมาแล้วเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์ว่าเอธรรมชาติของความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาที่คน2คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
1: ครับ
0: ก็คงจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันม
1: ี
0: ความฝันร่วมกันแล้วก็อยากที่จะทำให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมา
1: ครับ
0: แต่ในระหว่างทางมันอาจจะมีการเปลี่ยนใจเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าฝันมันไม่ได้เห็นร่วมกันแล้วมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรคุณหมอจะลองค่อยๆ คลี่มันออกได้ไหมครับว่าเจอร์นี่ของคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันเริ่มด้วยอะไรแล้วมันมีทิศทางอย่างไรต่อไป
1: อันเราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเขาจะมาเป็นคู่กันก็จะเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนแนะนำให้รู้จักกันต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนต่างคนต่างมีความคิดความเชื่อชุดประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายดังนั้นการที่คนสองคนตัดสินใจจะมาคบกันผมเริ่มจากตัดสินใจคบกันเป็นคุยกันเป็นแฟนกันนะครับ
0: เรียนรู้กัน
1: ยังไม่ไปถึงเป็นครอบครัวหรือเป็นแต่งงานกันนะครับแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นเราแรกเริ่มเวลารู้จักกันเราก็มักจะแชร์ในส่วนที่เราดีอ่ะ
0: ใช่มันก็เหมือนกับพระจันทร์เราคงจะหันด้านสว่างออกมาให้ฝ่ายหนึ่งเห็นตลอดเวลา
1: ครับถ้าเอาด้านมืดมาเลยก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักช่วงแรกเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น
0: ใช่เลย
1: เมื่อไหร่โปรโมชั่นหมดความเป็นตัวตนความไม่ดีในแบบของเรามันก็จะออกมาแล้วพอตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดที่เอ้ยไม่ชอบทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็เลิกตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: ตัดสินใจไม่ไปต่อก็บ๊ายบายกันไปแล้วแต่บางคนนะ3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2ปีหรือเขาชอบบอก7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อันนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสัมพันธ์แบบอะไรดีครับอาจารย์ conventional อ่ะคือความสัมพันธ์ที่เรามองว่าเพศมีแค่2เพศนะครับ
0: อันนั้นคือเขาว่าก
1: ันว่านะก็จะต้องมองไปถึงการที่จะมี commitment การที่จะสัญญิงสัญญาว่าฉันมีคนนี้คนนั้นคนเดียว
0: โดยกฎหมายด้วย
1: ใช่ครับก็จะมองไปถึงการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมาอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นการที่ครอบครัว2ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแฟนกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อตัวตนประสบการณ์มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดหรอกครับมันก็จะมาเจอตอนที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยแหละหรือความเกี่ยวข้องแม่ที่เขาชอบบอกนะครับอาจารย์แม่สามีกับลูกสะใภ้มันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเมื่อถึงเวลาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันโอ้โหเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดฝ่ายชายก็จะว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นแฟนฉันคนเดิมป่าวะคนนี้ไม่เคยรู้จักนี่หว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
0: ้
1: เริ่มเห็นความไม่ชอบเริ่มเห็นความไม่ถูกใจแล้วมนุษย์เราก็มักจะเห็นความไม่ถูกใจได้เร็วหลายๆครอบครัวก็ถ้าตาม conventional นะ journey ปกตินะก็ต้องมีแหละครับจันหลังจากที่แต่งงานกันมีลูกใช่ไหมครับต้องวางแผนจะมีลูกอาจารย์ทราบไหมครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะที่จะต้องมีลูกแต่ถ้าในบ้านที่ เขาอาจจะคิดว่าการมีลูกคือการแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวเขาก็จะเดินทางไปสู่การมีลูกใช่ไหมครับไปคุยกันต่ออีกลูกผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรเขาชื่อตามพ่อหรือชื่อตามแม่ชื่อพ่อกับแม่ผสมกันดีไห
0: ม
1: พอลูกเกิดขึ้นมามีลูกปุ๊บบางทีลืมอะครับอาจารย์บางทีเราลืมว่าเรามีบทบาทความเป็นพ่อกับแม่อย่างเดียวหรอหมายความว่าพอมีลูกเนี่ยทุ่มเทให้ลูกมากๆพอรักลูกมาก
0: ๆ
1: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกเยอะอะผมพูดในความที่majority หรือว่าส่วนใหญ่ของสังคมแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าผู้หญิงมักจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเยอะกว่าผู้ชาย อันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับอาจารย
0: ์
1: ดังนั้นฝ่ายหญิงหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เขามีบทบาทความเป็นแม่ที่มันเยอะแล้วมันเข้มข้นจนบางทีเขาก็ลืมนะว่าตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่24ชั่วโมง
0: เ
1: ขายังมีบทบาทความเป็นภรรยาของสามีเขายังมีบทบาทความเป็นคนทำงานคนหนึ่งเขายังมีบทบาทความเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายๆคนซึ่งพอบทบาทมันเหลือแต่ความเป็นแม่เนี่ยบางทีมันเหนื่อยอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์24ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าเกิด
0: โอ้โหคงจะเหนื่อยหน้าดูเลย
1: เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีทั้งความคาดหวังของตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนหนึ่งออกมาให้ดีแล้วต้องนำพาเขาเป็นเด็กดีคุณค่าเหล่านี้มันถูกใส่ลงไปความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่การดูแลลูกลูกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฉันความคาดหวังที่ตัวเองให้ตัวเองความคาดหวังที่คนรอบข้างใส่เข้ามาบางทีเขาลืมในการจะหันกลับไปมองว่าความเป็นสามีภรรยามันยังอยู่ไหม
0: ด้วยความคาดหวังที่นำมาสู่ภาระและหน้าที่ทำให้ลืมมองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกคนนึงนะที่เราจะเดินไปด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: เรากำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเรากำลังมีฝันนี้ด้วยกัน
1: เกิดบทบาทที่มันไม่สมดุลความไม่สมดุลมันเหลือแค่บทบาทความเป็นพ่อแม่จนถ้ามันไม่มีบทบาทความเป็น
0: สามีภรรยา
1: หรือบทบาทอื่นๆที่ผมพูดถึงไปมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะครับอาจารย์เขาพบว่าการที่คนไม่ลงรอยกันเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันปล่อยไว
0: ้
1: แล้วไม่เคยถูกสื่อสารเพราะเขาบอกจริงแล้วสาเหตุหลักที่สุดของการหย่าร้างคือเรื่องของการไม่สื่อสารกันเพราะจริงๆไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดมันสะท้อนถึงความเชื
0: ่
1: อมันสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมบอกปูมาตอนต้นนะครับอาจารย์ว่าพอมาอยู่ด้วยกันถ้ามองว่าเป็นความแตกต่างแล้วมันชนกันเล็กๆก็จะกลายเป็นใหญ่ๆผสมแล้วพอเวลาวันที่ไม่ไหวแล้วก็ระเบิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้างจะมีเรื่องของระดับเศรษฐฐานะ
0: ที่
1: แตกต่างกันเศรษฐกิจแตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันศาสนาที่ต่างกันทัศนคติต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลเรื่องการหย่าร้างเนี่ยครับอาจารย์6-7ข้อที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่บอกว่าสัมพันธ์กับการหย่าร้างของคนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาครับอาจารย์ครับ
0: ฟังดูแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรความคิดของตัวเธอเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันควรจะเป็นว่าเราทำความรู้จักกันในลักษณะที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่อยู่กันก่อนอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย
1: ครับเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราก็จะคุยว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งแล้วค่อยอยู่อย่างไหนจะดีมากกว่ากันแต่มันก็ต้องไปเผชิญกับความคิดหรือความเชื่อในแบบสังคมเรานะคร
0: ับใช่เดี๋ยวคุณป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังไง
1: อันนั้นจริงมันต้องกลับไปที่ว่าคุยกับครอบครัวก่อนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงยอมรับได้ไหมว่าถ้าคนอื่นพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี
0: ้
1: แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันคงจะเห็นมุมมองมากขึ้นนะครับอาจารย
0: ์
1: ว่าใครเป็นแบบไหน มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรารับกันได้หรือเรารับกันไม่ได้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละที่มันมักจะรับกันไม่ได้จนกระทั่งเราอาจจะชวนคิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามันหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามานั่งคุยกันหน่อยไหมว่าอะไรของเธออะไรของฉันที่ยอมให้อีกฝ่ายได้บ้างแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่เราคุยกันว่ายอมกันคนละครึ่งทางมันแปลว่าต้องมีคนเสียใช่ไหม
0: แล้วจะแนะนำยังไงดี
1: อ้าวแต่ถ้ามันไม่ต้องยอมกันคนละครึ่งทางแต่มันแค่บางเรื่องอะบางเรื่องที่เราให้คุณค่าและความสำคัญ
0: อ
1: ะเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเปลี่ยนทุกเรื่องให้คิดเหมือนเราได
0: ้ไม่มีทาง
1: ใช่ไหมครับ
0: ไม่มี
1: เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไรไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละ
0: ก่อนที่จะไปถึงจุดที่อย่าร้างเลิกกันเถอะมันคงจะมีความรำคาญมาเรื่อยๆถ้าเผื่อรำคาญนิดๆในช่วงแรกๆเฮ้ย ความหวานมันยังมีอยู่อ่ะมันก็เลยยังแค่อุ่นๆแต่พอนานไปนานไปทีนี้มันไม่ได้มันเดือดแล้วมันระเบิด
1: ครับอาจารย
0: ์ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การหย่าร้าง
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีวิธีในการที่จะประคับประคองอย่างไรที่จะลดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิความขัดแย้งความร้าวฉานในความสัมพันธ์นี้มันลดลงรักษามันเอาไว้ในระดับที่มันเฮลตี้หน่อย
1: ครับอาจารย์ผมเองคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะลดอุณหภูมินี้ลงมาได้คืออย่างแรกเรายอมรับก่อนว่ามันกำลังมี something wrong มันกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว
0: คำว่ายอมรับนี่หมายถึงยอมรับคนเดียวของเราเงียบๆหรือควรจะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเธอเรามาถึงจุดที่เขาคิดว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะ
1: เฮลตี้สุดก็ต้องสื่อสารครับจันเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนเราไหมว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคกันทั้งคู่ยอมรับกับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีเรื่องมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาพอมาทบทวนเราจะเจอว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ชอบ1 2 3 4 5มันยังมีมั้ยปัจจุบันหรือที่มันไม่มีมันเพราะอะไรมันหายไปมั้ยหรือจริงๆมันไม่เคยมีอยู่
0: โอ้โหคำถามนี้เสียดแทง
1: ใช่ไหมครับกลับมาทบทวนแล้วถามพูดคุยกันสื่อสารกันก่อนที่ไอ้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่ๆจนทั้งกลับไปทะเลาะกันว่าทำไมเธอไม่เคยบอกทำไมแกไม่เคยบอกฉันแต่ว่าทีเนี้ยครับอาจารย์อันนี้ในแง่ของว่าถ้าเราเป็นเรื่องของแฟนกันเป็นคู่ชีวิตแต่ผมย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกันตอนต้นว่าบางทีแล้วบางครอบครัวเดินทางไปถึงว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานไปจนกระทั่งมีลูก
0: อ
1: ันนี้การที่จะเลิกกันการที่จะแยกกันอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างการแยกจากนะผมพูดถึง couple journey ที่มันโอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นแบบสุดทางเนี่ยแล้วมีลูกด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้ซับซ้อนมากครับอาจารย์ผมชวนคิดนี้ครับว่าระยะของการหย่าร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะถ้าตามทฤษฎีทางวิชาการเลยนะคร
0: ับ
1: อันแรกคือระยะก่อนหย่าpre-divorce stage นะครับ pre-divorce เนี่ยก็คือว่าปัญหาเริ่มมาสะสมเริ่มเห็นขัดแย้งรุนแรงเริ่มมีการทะเลาะเสียดแทงพูดไม่ดีประชดประชันนี่คือระยะที่1
0: โอ้โหนี่ขนาดระยะที่1 มันก็หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนะ
1: ใช่เลยครับอาจารย์ส่วนระยะที่2นะครับคือเรื่องของระยะที่แยกตอนที่แยกเลยนะครับอาจารย์เราเรียกว่า separation ตอนที่แยกเลยนะครับโอเคฉันกับเธอตัดสินใจแยกกันมันคือจุดเวลา1จุดผมจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าระยะที่1กับระยะที่2จะส่งผลอย่างไรกับเด็กคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกมาได้คือเด็กอาจจะแสดงท่าทีที่ดูเด็กกว่าวัยเช่นอยู่ดีเขาก็งองแงร้องไห้เริ่มเรียกร้องมากขึ้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งที่เขาจริงบางคนเขาเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นเด็กประถมเนี่ยพูดรู้เรื่องแล้วหรือเด็กบางคนเขาก็จะทำตัวดีขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้หรือบางทีที่เขามีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้เขาทำให้ความขัดแย้งมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
0: ่
1: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stagepost divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
0: ้
1: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกันจะนำมาซึ่งการตกลงกันว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนักแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กหลายคนก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่าเขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาและเฉยชากับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนจันคุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย
0: ์
1: อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
0: ม
1: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม
0: ่อืม
1: แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม่
0: เขายังมีคุณค่าเสมอ
1: ครับในขั้นตอนที่2นะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ครับก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ
0: ครับ
1: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากขึ้นนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกข้างต้น
0: แล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับบางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูก
1: ครับ
0: แต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสาร2ทางอ่ะแล้วถ้าลูกถามกลับมาล่ะพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารกับลูกในแนวไหนคำถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะบางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
0: และอาจจะปรับตัวได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
0: ม
1: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำยิงข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชัดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
0: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
1: ครับอาจารย์
0: จะจัดการยังไงดี
1: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมเองผมคิดว่าทำได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำพอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจะไม่มาทำอะไรที่มันไม่ควรทำ
0: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้ การพวกนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
1: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะคุย
0: ใครพร้อม
1: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยแล้วไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันสำหรับนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการแยกจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นและเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
0: ่
1: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่าพบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน
0: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
1: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกันไปนะครับแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันครับอาจารย์ที่มองว่าเอ้ยทนหน่อยอยู่กันไปก่อนแน่แบบ
0: เฮ้ยให้อภัยกันหน่อย
1: แล้วก็ไปต่อผมไม่ได้อยากจะมองว่ามันเป็นความคิดสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับอาจารย์ไม่ต้องการการแบ่งแยกแต่แบบนั้นแต่แค่ชวนคิดครับว่าบางทีวิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะอยู่หรือเราจะไปมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่ายแหละ
0: ใช่เลย
1: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
0: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขามันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
1: ครับ
0: แล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับในทุกๆเย็นวันจันทร์ 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณหมอลิวครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มี

0: ขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด้วยอาหารนะคะถ้าสมมติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยกันก่อนนะคะต่อมไทรอยเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้ำลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่

ลูกกระเดือกในผู้ชายนะคะทีนี้ต่อมไทรอยมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็จะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะหนึ่งที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Graves disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น auto antibody คือร่างกายนี้มีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี่ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันนึงก็คือตาจะโปนนะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปนถามว่าดูยังไงว่าตาโปนเวลาที่เรามองคนอะค่ะปกติเนี่ยตาดำเนี่ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี่ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นกลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Graves disease เนี่ยอาจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้สำหรับภาวะที่มีไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮเปอร์โปนะคะไฮโปไทรอยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยนะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยเป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจแล้วก็จะนอนเยอะนะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุกๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยทีนี้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันเนี้ยขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติก็ได้มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์ปกติแต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอัลตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆและมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะ
เมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตค่ะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าๆแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูงโน่นนี่นั่นอวบๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเออเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี่ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยด์ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนเนี้ยค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยเอ๊ะน่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยด์ดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยด์พอให้ฮอร์โมนไทรอยด์เสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดท้ายในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์เราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอันตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือตัวเนื้อเยื่อไทรอยด์เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยด์เบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ้อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปอันที่หนึ่งเลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะอันแรกเลยก็คือจะทำให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ที่แย่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีลิ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วก็หลุดไปเกิดเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษา
ฮอร์โมนไทรอยที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยสตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะเพราะฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คน

อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเผาผลาญหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยด์เป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรก็คือชีพจรอาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่บางทีชีพจรดูช้าช้าคนไข้พูดแล้วช้าช้าลิ้นบวมบวมนะคะหรือว่าดูตัวบวมบวมอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วอะค่ะไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยด์ที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยด์ผิดปกติเป็นไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยในแง่ของตัวไทรอยด์ที่ทำงานต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์นะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ยการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหาร5หมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติอันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่ผ่าตัดบางครั้งมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอยด์ในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยด์ทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมี

ผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเอแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยด์เป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยด์เป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยด์เป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่ไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะฮอร์โมนไทรอยด์มันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยด์เป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษทีนี้มีอีกอันนึงที่เราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเอ๊คุณหมอครับถ้าสมมุติว่าผมคอโตผมกินกะหล่ำปลีแล้วจะทำให้คอโตหรือเปล่าทำให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคำถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ๋อจริงๆด้วยค่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในกระต่ายที่กินตัวกะหล่ำปลีสดเนาะกินกะหล่ำปลีสดเยอะๆแล้วทำให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกสารตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นกลอยโตเจนเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกกลอยเตอร์เนาะเราก็เรียกกลอยโตเจนทีเราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยด์ก็เหมือนจะต้องทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักแหละผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะแบบแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักสำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่ากลอยโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกะหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกะหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยด์นะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนๆนี้มีไทรอยด์เป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็ซิลิเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีนง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวกของซิลิเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะ
จะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้มีคำถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ำได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมติว่าไทรอยมันทำงานต่ำแล้วต่ำเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเป็นซ้ำละอันที่2อันที่จะเป็น

0: องเราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บภาวะไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยด์ยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยด์เนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ไทรอยเป็นพิษไทรอยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยเนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าครั้งเนี้ยรู้สึกว่าเอ๊สงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยโตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะ

าหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอน

0: ตอนนี้เรามาถึงชั้น3แล้วนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่ชั้น3นะคะเป็นห้องพิเศษที่สำคัญเลยค่ะเราเรียกว่าศูนย์คลังความรู้สิริราชสุดแสงวิเชียนเราตั้งชื่อตามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ไม่รู้จักศิริราชนะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที่เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆนะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์เห็นข้างล่างเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอกจากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์กุมารเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
0: ทุกสาขาของทางศิริราช
1: ค่ะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีนึงๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยผลิตสิ่งพิมพ์อะไรออกมาบ้าง
0: อ๋อจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะในห้องนี
1: ้ที่เก็บจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกนะเก็บอยู่ในคลังแต่นี้เราจะให้เห็นว่าแต่ละชื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยใน1ปีพอปีรุ่งขึ้นก็จะผลิตอีกแล้วเรียกว่าสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะฮะปาฐกถาสุดแสงวิเชียนเนี่ยนะฮะนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาวปีต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมารายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด่น
0: ในคณะแพทย์เป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
1: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์เรา
0: ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยนะฮะ
1: ก็เป็นองค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเราเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศิริราชภาษาอังกฤษเราก็เรียกศิริราชออเทอร์สแล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนรางวัล
0: นะ
1: ครับค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่นี่เขาเอางานศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโรคอะไรยังไงลองเปิดข้างในดูสิ
0: อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปนี่นะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
1: มีอะไรที่เป็นก้อน
0: เนื้อออกมา
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ในแพทย
0: ์ศรีประสิทธิ์
1: บุญวิสุทธิ์นะคะภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะนี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าน
0: ี่ท่านเขียนเอง
1: ค่ะ
0: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: มาทางด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
1: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
0: คืออะไรครับ
1: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบมีคำตอบนะฮะกิฟต์ลองอ่านนิดหน่อยสิคะ
0: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: อ๋อพูดง่ายหนังสือรุ่น
1: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
0: ในแต่ละปีแต่ละปี
1: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
0: โอ้โหตั้งแต่2473แล้วครับ
1: ค่ะ
0: 76ปี
1: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะคะตอนนี้เกินแล้ว
0: มันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
1: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเล่มท่านถือว่าหนามาก
0: นี่นะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหนามาก
1: หนามากค่ะ
0: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมาเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ2510ถึง2511
1: ค่ะ
0: ปีเดียวนะฮะ
1: รุ่นเดียวเนี่ยฮะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
1: ดำสวยเลยฮะ
0: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
1: เขาก็มีสอดแทรกไว้
0: เขาก็แทรกเอาไว
1: ้
0: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่า บางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
1: ใช
0: ่เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วหาผลสรุปในการรักษาโรค
1: ใน
0: ตอนนั้น
1: ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไล่มา
0: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบมาก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลย
1: ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: ในยุคปีนี
1: ้
0: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้
1: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะ
0: ฮะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
1: แล้วก็สิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
0: หมายถึงว่าน
1: ักศึกษาไม่ต้องมาที่ตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องอยู่ออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได้ทั้งเล่มนี้เลยค่ะ
0: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
1: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
0: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2และนี่ชั้นผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
1: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างๆมหาวิทยาลัยเยอะกว่านี
1: ้
0: เกิดอะไรขึ้น
1: หอสมุดศิริราชเราบอกว่าเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
0: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
1: ์หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคารที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: อาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิมเราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหนังสืออ ๋
0: อเราจะมีอีกอาคารน
1: ึ
0: งเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที
1: ่ใช้งาน
0: ถูกใช้งานบ่อย
1: หนังสือที่มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
0: อ๋อถือว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
1: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: แล้วก็ยัง
1: เป็นแสนเล่มเลย
0: เป็นแสน
1: ค่ะหลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มาก
0: ครับ
1: เราใช้เงินได้เกือบสมมุติบอก5ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะฮะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
0: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
1: ตำรา

0: ทางการแพทย์แพงเงิน5ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
1: แต่
0: นั้นแต่ละปีนะฮะกว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยนั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะฮะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
1: 90ปีนะฮะค
0: ุ
1: ณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: สเปซเซฟเวอร์นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิงเราคงคุ้นกับคำนี้นะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่มากทำยังไงที่เราจะหาอุปกรณ์เช่นตู้ชั้นรางเลื่อนเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนมากแต่ใช้พื้นที่น้อยนะฮะเราก็ดีใจที่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวช่องว่างที่จะเบรกสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได้
0: ด้วยอาจารย์หมายถึงว่าตู้นี้มันเลื่อนได้
1: ค่ะเลื่อนได้ค่ะ
0: แต่มาที่นี่ก็ช่วยกันเลื่อนได้จ้ะ
1: ลองดูโอ้ไม่ได้ใช่ไหมขอกดตรงนี้หน่อยค่ะกดปุ่มตรงนี้นะฮะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยค่ะลองสิฮะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล้วอยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
0: ไปสต็อป
1: สต็อป
0: ถ้ามีคนยืนอยู
1: ่ค่ะ
0: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ไม่เห็นว่าผม
1: ไม่เห็นใช่ไหมฮะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูสัญชาตญาณเก่งมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์แต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
1: เปิดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือ
1: บริษัทก็ได้รองรับความปลอดภัยใช่ฮะใช่น่าจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที
0: ่
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่น
0: ๆ
1: ที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที่
0: ผมชอบตรงที่ว่าช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องที่ไม่ได้ใช้งานก็จะดับอัตโนมัติ
1: ประหยัดด้วย
0: เข้าใจคิดนะฮะอาจจะเริ่มดูโซนอื่นต่อนะครับอาจารย
1: ์ได้ค่ะ
0: จากชั้นวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะนี่ก็เป
0: ็นห้องนักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
1: คือเข้ามาเพื่อจะมาทำงานวิจัยนะฮะแทนที่จะทำเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทำเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตำราที่ค้นมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานนั้นแทนที่กลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
0: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
1: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
0: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยืมมาแล้วสมมติยืมมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
1: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นแล้ว
1: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
0: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว
1: ้
0: 10เล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
1: ้
0: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลยอ้าวจริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: เป็นห้องของเขาเลย
1: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราทางนี
0: ้
1: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น4ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของท่าน
0: โดยของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
1: ถูกต้องค่ะของออริจินัลเลยนะฮะ
0: มาไว้ที่นี่เลย

0: ของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาวาร์ดนะฮะเป็นของพระองค์ท่านเลย
1: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริง
0: ๆค่ะใช่ฮะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะฮะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีก1เล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
1: เดี๋ยวผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
0: งดงามมากเลย
1: เหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร์เวลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
0: ใช่ฮะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับ professor ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลย
1: ครับ
0: ที่ในตู้นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่ นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน
1: อันนี้ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ของ จริง
1: ของพระองค์ท่านเอง
0: ของพระองค์ท่านของจริงเลยฮะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรค์สวยใช่ไหม
1: คร
0: ับ เล่มแรกนี่1900
1: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
0: ของจริงสมเด็จย่าพระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาของเราดำเนินรอยตามได
1: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะคะนี่ก็เราจะนำสมุดบันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะคะ
1: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมเมนต์ที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
0: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เนี่ยเปิดแล้วค้นได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะฮะกับ professor อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สวยงาม
1: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
0: สวยงามมากเลยค่ะฮะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
1: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
0: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: ครับ
0: อยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วนนี้ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นั่นก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยนั้นคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
1: เข้าไปค้นคว้าดูได้
0: ดูได้ค่ะเข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public เรารอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนี่ฮะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่ว่าท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะฮะ

0: วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาแพทย์เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะห้องสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกนะ
0: คะ
1: ที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอสมุดทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
0: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์
0: ในเวลาราชการ
1: ค่ะเพราะห้องสูตรเปิด7วันเลย
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:50 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
2: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
3: ได้ครับแม
1: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
2: กายปิดไฟยังลูก
3: ปิดแล้วครับแม
2: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
1: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้

จริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันนี้ในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนโรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นโรคเบาหวานคนไทยเป็นเยอะมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นทั่วโลกเลยเป็นโรคเบาหวานกันเยอะแล้วใครล่ะที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเป็นคนอ้วนหรือเป็นคนผอมวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับมาดูข้อมูลแรกกันครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่นะครับที่คนที่อ้วนและคนที่ชอบกินหวานเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีคนไข้บางคนครับที่ตัวผอมๆและกลายเป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันเบาหวานประเภทนั้นคือเบาหวานประเภทที่1ครับคนไข้กลุ่มนี้นะครับร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งไปต่อต้านที่ตับอ่อนทำให้ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้ก็เลยกลายเป็นเบาหวานประเภทที่1เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนก็มีสิทธิ์เป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันนะครับข้อมูลต่อไปครับถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนเลยข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่ครับว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเราก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นกว่าคนที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเลยแต่โรคเบาหวานไม่ใช่เป็นโรคพันธุกรรม 100% นะครับมันอยู่ที่พฤติกรรม

อด้วยครับเราเลือกกินอาหารยังไงออกกำลังกายยังไงปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นอ้วนหรือเปล่าเหล่านี้แหละครับเป็นตัวที่มากำหนดว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถึงแม้เรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานแต่เราทำตัวให้ฟิตตลอดเวลาก็ห่างไกลโรคเบาหวานได้เหมือนกันครับไปดูข้อมูลต่อไปกันเลยครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นข้อนี้ไม่จริงนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับเบาหวานมี2ประเภทเบาหวานประเภทที่1และเบาหวานประเภทที่2เบาหวานประเภทที่1เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยๆลงนิดนึงเบาหวานประเภทที่2ส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าคุณอายุน้อยแต่ปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นก็มีโอกาสพัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานประเภท2ได้เช่นกันนะครับแต่ข้อมูลปัจจุบันนะครับเราพบว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับอาจจะเป็นจากอาหารการกินในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ชีวิตประจำวันเนาะนั่งดูซีรีส์ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับเหล่านี้แหละทำให้วัยรุ่นเนี่ยนะครับเป็นโรคอ้วนมากขึ้นคำนวณง่ายๆครับคำนวณดัชนีมวลกายเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2อย่างผมนะหนัก75นะครับเอา75หารด้วยผมสูง183 1.83 ยกกำลัง2ถ้าเกิดดัชนีมวลกายมากกว่า25เป็นโรคอ้วนแล้วนะครับหรือมีโรคประจำตัวเป็นความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงมีโรคหัวใจและหลอดเลือดคนกลุ่มนี้แหละครับที่มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานเข้ามาคัดกรองนะครับแต่เรามีวิธีการง่ายๆครับที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีครับทานอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอแค่นี้คุณก็ห่างไกลโรคเบาหวานแล้วครับ

0: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: จดหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการทานอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนๆวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกระหล่อมแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอเขาบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังอะไรกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานน้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าเดนส์ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
2: โอเค
3: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: ถ้างั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็ต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัดอาหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
2: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้าไป
1: เนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
1: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักในเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉันก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
0: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที
1: ่ใช่
0: ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
1: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: เราหมักในไข่ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับ

0: นี่ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ค้อนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้ค้อนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมถึงเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
1: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
0: หม้อได้เลยครับตี
1: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
0: ทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
1: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช
2: ่
1: ไหม
2: ครับใช่คร
0: ับ เสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
1: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปถ
0: ู
1: กต้องไหมคะ
0: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
1: โอเคเลย
0: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
1: ึ้
0: น
1: เข้าเนื้อขึ้น
0: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเตรียมตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
1: โอเค
0: มือซ้ายเปียก
1: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
0: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้ง
1: ค่ะ
0: มือขวาแห้งใช่ไหมครับ
1: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
0: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือนึงเปียกมือนึงไม่เปียก
1: มือขวาแห้งนะคะต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้อีกรอบนึงครับ
1: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
0: ขอบคุณครับ
1: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
0: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
1: แป้งก็จะหนาแล้วก็กรอบ
0: ใช่ครับ
1: ข้างนอกมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: โอเคเรารอเกล็ดขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
1: โอเคอันนี้คือ
0: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
1: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
0: น้ำมันเก่านั่นเอง
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
1: ซอส
0: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
1: ครับ
0: น้ำตาลทรายแดง2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
1: โชยุ
0: โชยุครับ
1: ใช่โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ
0: ันนี
1: ้คนให้เข้ากัน
0: คนให้เข้ากันเลยครับคุณหมอคนไปเรื่อยๆจน
1: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณอับจันก็คือ
1: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
0: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
1: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ครับโอเคคร
1: ับแล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาล
0: น้ำตาลแสดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
1: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เอาช้อนครึ่งก่อน
0: โอเคขอบคุณครับนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดีกว่า
1: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
0: ครับผม
1: เค็มแล้ว
0: แต่ขาดหวาน
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยวรบกวนคุณหมอ
1: ใส่น้ำส้มสายชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะใช่ไหม
0: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
1: ได
0: ้ okay,
1: น้ำผึ้งนี่ก
0: ็

0: มาถามได้เล็กน้อย
1: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
0: ไม่ต้องย่าไข่เขาให้แดงเอา
1: ไม่ต้องย่าครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคือเพิ่มปริมาณสารอาหาร

0: สองคือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
1: มันจะข้นขึ้น
0: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนย
1: ครึ่งตบดีไหมคะ
0: ครึ่งนึงของก้อน
1: น
0: ี้เลย
1: ครับ
0: ได้ครับ
1: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
0: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับป
1: ึ๊
0: บนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับยกออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
1: มันก็จะหอมเพิ่ม
0: ใช่ครับ
1: รส
0: คือจริงๆแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
1: แล้
0: วทำที่บ้านได
1: ้ทำเองได
0: ้ขูดผิวหน้าลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับหมอ
1: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นนะคะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
0: อ๋อโอเค
1: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วเราบดหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้ดี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี่
0: เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลย
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ค่ะโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจันทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮลวีตนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มน้ำหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮลวีตเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออก
0: ครับ
1: ให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือจะทาเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะหนึ่งก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้ว

0: ก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
1: ผมทานเลยครบนะครับก็
0: เข้าเตา
1: อบเลยนะครับผม
2: วอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170เด
0: ี๋
2: ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับเนื้อของตัว
0: จนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
0: ทีนี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
2: ครับเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะคะเป็นแป้งทอดกรอบในประสงค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
0: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
2: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันพร้อมทานอยู่แล้ว
0: อ
2: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
0: ใช่ใ
2: ช่ไหม
0: ครับเนย
2: ด้วย
0: แล้วก็จากเมล็ดถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
2: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้ว
0: ขนมปัง
2: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อนกำลังได้สวยเลย
0: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
2: ประมาณครับประมาณ5นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
0: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: เหลืองกรอบพอดี
2: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
0: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหม
0: ใช่
2: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงขึ้นขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณนัทจันชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได
0: ้โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งเราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับ

0: ก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอด

0: ปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
1: หลังพิงมาเลยครับ
2: ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พรมกรมพรมพองพรมพรมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่าง
1: ๆ
0: ผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันที
2: มาตรงนี้เลยพี่นี่เลย
0: พี่ผมไปไม่ได้
1: ทางนี้ครับ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องยังไง
0: เกี่ยวกับเรื่องรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมาลื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาตามมาตามมาพี่ลมหน่อยลมหน่อยตามมาตามมาตามมาเฮ้ยลมหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวว้าวว้าวว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงกันสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่เลย
1: ตัวไหนตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นก็จะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่1ก็เรื่องของคาร์ดิโอนะ
0: คาร์ดิโอคือเรื่องของหัวใจ
1: ในเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานอิเล็กทริคอลนะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือโซนแรก
1: ใช่โซนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่2นะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อละก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่าง
0: ๆมีทั้งฟรีเวท
1: มี
0: ทั้งที่เป็นเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้
1: ครับ
0: เราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเฮ้ยทีแรกส่งประวัติมานึกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ตัวระยะสุดท้ายเฉย
2: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: วันนี้
2: เพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดได้
0: มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะคุณลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้ดีๆบ้าง
2: ไม่รู้เลย
0: นี่ที่ถามก่อนเพราะว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับให้น้องแต้มลองก่อนเลย

0: เราจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
1: ได้ค่ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
2: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
2: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
2: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
2: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลยใช่ไหมเราไม่มีความรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในมันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
1: รู้จักค่ะเดินประจำค่ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาทีนี้วิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
2: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20 นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักควรประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้น
2: มันจะต้อง
0: เขาจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ60-65%
2: ใช่ประมาณนั้น
0: ครับมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
2: อ๋อโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: โซนสีน้ำเง
2: ิน โซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ 65-85%
0: โซนสีแดง
2: อันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกายคือพูดไม่ได้ละหมายถึงว่าโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
0: ห
2: ร
0: ือ
2: ว่าอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
0: วันนี้ครับเราจะเน้นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
2: ับ
0: อยู่ในโซนสีเขียวอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
1: 25ค่ะ
2: ฝึกอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะจะอยู่ประมาณใน127 100 130อยู่ประมาณนั้น
0: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
2: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
0: เดินเลยครับเดิน
2: นะครับลองดู
0: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะไป117แล้วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
1: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
0: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่เขาเลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมาทั้ง
2: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
0: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้นะครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
2: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
0: พี่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มให
2: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บในแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600-1,200ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ยกิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
0: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
2: ับ
0: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
0: มาเป็นตัวตั้งเอาแบบ600แคลเลย

0: จริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
1: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
0: เงี้ย
1: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
0: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
1: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
0: ไม่ใช่เป้าหมายของเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่
0: ลุยเลยนะตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้น้องแต้มจะประมาณนี้นี่คือ117ของเขานะครับ
1: ครับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถึงว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล้วหัวใจเราเต้นช้าลง
1: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจอนเขาอ่ะมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมเพราะงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ให้มากเกินไปเพิ่ม
0: เวลามากขึ้นก็ได้
1: ใช่เพิ่มไอ้ตัวไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
0: เพิ่มความเร็วได
1: ้ใช่
0: เพิ่มความชันได้อีก
1: ได้แน่นอนนะครับ
0: หรือนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
1: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งช้าเย็นก่อน
1: ทีละอย่าง
0: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะกับอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
1: อย่างลักษณะเนี้ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
0: อันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะผมมั่นใจ
1: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นแล้วเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
0: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
1: ใช่
0: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพ
0: ิ่ม
1: นะฮะลองดูนะครับ
0: ขึ้นเลยครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้ความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
1: ใช่ครับ
0: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค่ะ
0: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
0: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
1: ดูมือเขาสิครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
0: มันล็อกไว้อยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
0: ส่วนล่างด้วย
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหมคะ
2: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: าถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบสโคลปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจ
2: พอค่ะ
0: มี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบแบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนัก
0: พิงกับ
1: ไม่มีพนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: มีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: หนูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: มีผลยังไงผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่างเลยครับ
1: เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพราะงั้นต้องโยกขมนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกรงขาเกรงโค้งให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว
1: ่า
0: เราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากก่อนไงได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
1: อย่างเงี้ยเบาะแล้วก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: หลังพิงมาเลยครับ
2: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตัวนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะ
1: อ
2: ันนี้สบายกว่าแบบได้นั่งพิงสบาย
1: ใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได
1: ้
0: เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 50-60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนจักรยานเนี่ยมันทำใหการรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะรองแล้วมีเบาะรองแล้ว
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ใช่คนเป็นจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพอ
0: ย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
1: ับ
0: ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
1: ดียังไงอีกนั่นคือในเรื่องของตัว
0: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
1: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
0: ในด้านกับการถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
1: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
0: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
1: วัด
0: ว่ายังไงคร
1: ับ ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลอง ถีบไปแล้วครั้งนิดนึงนะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนั่นคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
0: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
1: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
0: ตึงไป
1: ต้องให้มัน
0: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
1: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
0: อ๋อสะโพกตึง
1: ทุกครั้งที่เราทุกครั้งเราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
0: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
1: ปรับได
0: ้ยกขึ้นมา
1: ลองเลื่อนโอเค
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาปรับในสุด
1: ใช่ไหมครับ
2: สุดแล้ว
1: คราวนี้
0: ผมว่านี่โอเค
1: นะครับ
0: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงครับ
1: ที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
2: มันอาจจะ
0: เป็นไงครับเป็นไงครับ
1: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าม
2: ันจะเก่ง
1: เราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่เพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างหนึ่งมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่มี
0: เพื่อให้สมดุล
1: ใช่นะครับ
0: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมคร
1: ับ โอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มได้สองลักษณะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเพิ่มตัวความฝืน นะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
0: นะ
1: มีแรงต้านมากขึ้นละรู้สึกยัง
2: นะครับ
0: อันแรกคือความฝืดอันที่สองอ
1: ันที่สองคือในเรื่องของความเร็วตอนนี้เขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นขึ้นมาสัก75อ้าวให้กลางๆเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นไหม
0: ใช้แต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
1: ลองดูที
2: ่ทั้งแรงเหน่งแล้วก็แรงดึงกลับเนี้ย
0: มันยังไงครับมันยังไง
2: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
2: ถีบให้เร็วขึ้น
0: มาแล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ใช
0: ่ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
2: เหงื่อออกแล้วค่ะ
0: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
1: ในเวลาที่เท่ากัน
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
2: ปั่นจักรยาน
0: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
2: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ไม่รู้สิไม่รู้
2: นะคะ
0: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
1: ครับผิดครับ
0: ผิดครับแปล
1: โอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันแต่เราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักในนี้นะเราดูเรื่องของการทำงานของตัวชีพจรตัวฮาร์ทเรทนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งนึงเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งนึงเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับทัวร์เฉลี่ยไปใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
0: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอรี่
1: เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี
0: ่โอ้ต่างกันเยอะนะ
1: ซึ่งน้อยกว่า
0: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
1: ใช่
0: นี่600ถึง800เอง
1: ครับ
2: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆตามให้ทัน
4: แล้วอย่าแข็ง
3: อยากกินนมถ้วยเร็วๆแจ๊บเราอยากกินนมถ้วยเร็ว
1: ไอ้ย่า

0: วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย 2. เพื่อสร้างอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่ประหลอดสะอาด 2. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 3. ภาชนะสำหรับใส่สำลีที่ใช้แล้ว 4. เครื่องวัดความดันโลหิต 5. หูฟัง 6. นาฬิกาที่มีเข็มวินาที 7. ปากกาน้ำเงินและแดง 8. แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มประหลอดขั้นตอนการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบประหลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำประหลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับประหลอดให้มั่นคงแล้วสลัดประหลอดโดยใช้ข้อมือจนกระทั่งระดับประหลอดลงมาต่ำกว่า35องศาเซลเซียสวัดทางรักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดประหลอดให้ปลายกระเป๋าอยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาทีระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือ

คือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นของชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นของชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยางพันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียลอาร์เทอรี่คลำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียลกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกวางแป้นของหูฟังด้านไดอะแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียลกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรตลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับปลอดค่อยๆลดลงประมาณ 2-3 มิลลิเมตรปลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของซิสโตริกเพรสเชอร์เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของไดแอสโตริกเพรสเชอร์เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับปลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

นำประหลอดออกจากตำแหน่งที่วัดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดประหลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือประหลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับประหลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำประหลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางรักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียส

เซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 เซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดปลอดให้นำปลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ปลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอร์ไอโอดีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดปลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มปลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการตอบสนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินบันทึกความดันโลหิตลงเป็นตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

0: ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งของลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขั้นก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
2: ครับ
1: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปขั้นกว่านั้น
2: ใช่ครับ
1: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
2: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตมันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆกัน
1: ครับ
2: แต่ว่าการตรวจพบการหาสาเหตุนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตเฉย
1: คราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นหมดเลย
2: ครับ
1: แล้วมะเร็งต่อมลูกหมากล่ะครับ
2: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นคร
1: ับ ลูกอกน้อย
2: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าเกิดชัดแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมา

0: การรักษามีแบบไหนบ้าง
1: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีมากเลยครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววันสองวันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได้ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
2: โอเคถ้าท่านฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
1: ห้าสิบปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
3: ขอบคุณมากครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับมารู้จักอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเราเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะ มาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
0: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
0: ทั้งวันเลย
2: แล้วก็
0: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
2: ใช่
0: และเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
0: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
0: 2คน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
0: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
0: บ่าย3
2: ถึง7โมงเช้า
0: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: การทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังนะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
0: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดิน

0: ใช้น้ำหนักเวลายกผ้
1: า
0: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
1: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
0: เช้า
1: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
0: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
1: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
0: ไม่ได้
1: นั่งพักนะฮะเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้เราก็ไม่รู
0: ้
1: กังวลไหมกลัวไหม
0: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
1: ยังไงครับพี่
0: นะก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
1: ์เช่นใส่ถุงมือ
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่แมส
0: ก์
1: ปิดปาก
0: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
1: ่
0: ะ
1: พี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลังปวดเข่า
1: เบาหวาน ก็เป็นเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีอะไรอีก
0: โรคหัวใจ
1: แ
0: ล้วก็นิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
0: ค่ะ
1: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
0: ่นิ้วล็อกก็เราทำงานเยอะอะแล้วก็บิดผ้า
1: การบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
0: ก็ต้องผ่าค่ะ
1: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลยซ้ายหรือขวาออกไปข้างนี้
0: แล้ว
1: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
0: ก็นานละค่ะ
1: ก็ผ่าที่นี่แหละ
0: นะ
1: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรช่วยทำงานมีสุขการเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับอาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยักใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
2: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
3: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีวิธีที่เขาเตรียมมาให้นะต้องใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
4: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มัน7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
5: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว4ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ5ขยะ

0: เคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
1: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
2: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
1: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปน้ำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
2: ้ค่ะ
1: พื้นที่ทำงานถูกไหมครับ
2: ใน
1: การแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสี
2: แดง
1: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้าอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
2: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
1: ออกแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมา
2: อุ๊ยอย่าค
1: ่ะไม่ควร
2: ค่ะไม่ควร
1: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอีแย่หรือว่ารังเกียจไหม
2: ก็
1: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
2: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้ว
1: ทุกคน
2: เพราะ
1: ว่
2: าเราม
1: ี
2: เครื่องป้องกัน
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช้เครื่องป้องกัน
1: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการต่อมาสีขาวแล้วฮะ
2: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
1: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับหนึ่งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ว่านี้เปื้อนน้อย
2: ไ
1: ม่ได้เปื้อนมากยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
1: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
2: เป
1: ื้
2: อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
1: ปลอกหมอน
2: ใช่ค่ะ
1: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
2: ค่ะ
1: เพราะอะไรฮะ
2: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
1: น้ำเหลือง
2: ค่ะ
1: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
2: ่
1: พวกเราได
2: ้
1: หรือว่าคนทั่วไปได้ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำต้องมีการใส่ถุงมือต้องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
2: ใช่ค่ะ
1: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
2: ก็สำหรับตัวสีม่วง
1: สีม่วงนี่เลย
2: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
1: สีแดง
2: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค่ะ
1: สีดำ
2: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
1: เปิดปกติ
2: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
1: อันตราย
2: ถ้าไม่มีอันตราย
1: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
2: มีขยะส
1: ีฟ้าน้ำเงินด้วย
2: สีฟ้า
1: อันนี้คืออะไรคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วแล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
2: ใช่ค่ะ
1: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
2: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
1: นี่ซึ่งดูๆแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วแหละครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตร
3: ทยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วๆไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
4: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้มีการเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
3: ๆ
4: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
3: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
4: ่
3: งั้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆก็แล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
4: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลัง
3: ครับ
4: เพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
3: นะ
4: คะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอันน
3: ี้ก้มไปเลย
4: หลังทำงานมากเกินไป
3: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
4: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ยมัน
3: ทำให้
4: มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
3: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
4: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
3: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
4: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
3: ๆครับ
4: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
3: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
4: มันจะรู้สึกหนักหนักปวดปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
3: ปวดขา
4: จะไม่ได้ปวดหลัง
3: ก็จะไม่รู
4: ้ใช่
3: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงว่าปวดหลังนะ
4: ไม่ค่อย
3: ไม่มี
4: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
3: ีแป๊บเลย
4: อันนั้นอีกอันนึง
3: แ
4: ต่นี่ถ้าเรื้อรังนานๆก
3: ็
4: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
3: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่จะต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหมฮ
4: ะ
3: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
4: ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
3: ช่วยยก
4: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยก
3: ก็คือเครื่องจะเข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮ
4: ะ
3: หรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
0: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
3: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
5: ติดเชื้อใช่ไหมฮะมีครับบางทีน้ำขยะมันกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำตาล้างก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาอักเสบ
0: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บ
6: และขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
3: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
4: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
3: ถูก
4: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
3: ครับ
4: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อยากจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
3: ในกรณีที่ถ้าว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
4: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื
3: ้อ
4: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
3: ้อ
4: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
3: ครับผม
4: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
3: โอ้
4: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
3: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
4: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
3: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
4: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
3: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
4: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
3: แต่
4: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับนึงเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
3: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
4: นับว่าพอ
3: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
4: อ
3: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
3: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วละครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ทางนี้ครับพี่ครับ
1: ครับ
0: ทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนมอนะครับนี่คือเซฟโซนของพี่เลยพี่สามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือมีเรื่องนึงสงสัยอะครับผมท้องเสียถ่ายไม่หยุดครับไปหาหมอหมอก็ไม่ให้กินยาหยุดถ่ายกลับให้ถ่ายเรื่อยๆจะทำยังไงดีครับแค่นี้ก็เพียอยู่แล้วครับ
0: เข้าใจเลยนะครับพี่ครับคนท้องเสียเนี่ยทำไมไม่ให้ยาหยุดถ่ายทำไมต้องปล่อยให้ถ่ายไปเรื่อยๆอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนี่จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณหมอช่วยตอบหน่อยครับ
2: การถ่ายท้องเสียนะคะก็คือในประเทศไทยอะค่ะเราก็เป็นเขตร้อนเนาะจริงๆเวลาเรากินอาหารไปเนี่ยมันก็จะได้รับเชื้อโรคไปที่ค่อนข้างง่ายกว่าประเทศในเขตอื่นๆอยู่แล้วนะคะการที่เราถ่ายท้องเสียเนี่ยมันแสดงถึงการที่เรามีการติดเชื้อทางเดินลำไส้นะคะซึ่งพอเราติดเชื้อไปเนี่ยเวลาเราถ่ายไปอะค่ะมันก็จะมีถ่ายการเอาเชื้อโรคกับการถ่ายนั้นด้วยเนาะเวลาที่เราให้ยาหยุดถ่ายไปมันก็ทำให้เชื้อโรคเนี่ยมันโดนขับออกมาได้น้อยลงนะคะก็จะหายช้าแล้วก็อาจจะแบบมีอาการที่เป็นมากขึ้นได้คนไข้อาจจะบวมปิดเกร็งท้องมากได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็จะปล่อยให้ถ่ายไปนะคะรวมถึงการได้รับยาฆ่าเชื้อเนาะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยสิ่งสำคัญนะคะที่เรากลัวกันมากเลยก็คือการที่สูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกไปอย่างรวดเร็วปริมาณมากเนาะคือถ้าเกิดเราถ่ายไปเยอะจนมีอาการอ่อนเพลียวูบจะเป็นลมหรือว่าใจสั่นอะพวกนี้เราอาจจะใหยาหยุดถ่ายไปช่วยแล้วแปลว่าเรามีอาการของการเสียน้ำกับเกลือแร่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่มีอาการพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกินยาฆ่าเชื้อแล้วปล่อยให้ถ่ายไปเรื่อยๆรวมถึงกินน้ำเกลือแร่ทดแทนไปอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะหายได้เองได้นะคะอาการท้องเสียที่เราควรจะไปพบแพทย์อย่างรวดเร็วนะคะคือการที่เราเริ่มมีอาการของการขาดน้ำและเกลือแร่แล้วนะคะเช่นเรามีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงวูบจะเป็นลมนะคะหรือใจสั่นเหงื่อออกตัวเย็นมากมือเท้าเย็นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์เนาะหรือเริ่มมีอาการของการติดเชื้อจำเป็นที่จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อทางกระแสเลือดแล้วอาจจะมีกินไม่ได้ด้วยนะคะเช่นการมีไข้สูงการถ่ายเป็นบุ๊กเลือดการปวดท้องปิดเกร็งมากพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อแบบฉีดนะคะเรื่องง่ายๆอย่างท้องเสียนะคะเห็นอย่างนี้เนี่ยก็สามารถอันตรายได้ถึงการเสียชีวิตได้เลยนะคะเนื่องจากมีภาวะขาดน้ำหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดที่รุนแรงได้ค่ะคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: ครับผมเข้าใจแล้วครับก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องปล่อยให้ถ่ายไปเอาเชื้อโรคออกจากร่างกายให้หมดนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมส่วนผู้ชมครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมว่านี่คือพื้นที่เซฟโซนนะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามา Channel ด้วยนะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไหม้ๆออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขา

ผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องบางทีเราก็ต้องอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโรคคลาสสิกฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาต่อเนื่องบางคนมองข้ามครับบางคนก็ใส่ใจแต่ว่าใส่ใจจนลืมใส่ใจต่อไปผมกำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองฮะความดันเนี่ยเราจะเห็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าจะต้องกินยาลดความดันเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยความดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือเพชฌฆาตเงียบนะฮะที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บร้ายแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างไปดูกันครับในวันนี้แค่ก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับมาแนะนำพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์จิโรจน์พละเลิศนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อูมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หมอรามานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเมื่อกี้เห็นหน้าอาจารย์แบบมีความแบบเด็กๆไงเราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แบบเป็นเจนใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอาจารย์อายุเท่าไหร่สรุปคือวัยเดียวกันเลย
1: วัยเดียวกันครับ33ปีครับ
0: 33ปี33นี่เราต้องใส่ใจเรื่องความดันแล้วหรือยังอาจารย
1: ์จริงๆอีก2ปีเราก็ถึงเวลาที่ต้องคัดกรองสุขภาพตามแบบคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศนะครับ
0: ก็คือ
1: ตั้งแต่35ปีเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองสุขภาพแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับมันแป๊บเดียวมันถึงวัยที่เราต้องตรวจสุขภาพกันแล้วในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: จริงๆประกอบได้หลายด้านเลยครับ
0: ทาง
1: ด้านกายภาพด้วยจิตใจด้วยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ครอบครัวด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จิตใจด้วย
1: จิตใจด้วยครับ
0: บางคนบอกว่าจิตใจมีผลพอๆกับสุขภาพร่างกายเลยจริงป่ะครับ
1: มันเชื่อมโยงกันเป็นหมดเลยครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะซึมเศร้าใช่ไหมครับเราก็จะไม่สามารถกินยาได้ตามปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทีนี้โรคก็จะรุมเราเข้ามาในตอนนี
0: ้เรื่องของความดันนะครับอาจารย์มันต้องกังวลเฉพาะผู้สูงอายุไหมหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยอย่างเราเนี่ยความดันก็สามารถสูงได้เหมือนกัน
1: โดยปกติแล้วครับความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นในอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป อาหารการกินการออกกำลังกายพวกนี้ครับก็ทำให้พบโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นกันครับใน
0: ครับหลายๆคนที่เราเคยไปโรงพยาบาลกันเนี่ยสิ่งแรกที่หมอเขาต้องทำก่อนทุกครั้งเลยคือเขาต้องเราไปวัดความดัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องวัดความดันก่อนเจอหมอ
1: ทั้งมีหลายอย่างเลยครับนอกจากการวัดความดันจะมีตั้งแต่การวัดความดันการวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายครับอันนี้เป็น4สัญญาณชีพที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพในตอนนี้สมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย4อย่างเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกครับ
0: เป็นเหมือนการคัดกรองอันแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก่อนที่ไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นหาอะไรทุกอย่างเลยนะฮะผมไปหาหมอตาเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนหรือแม้บางทีผมไปสถาบันเสริมความงามเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนเลย
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาคุณหมอความงามเนี่ยบางทีก็ต้องมีหัตถการที่ทำการฉีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราความดันเราหิตสูงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดออกเยอะผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดได้หรือว่าคนตอนที่ทำหัตถการตื่นเต้นมากความดันขึ้นสูงผิดปกติก็มีเหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าบางทีความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากความตื่นเต้นด้วย
1: ด้วยเหมือนกันครับ
0: หรอ
1: ใช่ครับอย่างบางคนเดินมาไม่ทันนั่งพักครับก็มาวัดความดันเลยกำลังเหนื่อยอยู่ความดันก็ขึ้นเหมือนกันครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ใช่ภาคความดันจริงก็ได
0: ้โอเคแล้วผมไม่เคยสนใจเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะมันก็เครื่องก็จะวิ่งไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นของผมไม่เข้าใจรอแค่ว่าพอเสร็จตื้ดปุ๊บทางพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะความดันปกติคือเลขอะไรกันแน่ครับ
1: ถ้าโดยปกติแล้วครับความดันนี้ควรจะอยู่ในช่วง120ถึง129ครับส่วนตัวล่างก็ประมาณ70ถึง79ไม่ควรจะเกินนี้ครับ
0: ตัวล่างตัวบนคืออะไรครับ
1: ความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่หัวใจเราบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับส่วนความดันตัวล่างเนี่ยเป็นความสามารถของหลอดเลือด ที่หลังจากบีบตัวไปแล้วครับในการที่จะคงความดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายครับตัวบนเกิดจากหัวใจต
0: ั
1: วล่างเกิดจากหลอดเลือดของเรา
0: เพราะฉะนั้นมันควรจะต่ำทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่า
1: ใช่ครับควรจะอยู่ในค่าปกติทั้งคู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับต่ำมากเกินไปก็มีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกัน
0: โอเคโอเคพอเข้าใจแล้วนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความดันนะความดันมันมีเวลาเราเห็นจากตัวเลขเครื่องมีสองอันอันแรกนี่คือการบีบของหัวใจ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการบีบของหัวใจหมายความว่าเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบเนี่ยมันต้องบีบที่พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับถ้าบีบพอดีเราก็จะไม่หน้ามืดแต่ถ้าเกิดความดันต่ำบางทีบีบไม่ไปถึงเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยหน้ามืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอันที่สองคือถ้าเกิดมันเป็นปกติก็คือมันไหลในแบบ stable อย่างเงี้ยนะฮะ
1: ใช่ถ้าหลอดเลือดไม่มีการแข็งตัวผิดปกติหลอดเลือดก็จะยังคงความดันในการที่จะในช่วงที่หัวใจคลายตัวไม่มีการบีบครับก็ยังมีการส่งเลือดไปเลี้ยงได้ระดับนึงเหมือนกัน
0: แล้วความดันสูงมันไม่ดียังไงอ่ะความดันสูงมันไม่ใช่ว่าเลือดเลี้ยงเร็วสมองไบรท์ยังไงนะ
1: ถ้าเกิดเพราะว่าความดันสูงมันคือการที่หัวใจเราครับบีบตัวสู้กับความดันส่วนปลายครับก็เราลองนึกภาพฉีดน้ำผ่านสายยางก็ได้ครับ ถ้าเกิดเราบีบมันก็จะพุ่งไปแรงใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่แรงที่มันไปโดนกับสิ่งของที่เราฉีดนะครับม
0: ัน
1: ก็เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับ อย่างเช่นเรารดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับถ้าเราปล่อยสายยางด้วยความดันปกติใบไม้ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราฉีดบีบให้มันแรงขึ้นใบไม้กระเด็นหมดเลยใช่ไหม
0: ร่างกายก็เหมือนกันนี่
1: ร่างกายก็เหมือนกันครับส่วนปลายของเราเนี่ยก็อย่างเช่นสมอง
0: ครับ
1: เส้นเลือดในตาเส้นเลือดที่ไตพวกนี้ครับถ้าเกิดความดันสูงเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน
0: โอเคเราปูประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับหลากหลายข่าวเลยนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นเหตุการณ์ของผู้ชายวัย37ปีซึ่งอาจารย์37ปีมันก็ยังไม่ต่างจากวัยเราเท่าไหร่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยกลางคน
1: วัยกลางคน
0: ใช่ไหมครับ37ปีครับเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูงมานานกว่า4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไปเลยนะว่าอายุน้อยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ37ปีมาด้วยอาการหมดสตินะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งวัดความดันเนี่ย230ต่อ125นี่สูงมากใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้สูง
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกปกติต้องเท่าไหร่นะ
1: 120ครับ
0: ต่ออะไรนะ
1: ถึง129ตัวล่าง70ถึง79
0: อันนี้เกินว่าแทบจะอีกครึ่งนึงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าสูงมากครับภาพที่เห็นคือแม่และภรรยาของเขาเนี่ยยืนร้องไห้อันนี้สะเทือนใจมากซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปชีวิตเขาก็เหมือนคนวัยทำงานหลายๆคนครับก็คือยุ่งนั่งหน้าคอมทั้งวันแล้วก็สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากินรวมถึงชอบกินอาหารแปรรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักพุ่งครับจน BMI เนี่ยไปแตะที่42BMI คืออะไรครับคุณหมอ
1: เป็นดัชนีมวลกายครับปกติเราจะหาค่านี้ก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองครับก
0: ็
1: จะได้ค่าปกติมาปกติจะอยู่แค่ 18.5 ถึง 22.9 ครับ
0: นั่นหมายความว่า42นี่คือแบบเยอะมาก
1: 42เป็นเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับ
0: ภาวะอ้วนนะครับแต่ก็ผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะวิทย์ว่าเดี๋ยวค่อยลดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเขาไม่ได้แค่มีความดันสูงครับแต่ยังเป็นเบาหวานชนิดที่2และไขมันในเลือดสูงด้วยครับซึ่งสรุปก็คือเขาอยู่ในภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงซึ่งอันตรายมากๆนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือสมองบวมได้จากประวัติเนี่ยเคยมีความดันสูงแบบนี้เนี่ย4ปีแล้วก็คืออยู่ในที่170ถึง180นะครับแต่ไม่เคยรักษาต่อเนื่องบวกกับเบาหวานและไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นเส้นเลือดเปราะแตกง่ายซึ่งถือว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับฟังจากเคสนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของความดันเนี่ยในวัยประมาณ30กว่าๆหลายคนก็จะมองข้ามไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนวัย50แต่จากเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วว่า30กว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับทำไมมันถึงทำให้มันสูงขึ้นมาได
1: ้ครับจริงๆก็จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเองกับปัจจัยที่เราทำให้มันเกิดขึ้นครับ ป
0: ั
1: จจัยที่เกิดขึ้นเองแล้วอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะความดันโลหิตสูงได
0: ้ทำไมอายุเพิ่มขึ้นมันต้องความดันโลหิตสูง
1: เพราะว่าหลอดเลือดเรามีความแข็งเกิดขึ้นครับพอหลอดเลือดแข็งเกิดขึ้นหัวใจก็บีบสู้กับแรงของหลอดเลือดอันนี้ก็เลยทำให้ความดันตัวบนสูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
0: ลองคิดภาพตามไปเรื่อยนะก็คือพอเราแก่ขึ้นเนี่ยหลอดเลือดยังเป็นเส้นเดิม
1: ใช่ครับ
0: มันก็แก่ตามเราเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เหมือนเขาบอกไงไม้แข็งไงไม้แก่ยิ่งแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันแข็งการบีบตัวผ่านไปมันก็เลยยากขึ้นก็เลยต้องบีบแรงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคความดันเลยสูงขึ้นอ
1: ัน
0: นี้เป็นปกติ
1: อันนี้ถ้าสูงเกินระดับก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันต้องรักษาเหมือนกันครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าเป็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นความดันอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้โอเคครับ
1: ครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับในบางคนอายุเพิ่มขึ้นความดันอาจจะลดลงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นสภาพร่างกายที่ผอมลงตัวเล็กลงตัวมวลดัชนีมวลกายเริ่มลดลงอาจก็อาจจะมีความดันลดลงได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมแต่ปัจจัยอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่ากรรมที่เราเรียกกันเน
0: า
1: ะ
0: ความดันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครับ
1: มีส่วนเหมือนกันครับในบางรายแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจะเป็นจากสาเหตุที่เราแก้ไขได้มากกว่าซ
0: ึ่
1: งเป็นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงลดเค็มเรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายด
0: ื่
1: มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันสูงขึ้นได้หมดเลย
0: อันนึงที่ผมค่อนข้างสงสัยนะครับหลายคนจะเตือนว่าเวลากินเค็มหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้ความดันสูงมันเพราะอะไรครับยังหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ
1: ตัวเกลือโซเดียมครับเป
0: ็
1: นตัวที่ดึงน้ำกลับเข้ามาสู่ร่างกายครับเมื่อมีปริมาณน้ำในร่างกายมากตัวหัวใจก็ต้องบีบตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับก็เลยทำให้ความดันสูงขึ้นได้ครับ
0: ครับส่วนไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยทำไมมันเพราะว่ามันไปบังหลอดเลือดเหรอครับมันเลยทำให้ต้องบีบแรงหรือว่าม
1: ีหลายปัจจัยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากไขมันที่ไปเกาะตัวหลอดเลือดเองทำให้หลอดเลือดมันมีการแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกับสาเหตุแรกที่พูดไปนะ
0: ครับ
1: กับอีกอย่างนึงคือการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องครับก็อาจจะเห็นบางคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มนี้ครับก็จะมีการสร้างฮอร์โมนมีการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งไปรบกวนฮอร์โมนไปรบกวนการทำงานของร่างกายก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน
0: โอเคมันมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือแบบที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้
1: ใช่
0: ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุใช่ไหมครับอายุกับกรรมพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: แต่คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็ก
1: ๆ
0: แต่สิ่งที่ควบคุมได้เนี่ยคือปัจจัยหลัก
1: ใช่ครับประมาณ 70% เลยครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
0: ้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างครับ
1: ที่ต้นข่าวพูดมาเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการครับไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพถึงจะรู้ว่าอ้าวความดันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆครับมันมีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย
0: ครับ
1: อย่างในเคสนี้ก็คือเป็นมานานและ4ปีไม่ได้รักษาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะ

0: อะไรความดันสูงก็สูงไปเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรบางคนบอกชอบบอกว่าไม่เห็นปวดหัวเลยไม่เห็นเวียนหัวเลยแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเลยครับมีอาการอีกทีนึงก็คือตอนที่หนักเลยก็ได้ครับอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้ครับเส้นเลือดสมองตีบได้เป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็โดนทำลายไปเหมือนกันไตก็เสื่อมลงตาก็เสื่อมลงได้เพราะว่าเส้นเลือดในตามันถูกทำลายไปครับ
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับบางทีมันอาจจะกู่ไม่กลับแล้วก็ได้เพราะว่าอวัยวะพวกนี้บางทีเสียไปแล้วอาจจะซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าเดิมก่อนที่จะเสียหายด้วย
1: ความดันโลหิตสูงนี่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนไหนบ้างครับหลัก
0: ก็อย่างเรื่องของหัวใจสมองตาไตครับ
1: ส่วนสำคัญหมดเลยนะ
0: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับทุกส่วนเลยที่พูดไป
1: โอเคเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกเนี่ยมันแทบจะไม่แสดงอาการเลยใช่ไหมครับควรสังเกตหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมอ่ะหรือเราควรจะต้องตื่นตัวกับตรงไหนดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่ป๊อกกันฮะมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนเลยมันก็ปึ๊บแล้วก็ลงไปเลยก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบอุ้ยปวดหัวอะไรมันปึ๊บไปเลยฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับ
0: ในบางรายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่บางรายเท่านั้นครับอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะได้บ้างแต่ไม่อยากให้ยึดอาการเหล่านี้เป็นอาการสำคัญของโรคเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าต้องมีอาการเหล่านี้ถึงจะความดันโลหิตสูงครับเราก็จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ตรวจขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่อายุ35ปีควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวหน
1: ึ่
0: งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับแต่ว่าในบางรายที่ก่อนอายุ35ปีอย่างในรายนี้ใช่ไหมครับที่มีภาวะอ้วนลงพุงม
1: ี
0: โรคความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคเบาหวานในกลุ่มเนี่ยครับอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุ35ปีอยู่แล้วครับ
1: อย่างพวกเราทุกวันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพนะครับมันจะมีการตรวจไขมันใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการความดันใช่ไหม
0: ปกติถ้าเกิดว่ามีการแพ็กเกจตรวจสุขภาพครับก็จะมีการตรวจวัดความดัน
1: อยู่แล้วใช
0: ่
1: ป่ะครับแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราตรวจสุขภาพนี่คือมันตรวจมาคัดกรองอยู่แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างโรคอื่นที่มันจะมีผลต่อเนื่องกันนะฮะ
0: มีผลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเช่นความดันโลหิตสูงก็ทำให้โรคเบาหวานแย่ลงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นวงจรที่วนไปวนมาหมดเลยครับเบาหวานความดันไขมัน
1: เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลย
0: 3โรคยิ่งมีร่วมกันการที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้คุมระดับความดันได้แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานเองก็ส่งผลต่อหลอดเลือดการที่มีโรคไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ความดันโลหิตแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเปราะเส้นเลือดมีความแข็งตัวเกิดขึ้นครับตัวความดันเองก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายก็ยิ่งทำให้อวัยวะส่วนปลายเสียหายก็จะทำให้โรค2โรคเนี่ยครับทั้งเบาหวานแล้วก็ทั้งความดันแย่ลงเหมือนกันครับ
1: โอเคอันนี้พอเห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกัน
0: ใช่
1: มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามอาจารย์มากนะฮะคืออยากรู้เองมันเวลาวัดความดันนะครับทำไมมันถึงต้องเอาอันนี้มารัดแขนแล้วมันก็แบบบีบเข้าบีบออกบีบไปบีบมาแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นตัวเลขอ่ะมันใช้หลักการอะไรผมแค่อยากรู้เฉย
0: เคยเห็นวิธีวัดน่าจะเคยเห็น2แบบกับแบบที่คุณหมอวัดกับแบบที่ไปเข้าเครื่องอัตโนมัติในการที่เขาวัดออกมา
1: อ้าวคุณหมอวัดยังไงนะ
0: คุณหมอวัดก็จะใช้ตัวสายรัดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นการบีบ
1: เคยเห็นครับอันนั้นรุ่นเก่าเลย
0: ใช่ครับอันนั้นจะใช้เป็นวิธีการฟังในการที่จะฟังเสียงของความดันที่เราบีบเข้าไปครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ใช้เป็นการฟังจากเสียงการบีบส่วนอีกวิธีนึงจะใช้เป็นการสั่นครับการสั่นของตัวเครื่องที่บีบครับจะคำนวณค่าออกมาเป็นค่าความดันครับ
1: เอามาคำนวณได้ออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะก็งงว่ามันต้องบีบจนสุดแล้วก็ถึงจะคลายแล้วก็บีบแล้วตัวเลขก็วิ่งไปวิ่งมาถึงจะมาปึ๊กตรงนั้นได้โอเคคือที่ถามความดันเยอะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วเข้าสู่กระบวนการปกติในการวัดความดันแล้วทุกครั้งเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าโอเควันนั้นปกตินะคะแต่วันนี้มันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าอยู่ดีพยาบาลทักว่าปกติความดันสูงไหมคะเราก็เลยหันไปดูตัวเลขปรากฏว่ามันอยู่ที่144ซึ่งบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยความดันสูงนะพยาบาลก็หรอไม่เคยหรอคะเราก็เลยแบบไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยลองพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาวัดใหม่อีกรอบมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าอยู่ที่130
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้ามันแบบลดลงมาแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะลดไม่ปกติเนี่ยถือว่ามันผิดปกติไหมหรือว่ามันเกิดจากการที่เราเหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นกันแน
0: ่จริงๆแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดันด้วยครับ
1: คือยังไงฮะ
0: เช่นคืนก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลครับคืนนั้นก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบางคนตื่นเต้นไม่ได้นอนครับความดันก็อาจจะขึ้นสูงได้เป็นปกติเหมือนกันกับเวลาที่

0: เรามาโรงพยาบาลเราควรจะไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็งดดื่มชากาแฟอย่างน้อยประมาณ30นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันครับแล้วก็ก่อนวัดความดันเนี่ยก็ควรจะนั่งพักประมาณ5นาทีก่อนถ
1: ้
0: าเกิดว่าเดินมาแล้ววัดเลยความดันก็จะขึ้นสูงเหมือนกัน
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดว่าวัดแล้วยังมีความดันโลหิตยังสูงอยู่อาจจะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลครับ
1: คืออะไรอาจารย
0: ์คล้ายๆกลัวหมอครับ
1: เอ้ยว่าอันนั้นที่มาโรงพยาบาลน่าจะมีส่วนเรารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: จริงๆเป็นเยอะมากเลยนะครับมาวัดความดันที่โรงพยาบาลสูงทุกครั้งเลยครับ
1: ครับ
0: แต่บอกว่าอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันไหมลองวัดความดันให้หน่อยปกติทุกครั้งเลยครับ
1: มันเป็นแปลกดีเนาะ
0: เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากเลยครับแล้วก็บางทีการที่เราเจอภาวะแบบนี้แล้วเราคุณหมอบางคนไม่ทันได้วัดซ้ำครับไปรีบปรับยากลายเป็นว่าพอกลับบ้านไปความดันร่วงเพราะว่าตอนที่บ้านเขาปกติอยู่แล้วพอไปกินยาความดันเพิ่มความดันก็ตกลงไปอีก
1: โอเคได้ครับเริ่มต้นประมาณนี้เกี่ยวกับนะครับยังอยู่กับเรื่องความดันนะครับเมื่อกี้เรารู้จักกันละว่าความดันสูงเป็นยังไงนะครับมาถึงเรื่องนึงครับแพทย์เตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกินเหล้าแต่ไม่กินยากลัวตีกันอาจถึงขั้นพิการนะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์นะครับเป็นเจ้าของ Facebook หมอประชาผ่าตัดสมองให้ความรู้กรณีที่ชายวัย67ปีครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายกินเหล้าแต่ไม่กินยาความดันโดยบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่กินยากลัวมันจะตีกันต้องรีบไปผ่าโคม่าแล้วคนไข้เส้นเลือดสมองแตกออกไม่มากแต่ดันไปอุดตันทางเดินน้ำเลี้ยงสมองทำให้ช่องน้ำเลี้ยงสมองตันแรงดันในสมองก็เลยสูงตอนกลางคืนเนี่ยคนไข้ชอบแย่ลงแรงดันสมองจะเพิ่มขึ้นจากคาร์บอนไดที่คั่งนะครับเราหายใจช้าลงคนไข้ที่นอนดูอาการทางสมองจะแย่ลงตอนกลางคืนดึกๆเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะต้องมาผ่าตอนกลางคืนดึกๆนะครับนายแพทย์ประชาบอกว่าหลังรับตัวผู้ป่วยเนี่ยได้ทำการสแกนสมองครับพบว่าเลือดออกไม่มากคำนวณเลือดออก20 cc ซึ่งไม่ต้องผ่าตัดคนไข้รู้สึกตัวดีให้ยาความดันแล้วก็ให้ยาห้ามเลือดแต่คืนที่2เนี่ยคนไข้มีอาการซึมลงมาก CT สแกนซ้ำพบว่าเลือดในสมองเนี่ยไม่ได้ออกเพิ่มแต่ว่าช่องน้ำเลี้ยงสมองสองข้างโตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้มีอาการโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจและต้องผ่าตัดด่วนเพื่อระบายน้ำเลี้ยงสมองเพราะว่าก้อนเลือดก้อนเล็กๆมาอุดตันทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อระบายน้ำเลี้ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังดื่มเหล้าขอให้กินยาคนละเวลากับการดื่มมิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนพิการจากเส้นเลือดสมองแตกเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายอันนี้คุณหมอก็แนะนำมานะครับก่อนที่จะเข้าคำถามเกี่ยวเรื่องการรักษาเนี่ยผมสอบถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหล้ากับยาคือยังไงอ่ะมันกินเหล้าแล้วมันความดันสูงหรอหรือว่ายังไงทำไมก็ถึงไม่กินพร้อมกันนะ
0: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามกินพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่ายาตัวนั้นมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางตัวกินพร้อมกับแอลกอฮอล์แล้วยาจะถูกทำลายไปบางตัวอาจจะมีการดูดซึมมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองก็จะไปยุ่งกับเอนไซม์ตับ
1: ครับแล้วจริงเป็นความดันโลหิตสูงกินเหล้าได้ไหม
0: ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่กินจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าความดันสูงกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ความดันสูงขึ้นไหม
0: สูงขึ้นครับ
1: เพราะว่ามันแบบ
0: เวลาที่เราดื่มเหล้าก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการบีบตัวของหลอดเลือดที่มากขึ้นความดันก็เลยจะสูงขึ้นกับตัวแอลกอฮอล์เองครับก็เป็นตัวไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันอวัยวะบางส่วนที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงแล้วแต่เขาอดใจไม่ไหวใช่ป่ะเขาก็เลยต้องกินเหล้าด้วยใช่ป่ะ
0: จริงๆก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายดีกว่า
1: คือโอเคคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงครับปัจจุบันการรักษามียังไงบ้างครับ
0: ก็มีเริ่มตั้งแต่การไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาครับการไม่ใช้ยาก็คือตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นการรับประทานอาหารอันหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยก็คือการลดการกินเค็มครับพอเราพูดถึงว่าการลดการกินเค็มเราอาจจะว่าลดยังไงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่เติมเกลือหรือเปล่าก็วันก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วอะไรครับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอะครับคนนี้จะมีลดเค็มมีปริมาณเกลือโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าครับ
1: จริงๆเราต้องลดเค็มหรือลดโซเดียมนะอาจารย
0: ์ตัวความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมเนี่ยนะครับ
1: ความเค็มมาจากโซเดียม
0: ใช่ครับ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราบางทีไม่รู้ว่ามันเค็มนะอย่างเช่นผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่สังเกตไอ้ป้ายฉลากเนี่ยแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือพวกไส้กรอกอะไรต่างๆปรากฏว่าโซเดียมมันปี๊ดมากเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่มันไม่เห็นได้เค็มอะไรขนาดนั้นเลย
0: บางอย่างครับที่เป็น เกอรี่หรือว่าอาหารแปรรูปครับเขาจะต้องใส่สารบางอย่างที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพื่อคงสภาพหรือว่าแปรรูปอาหารนั้นขึ้นก็จะมีตัวโซเดียมเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีรสเค็ม
1: เพราะบางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมสูงมากเลยก็เกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นควรต้องกังวลกับโซเดียมพอสมควร
0: ใช่ครับ
1: โอเคขอย้อนไปนิดนึงครับคุณหมอครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องได้รับยาความดันคือมันต้องถึงขั้นไหนอ่ะหมอถึงจะต้องให้ยาความดันในการที่เป็นโรคความดันสูงแล้วครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่วินิจฉัยเนี่ยความดันโลหิตสูงประมาณไหน
1: ครับ
0: มีโรคร่วมอะไรหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ามีโรคเบาหวานแล้วหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองฮะเราก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องรีบให้ยาไวกว่าเราอาจจะไม่ได้รอให้คนไข้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ยาในทันทีครับก็จะแนะนำในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก่อนอันดับแรกก็คืออาหารอย่างที่บอกไปเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วการลดน้ำหนักอันนี้ก็ช่วยลดความดันได้ 5-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับต่อการลดน้ำหนักประมาณ 5-10% อันนี้ดีมากเลยอีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารที่เป็นเรื่องของความเค็มแล้วครับก็จะมีอาหารบางกลุ่มที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันครับของถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแนะนำผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงตามสสส.ใช่ไหมครับครึ่งจานเนี่ยก็เป็นผักส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรต
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรารับประทานได้อย่างไรครับก็จะช่วยลดความดันได้ระดับนึงเหมือนกันครับหลังจากนั้นที่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเราก็จะแนะนำว่าเริ่มรับประทานยาเถอะเพื่อให้ควบคุมความดันให้ได้จะได้ไม่มีผลเสียต่ออวัยวะส่วนปลายหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นมาตรวจอีกทีนึงถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได
0: ้ก็มีบางคนนะครับที่ทำได
1: ้บางคนทำได้
0: ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะลดให้ได
1: ้ครับ
0: ก็มีเหมือนกันครับ
1: พอถึงขั้นตอนการรักษาที่มันเกินจุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินยาคือเป็นทางเดียวป่ะครับหรือว่าเรามีวิธีอื่นด้วยหรือว่าส่วนใหญ่คือกินยา
0: ต้องรับประทานยาร่วมกัน
1: ยาเนี่ยมันไปทำอะไรครับ
0: ยาออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากเลยบางกลไกก็คือไปขยายตัวหลอดเลือดบางกลไกไปยับยั้งฮอร์โมนที่เป็นตัวดึงเกลือโซเดียมกลับเข้ามาในเลือดครับยาบางตัวเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะก็จะลดปริมาณน้ำในเลือดก็ทำให้ความในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ครับ
1: ก็คือยาที่ไปช่วยในส่วนที่มันทำให้มันแบบเลือดมันไปได้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่กินยาความดันเนี่ยครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขากินยาความดันเหมือนเขาต้องกินเป็นยาในชีวิตประจำวันเลยครับต้องกินไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันสามารถหยุดยาแล้วก็หายขาดกลับมาเป็นปกติได
0: ้การรับประทานยาไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะคุมความดันได้ดีเพียงพอที่จะหยุดยาได้คุณหมอก็จะนัดติดตามความดันหลังจากที่ความดันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่พอใจแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆครับแต่ไม่อยากให้ลดเองนะครับบางคนเห็นว่าความดันปกติแล้วนี่หยุดกินเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้วัดความดันไอ้ช่วงที่ความดันขึ้นสูงระหว่างหยุดยาครับอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคนสั่งลดยาเองอาจจะลดทีละครึ่งนึงลดลงไปเรื่อยๆจนสามารถหยุดยาได้ก็จะไม่ต้องกินยาระยะยาวได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อมีบางคนที่หยุดยาได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันครับ
1: หยุดยาแล้วกลับมาดันสูงได้อีกไหม
0: ได้เหมือนกันครับก็อย่างถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนที่สามารถหยุดยาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองดีขึ้น
1: ครับ
0: งดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่รับประทานอาหารดีขึ้นลดเค็มได้พอเขาเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เราบอกไปตอนแรกคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็อาจจะกลับมามีความดันสูงได้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าถึงจุดเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากลับมากินยาเหมือนเดิมครับ
1: ครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก็คือบางทีเนี่ยมันเกิดความดันสูงจากกรณีที่เส้นเลือดของเราอาจจะแข็งหรืออาจจะเปราะใช่ไหมครับแล้วเรากินยาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นแต่ถึงว่ามันคราวนี้ถ้าเกิดเราหยุดกินยาเนี่ยเส้นเลือดเรามันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นแบบเส้นเลือดปกติที่ดีๆเหมือนตอนแรก
0: เวลาเส้นเลือดแข็งสาเหตุหนึ่งอาจจะมีไขมันมาเกาะบริเวณเส้นเลือดครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมระดับไขมันได้ดีหรือว่าในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยครับถ้าเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีครับก็จะสามารถทำให้หลอดเลือดที่มีไขมันมาเกาะครับลดลงได้เหมือนกัน
1: ฟื้นฟูได
0: ้ฟื้นฟูได้ครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้ระดับนึงเหมือนกัน
1: ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนหลอดเลือดได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับ
1: มันเยอะไปหมด
0: มันเยอะไปหมดทั่วร่างกายเลยครับ
1: โอเคนะฮะนอกจากการใช้ยาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมาอันดับต้นๆเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คือยังไงเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีมากกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้เหรอฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็ทำกันได้ไหมครับมันดูยากเหมือนกันนะ
0: ส่วนใหญ่ทำได้ครับ ก็คือหลังจากที่เรานัดมาทุก

0: ครั้งเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างในรอบที่ผ่านมาได้ลองปรับอะไรบ้างไหมก็จะมีกลุ่มที่ทำได้ในกลุ่มนี้เราก็จะเอามาเป็นโรลโมเดลในการที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นว่าเขาทำยังไงเขาอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการกินที่มันยังพออร่อยอยู่เขาก็จะมีการแชร์กันในกลุ่มเหมือนกัน
1: อ๋อความดันโลหิตสูงเนี่ย worst case จริงๆมันนำพาไปสู่ความน่ากลัวขนาดไหนครับ
0: เสียชีวิตได้เลยนะครับ อย่างในเคส2เคสแรกที่เล่ามาก็คือหมดสติโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันเนี้ยเป็นภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงคือเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาในบางกลุ่มก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดได
1: ้
0: กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบภาษาบ้านๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
1: อันนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้โรคเกี่ยวกับความดันสูงการที่เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหลายคนกลัวมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เสียชีวิตไงพอไม่เสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พิการแบบติดเตียง
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยใช่ไหม
0: สามารถฟื้นฟูได้กลับไปใกล้เคียงเดิมได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หายทั้งหมด 100% ครับ
1: เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันแตกไปแล้วสมองพังไปแล้วเหรอครับหรือว่าไง
0: สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาเป็นปกติได้ 100% ครับอาจจะมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกเพื่อเพิ่มใยสมองให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันไม่ฟื้นฟูคร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันคุมได้ดีๆแบบนี้ตลอดเนี่ยความเสี่ยงตัวนั้นก็จะน้อยลง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะความดันไขมัน
0: เบาหวาน
1: ด้วย
0: ใช่ครับสามโรคหลักเลยครับ
1: สามโรคหลักนี้สามารถนำพาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลย
0: ได้ทุกโรคเลยครับ
1: โอเคส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรกันหนักสุดคอมโบ
0: คอมโบกันเลยครับที่เราเจอเยอะๆเนี่ยครับ
1: ฮะโอเคชีวิตยากเนาะยากไหมอาจารย์คิดว่าชีวิตมันยากไหม
0: จริงๆมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเรื่อย
1: ๆ
0: คนที่ดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วัยกลางคนพออายุมากขึ้นเขาก็จะเองดูแลตัวเองได้ดีอยู
1: ่ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาช่วยในการรักษาตัวความดันโลหิตสูงนอกจากยาที่เราต้องกินกันทุกวันนี้ครับ
0: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องยาเองเลยก็อาจจะมีการปรับรูปแบบยาให้กินได้ง่ายขึ้นครับเช่นจากเดิมเรามียา1ตัวก็กิน1เม็ดก็อาจจะมียาที่ผสมกัน2ชนิดใน1เม็ด3ชนิดใน1เม็ดก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นการลืมกินยาก็จะลดลง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันต้องกินเยอะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อรวมได้
0: ครับ
1: โอเค
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องความดันก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความดันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อก่อนก็เราถามว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านไหมที่ทางบ้านก็จะบอกไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหลังๆก็จะบอกโอเคมีเครื่องนึงใช้ได้ทั้งหลายคนในบ้านเลยคุ้มมากอย่างสมาร์ทวอชเองก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ได้เหมือนกันครับถึงแม้จะวัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถพวกขึ้นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
1: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
0: ใช่
1: ไหมครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
0: ใช่ครับ
1: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
0: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
1: ใช่ว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่สังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ชัดไม่พูดซึมผิดปกติมีหน้าเปี้ยวปากเปี้ยวหรือว่ามีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพวกนี้ครับเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกได้หมดเลย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรานำส่งโรงพยาบาลไวภายใน 3-4.5 ชั่วโมงครับมียาที่พอจะสลายลิ่มเลือดที่ตันเพื่อให้เลือดกลับไปเรียนได้ตามปกติในบางรายให้แล้วสำเร็จก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงเกือบ 100%
1: ครับ
0: แต่ก็มีบางรายที่ไม่สำเร็จเหมือนกันครับ
1: เรามีเวลาในการให้สมองมันจัดการได้เหมือนถือว่าก่อนที่จะพังอ่ะนานเท่าไหร่3-4ชั่วโมง
0: ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในการตัวสลายริ่มเลือดครับก็ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงครับ
1: สมมติถ้าเกิดส่งเห็นอาการปุ๊บนำส่งโรงพยาบาลละลายได้ทันเนี่ยก็โชคดี
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วถ้าเกิดแตกอ่ะ
0: ถ้าเกิดแตกเนี่ยการฟื้นฟูก็อาจจะยากกว่าหน่อย
1: ครับ
0: การรักษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันให้มันกลับมาปกติถ้าเกิดว่าเลือดออกปริมาณมากเกินกว่าที่สมองจะรับไหวพอเลือด

0: ออกมากความดันในสมองจะเพิ่มมากขึ้นครับอาจจะมีอาการซึมหมดสติได้มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์โรคระบบประสาทครับเขาก็จะพิจารณาไปผ่าตัดเอาปริมาณเลือดออกเพื่อลดความดันในศีรษะครับ
1: โอเคอ่ะประมาณนี้น่ากลัวไหมล่ะ
0: น่ากลัว
1: นะว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบรู้ตัวกันให้ทันประมาณตอนนี้อย่างแรกเลยง่ายๆนะฮะลองลดบุหรี่บุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดแทบจะทุกโรคเลย
0: ทุกโรคอ
1: ย่าง EP ที่แล้วผมคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดตัวกระตุ้นเหมือนกันบุหรี่เหล้าแล้วก็อาหารที่เป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ประมาณหนึ่งจะบอกว่าไม่กินเลยนี่ก็ยากเหมือนกันประมาณนึงอาจารย์กินไหมอาจารย์ไม่กิน
0: กินครับ
1: ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วเห็นแบบเห็นเคสแบบนี้บ่อยอาจารย์แบบหลอนไหมเวลาเรากินอาหารอะไร
0: ผมก็กินเหมือนคนปกติเลยครับเบเกอรี่ขนมเค้กอะไรผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าโอเคก็อาจจะมีลิมิตหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเจอเรื่องนี้แล้วใจแป้วไปเลยนะฮะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครับชี้วิจัยโรค NCD เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์นะครับแม้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่นะครับอาหารแล้วก็พลังงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มีอุบัติการน้อยลงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรสมีกุศลรองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งพบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและคาดว่าในปี68นี้จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1.56 พันล้านคนที่สำคัญครับปัจจุบันพบอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการนะครับที่เกินแล้วก็มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมนิยมบริโภคอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหารับประทานง่ายแต่มีปริมาณไขมันโซเดียมน้ำตาลและพลังงานสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยนะครับและจากงานผ่านมาเนี่ยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายได้นั้นมักมาจากการเบื่อหน่ายท้อแท้ที่โรคนี้ต้องการรักษาต่อเนื่องยาวนานประกอบกับความเชื่อที่ว่าเป็นโรคของเวรกรรมครับจึงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นหากยิ่งตรวจพบและเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าใดยิ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคของเวรกรรมมาเป็นโรคของพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้และหันมาใส่ใจดูแลเรื่องการกินการอยู่การจัดการความเครียดการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับ
2: มันฟังดูก็มีกำลังใจนะแต่พอทำจริงก็ยากเหมือนกันนะ
0: ยาก
1: ใช่ไหมครับ NCD คืออะไรครับนอกจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันคือมีอะไรอีกบ้าง
0: NCD เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า non communicable disease ครับ
1: ครับ
0: ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ครับ
1: มันแสดงว่ามันก็ต้องมีโรคติดต่อเรื้อรังด้วย
0: โรคติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นวัณโรคเนี่ยครับ
1: อันนั้นโอเคง่ายคือโรคติดต่อ
0: ใช่
1: ที่มันติดต่อกันได้
0: มีการแพร่สู่หากันได้แล้วก็เป็นทีก็เป็นระยะเวลานาน
1: ครับ
0: ถ้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นเนี่ยครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: ไม่ติดต่อเรื้อรังมันมีโรคไม่ติดต่อปกติด้วยอาจารย
0: ์โรคไม่ติดต่อ
1: คือมันเห็นมันเรื้อรัง
0: เข้าใจเป็นแล้วหายก็จะไม่ใช่เรื้อรังครับแต่ว่าโรคตัวนี้
1: คือเป็นต่อเนื่อง
0: ใช่ก็จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานาน
1: เอาง่ายคือเมื่อคืนที่เราคุยกันไปสองข่าวแรกนี่แหละเบาหวานความดันแล้วก
0: ็ไขมันในเล
1: ือ
0: ด
1: ไขมันไม่ติดต่อเรื้อรังโอเคปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCD เนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะ
0: เยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปเริ่มรับประทานอาหารที่ไขมันสูงพลังงานสูงน้ำตาลสูงกันมากขึ้นครับเกลือโซเดียมก็สูงด้วยทั้งหมดเนี้ยก็ทำให้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะหลังๆเนี่ยครับ
1: ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยเป็น NCD นะครับอาจารย์มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถมีอะไรที่คัดกรองได้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็จริงๆเกณฑ์การคัดกรองก็ยังอยู่ที่35ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนอย่างเงี้ยก็ภาวะเหล่านี้เราเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะเอามาคัดกรองก่อนครับว่ามี3โรคเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่า
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราวัดเอวอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: วัดเอวแล้วมันเกิน90เซนติเมตร
0: ในผู้ชาย
1: ในผู้ชายซึ่ง

0: นั่นถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนอ้วนเนี่ยแต่ร่างกายดีมากเลยมีไหม
1: ถ้าอ้วนแต่ร่างกายดีแสดงว่าตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาเขาอาจจะเพิ่งอ้วนยังไม่นานยังการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการสร้างสารอักเสบในร่างกายยังไม่ได้มากเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ภาวะอ้วนเนี่ยเป็นต่อเนื่องไประยะเวลานานเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยครับก็จะมีสารโรคเนี้ยตามมาแน่นอน
0: นั่นหมายความว่าไม่มีหรอกคนที่อ้วนแบบอ้วนต่อเนื่องแล้วสุขภาพดีไม่มี
1: ใช่ครับ
0: ยังไงมันก็ต้องมีไขมันในการเสีย
1: งอ
0: ย
1: ู่ก็จะมาครับวันนี้ไม่มาเดี๋ยวก็จะมา
0: เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยอ้วนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงดีค่าทุกอย่างก็ปกติดีก็อาจจะเป็นในช่วงแรก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อ้วนดีกว่านะครับเรื่องของ NCD น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราเจาะลึกกันไปแล้ว
1: ใช่
0: นะเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมากเหมือนกัน
1: น่ากลัวมากเหมือนกันครับ
0: โอเคครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เตือนภัยความร้อนทำงานกลางแจ้งอันตรายถึงตายนะครับหน้าร้อนในไทยเนี่ยมันยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละแล้วก็จะเริ่มเป็นฝนมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนหนักจริงๆนะครับทำงานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะฮีทสโตรกอันตรายถึงตายได้นะครับก็เตือนผู้ประกอบการให้สำรวจกลุ่มแรงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องรู้วิธีในการสังเกตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าร้อนในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประชาชนไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความร้อนผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ครับเป็นรองที่ปรึกษากรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมครับในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิวหนังทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไปที่ผิวหนังเพื่อหลั่งเป็นเหงื่อพาความร้อนออกไปการหายใจและวิธีการพาความร้อนออกจากร่างกายจากการสัมผัสเมื่อร้อนมากร่างกายจะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดหรือเป็นลมต่อมาเนี่ยก็จะขาดเกลือแร่ร่วมด้วยทำให้เป็นตะคริวนะครับภาวะฮิสโตรกนั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดไม่รีบช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยผมนะฮะซึ่งไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะฮิสโตรกเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันเกิดเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าฮิสโตรกเนี่ยเวลาคนร้อนเยอะๆอยู่ดีเขาก็ช็อกผมรู้แค่นั้นเลยแต่กระบวนการด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับสมองเราจะต้องสั่งการให้เราระบายความร้อนออกเช่นมีเหงื่อที่ออกมากขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกจากร่างกายไปครับ
0: เหมือนเวลาเราออกกำลังกายป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายร้อน
1: ใช่ครับ
0: ร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็เลยต้องปรับสมดุลนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี่แหละนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เราต้องอยู่ที่37องศา
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ในคนที่ปกติครับสมองยังทำงานได้ปกติสั่งการได้ดีก็จะสามารถปรับตัวได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่สมองเขายังพัฒนาไม่ดีหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆสมองเขาก็จะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนกัน
0: ครับ
1: หรือว่าในบางรายที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจในกลุ่มนี้ครับเขามีความสามารถในการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการปรับตัวของความดันได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงพอสมองไม่สามารถสั่งการให้สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติความร้อนก็จะสะสมในร่างกายตัวความร้อนเองบางอวัยวะทนความร้อนไม่ได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าความร้อนสูงขึ้นเกินผิดปกติหยุดทำงานทันทีเลยครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีที่มีการเสียน้ำออกไปมาก
0: ครับ
1: ก็ความดันโลหิตก็ตกลงเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญก็จะตายเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นประกอบกันทำให้เกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าฮีทสโตรกเนี่ยครับเกิดขึ้นได้
0: นั่นหมายความว่ามันขาดน้ำเกี่ยวกับ
1: มีการขาดน้ำประกอบกันส่วนหนึ่งกับการที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกปกติได้ส่วนหนึ่งครับคู่กัน
0: แล้วทำไมร่างกายถึงไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติเพราะปกติเวลาเราออกกำลังกายมันก็เหงื่อเขาออกอยู่แล้ว
1: อย่างในบางกลุ่มครับอย่างเช่นเด็กมาก หรือว่าอายุ

0: เยอะมากสมองเขาทำงานได้ไม่เก่งเท่ากับคนวัยกลางคนครับ
1: ก็เลยยังไม่สามารถสั่งการให้โอเคต้องระบายเหงื่อนะต้องออกอย
0: ่
1: างนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: พอไม่สั่งปุ๊บคราวนี้ร้อนเกิน
0: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างก็เลยสต็อปเลย
0: ใช่กับปัจจัยอื่นก็คือมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกันด้วยเช่นถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงมากครับร่างกายเราก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะระบายทางไหนและข้างนอกก็ออกเหมือนกันอะไรครับมันก็สะสมอยู่ในร่างกายยิ่งเราไปอยู่กลางแจ้งนานๆความร้อนก็ยิ่งสะสมในร่างกายเราก็จะยิ่งทำให้เกิดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเหมือนกัน
1: อวัยวะต่างๆของร่างกายที่คุณหมอบอกว่าสมองมาตับไตอะไรเงี้ยครับทนได้ในถึงอุณหภูมิประมาณไหนก่อนถึงที่จะแบบไม่ทำงาน
0: ถ้าเริ่มเกิน40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับ
1: นั่นหมายความว่าคนที่เป็นที่สโตรกที่แบบว่าช็อกแล้วก็นั้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องมีอุณหภูมิสูงมากกว่านั้น
0: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเกิน40องศาขึ้นไปครับ
1: ฮะมันจะมีเคสกรณีที่ร่างกายของเราอุณหภูมิสูงก็คือตอนที่เราเป็นไข้เป็นไข้ที่บางคนบอกว่าเป็นไข้40กว่าแล้วเกิดอาการช็อกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกับฮิสโตรกป่ะ
0: คนละภาวะกันครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไข้ขอแยกเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก่อนละกัน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีไข้สูงแล้วมีภาวะช็อกเนี่ยครับอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการอักเสบของร่างกายรุนแรงอันนี้ก็อาจจะทำให้ความดันตกเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยหมดสติได้ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าในเด็กเองสมองยังไม่พัฒนายังพัฒนาได้ไม่ดีมากพออุณหภูมิสูงผิดปกติก็จะเกิดภาวะชักได้หมดสติได้ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็คนละกรณีกัน
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ในเคสที่เราเคยเจอมาครับนอกจากเด็กที่อาจารย์บอกว่าสมองอาจจะยังไม่ได้สั่งการเต็มที่เนี่ยมันก็มีเคสคนที่มีอายุเป็นวัยกลางคนเหมือนกันที่เกิดอาการฮิสโตรกจุดนั้นทำไมมันถึงพาไปตรงนั้นได้ครับในเมื่อเราก็โตแล้วปกติแล้วทำไมมันถึงระบายออกไม่ทัน
0: ถ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงมากครับแล้วเรารับความร้อนอย่างต่อเนื่องครับบางทีถึงร่างกายเราจะเก่งครับแต่ก็ยังเก่งสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับ ความร้อนด้านนอกมันสูงมากเกินไปเราก็ยังสู้อยู่ท่ามกลางแดด ย
1: ัง
0: สู้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอยู่ตรงจุดนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
1: ครับมันจะมีอาการเตือนอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับ
0: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการเตือนของฮีทสโตรกได้ครับ
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหล่านี้รีบกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่ร่
1: ม
0: มีลมพัดถ่ายเทหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือมีผ้าชุบน้ำเย็นหรือบางรายก็จะใช้ฟอกกี้ครับ
1: ชี
0: พ่นใช่ครับพ่นตัวแล้วก็เปิดพัดลมจ่อเลยครับก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ
1: คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเวลาในมุมของคนที่จะช่วยเหลือนะครับสมมติว่าคนนี้อยู่ดีเขาก็ล้มไปฮะมันแยกยังไงระหว่างคนนี้เป็นฮีทสโตรกกับคนนี้แค่เป็นลมหน้ามืดเพราะว่าบางทีเวลาเราเมื่อก่อนเรียนรอเพื่อนก็ล้มกันแบบเยอะมากมันเกิดจากความแบบเป็นลมอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอได้นอนพักก็หายแยกยังไงระหว่างคนเป็นลมจากเวลาร้อนกับคนเป็นฮีทสโตรก
0: ถ้าเกิดว่าคนเป็นลมโดยทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีอาการเช่นมีอาการหน้าซีดมีเหงื่อออกตามร่างกาย
1: ครับ
0: เป็นเจอได้ในเป็นลมหมดสติทั่วไปครับแต่ว่าถ้าในภาวะฮีทสโตรกครับร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เขาจะไม่มีเหงื่อออกให้เห็นครับตัวก็จะแห้ง
1: ๆ
0: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาใช้แยกกันได้ครับ
1: ในเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าโอเคเป็นฮีทสโตรกละเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นทำไงดีคนช่วยเหลือ
0: ครับถ้าเกิดว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายดูแน่นหนามากครับปลดออกก่อนเลยครับให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้ฟอกกี้แล้วเอาพัดลมเป่าเลยครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยดึงอุณหภูมิออกจากร่างกายให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็โทร1669เรียกรถพยาบาลมาพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าในช่วงที่ถึงโรงพยาบาลครับอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิร่างกายอย่างทันท่วงทีเพราะถ้าเกิดว่าเรารักษาจากภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันอาจจะลดได้ไม่ทันที ่จะทำให้อวัยวะมันทนต่อความร้อนได้นานเพียงพอครับ
1: ซึ่งในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นฮีทสโตรกครับเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังหายใจอยู่ครับ
1: แล้วกระบวนการในร่างกายยังดำเนินได้ปกติอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็ยังช็อกอยู่
0: อาจจะเริ่มสูญเสียไปบางส่วนแล้วครับเช่นถ้าเกิดว่าแย่มากอาจจะหยุดทำงานแล้วก็ได้ในตอนน
1: ั้
0: นหรือว่าถ้าเกิดหนักมากๆสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานความดันก็อาจจะมีตกลงได้เหมือนกันครับ
1: ในตอนนั้นคนที่เป็นฮีทสโตรกเขาจะมีสติไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วครับ
1: เราต้องไปปั๊มหัวใจเขาไหมครับ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าจะปั๊มหัวใจครับคำชีพจรก่อนหรือว่าดูจากการหายใจว่ามีการหายใจไหมถ้าดูแล้วไม่มีการหายใจคำชีพจรไม่ได้ปั๊มหัวใจได้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยเราก็จะปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงเรียน CPR มา แต่คนที่เราจะปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาคนนั้นต้องชีพจรไม่เต้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เราถึงจะปั๊มเพื่อดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นยังหายใจอยู่ก็ต้องช่วยวิธีอื่นอย
0: ่
1: างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อให้มันดึงความร้อนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ พอไปถึงโรงพยาบาลหมอเขาจะช่วยยังไงครับอาจารย์
0: เริ่มตั้งแต่การให้สารน้ำเพื่อให้เข้าไปในคนที่มีอาการขาดน้ำครับน้ำที่ให้น้ำเกลือที่ให้ครับเขาก็จะให้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็จะเป็นน้ำเกลือแช่เย็น
1: อุ้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: น้ำเกลือแช่เย็น
0: แช่เย็นครับ
1: ไม่เคยโดนได้เลย
0: เพื่อให้ไปลดอุณหภูมิได้เร็วที่สุดครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพราะว่าอวัยวะบางส่วนอาจจะเริ่มมีการเสียหายเกิดขึ้นกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มสลายค่าไตอาจจะขึ้นค่าตับอาจจะขึ้นได้ครับหลังจากเจาะเลือดไปก็จะต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่รักษาไปเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าในบางรายที่หมดสติความดันตกหายใจเองไม่ได้อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อพยุงชีวิตไว้ก่อนครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฮิสโตรกแล้วนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยหายปกติไหมฮะ
0: จริงๆเป็นเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก
1: คือถ้าเกิดไปถึงได้เร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าในของฮิสโตรกเนี่ยตายได้เลยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนที่เราเห็นข่าวกันถ้าเกิดทำไม่ถูกต้อง
0: ใช่
1: น่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: กลัวครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบางทีแล้วบางคนก็ต้องทำงานกลางแจ้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
1: อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะป้องกันฮิสโตรกอย่างหนึ่งคือการดื่มน้ำเยอะๆมีส่วนไหมครับ
0: มีส่วนครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเยอะเพียงพอไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะครับอาจจะเป็นทุก 1-2 ชั่วโมงเริ่มไปจิบน้ำเลยจิบไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆเพื่อให้สารน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเรามักจะมีการเสียน้ำไปทางเหงื่อโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วยิ่งเสียไปเยอะก็จะยิ่งเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำในร่างกายสำคัญ
0: สำคัญ
1: บางคนบอกว่าจะกินเนี่ยก็คือตอนแบบตอนหิวอะตอนรู้สึกกระหายแต่ผมก็ถูกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้านึกออกกินเลยกินน้ำเยอะไม่มีปัญหานอกจากฉี่บ่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาเราเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยฉี่จริงไหมอาจารย์เพราะมันเกี่ยวกันไหมโดยคนละส่วนกัน
0: เกี่ยวกันครับเพราะว่าร่างกายเราพยายามรักษาสมดุลน้ำอยู่แล้วอยากให้มีน้ำในร่างกายเพียงพอถ้าเหงื่อออกเยอะมากปริมาณที่ฉี่ออกก็จะลดลงเนี่ยเป็นการปรับตัวเราก็จะสังเกตว่าฉี่มันเข้มขึ้นนะเพราะว่าไตมันต้องทำความเข้มข้นให้ได้เทียบเท่ากับปริมาณของความเข้มข้นในร่างกายก็เราจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นเนี่ยพอเราดื่มน้ำพอเดี๋ยวสีเขาก็จะจางลงเรื่อย
1: ๆฮิสโตรกนี่สามารถเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนก็มีความสามารถในการทนแตกต่างกันอีก
0: จริงๆเกิดได้กับทุกคนเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเช่นกลุ่มคนกลางแจ้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: คนที่มีโรคหัวใจคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานพวกนี้ครับจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนก็เป็นได้ฉะนั้นอยากให้ระวังกันทุกคนในหน้าร้อนไม่อยากให้อยู่กลางแจ้งนานเกินไปครับ
1: บางคนที่เขาเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยการที่ต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำงานได้ยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองการฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าต้องฝึกซ้อมอยากจะให้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าหรือเย็นไปเลยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำดื่มเลยครับดื่มอย่างเพียงพอวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปดื่มได้ครับดูโรคร่วมเลยนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบอกว่าหมอบอกให้ดื่ม2ลิตรดื่มไปเยอะเกินก็หัวใจล้มเหลวได้กรณีไป
1: ทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงกินน้ำเยอะไม่ได
0: ้บางคนการบีบตัวของหัวใจไม่ดีแล้วคุณหมอสั่งให้จำกัดปริมาณน้ำอยู่แล้วก็ดื่มให้ตามเหมาะของแต่ละคนครับถ้าคนทั่วไปก็คือ 2-2.5 ลิตรได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแต่งกายแขนยาวได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแขนยาวที่เป็นผ้าโปร่งสามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าการใส่เสื้อแขนยาวก็ป้องกันแสงมาโดนตัวเราได้แต่ถ้าแขนยาวแล้วมันหนาความร้อนก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับหมวกร่มอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันหมวกปีกกว้างเลยครับเพื่อกันแสงมาถึงตัวเรากางร่มได้ให้กางร่มแล้วก็ถึงแม้จะต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็พยายามหาเวลาในการหลบเข้ามาอยู่ในร่มเป็นระยะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนออกเป็นระยะคร
1: ับ
0: ประมาณนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยอย่าประมาทนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยความร้อนมันคือความท้าทายเฮ้ยมันต้องได้สิบางคนบอกต้องแข็งแรงซึ่งไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันเกิดจากด้านในครับไม่ได้เกิดจากความชนด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเป็นฮีทสโตรกนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคนเป็นฮีทสโตรกเยอะแหละแต่ก็ไม่เข้าใจกลไกของมันกลไกมันก็เป็นแบบนี้แหละอุณหภูมิร่างกายมันสูงตัวระบายไม่ทันแล้วสิบุ๊มมันเลยทำให้ระบบทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมีผลกับการทำงานของอวัยวะหลายส่วนถ้าเกิดมันแบบว่าสูงเกินไปมันไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เอาครับอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วการที่อย่างพวกที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันปรับมาได้อะอันนั้นมันก็คือ มันก็ดี

0: กว่าเราดิ
1: ถ้าในแง่ที่เขาทนร้อนเขาก็จะทนร้อนได้ดีกว่าเราครับแต่ไม่ได้บอกว่าสัตว์ละเย็นจะทนร้อนได้มากถึงแบบสุดๆนะครับเขาก็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันว่าถึงระดับนี้เขาก็จะไม่สามารถปรับตัวได้แล้ว
0: ครับโอเคจริงๆหมดเวลาแล้วนะเกือบหมดแล้วผมอยากคุยอาจารย์เรื่องนิดนึงอาจาร

0: จจุบันนี้รักษาไม่ได้เข้าเครื่องไครโออะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วสักพักค่อยปลูกใหม่อะคนเรามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมในปัจจุบันเนี่ย
1: ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำได้แบบนั้น
0: เพราะถ้าเกิดมันแข็งคือเราตายเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถทนความเย็นที่ติดลบได้ครับถ้าเราไปแช่แข็งเซลล์ก็ตายเหมือนกันครับ
0: มันมีโรคฮิสโตรกแล้วมันมีโรคโคสโตรกไหมอาจารย
1: ์จะเป็นโรคน้ำแข็งกัดอย่างนั้นมากกว
0: ่
1: า
0: โอเค
1: แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคนที่อยู่ทางโคโลกเหนือก็จะมีโรคที่แบบทนความเย็นไม่ไหวเสียชีวิตอย่างเช่นเหมือนกันอย่างบ้านเราเองที่อยู่ทางบนดอยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆก็มีการเสียชีวิตจากอากาศเย็นมากเหมือนกันครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเย็นเกินไปเนี่ยอวัยวะก็ไม่ทำงานเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ครับ
1: ระบบหลายๆอย่างก็มีการเสียหายได้เหมือนกันครับ
0: โอเคเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ยากนิดนึงคุณผู้ชมครับยังโชคดีที่เรายังมีชีวิตรอดกันอยู่วันนี้ขอบคุณจัดอูมากๆครับมาพูดคุยแล้วก็ให้เราเข้าใจในเรื่องของนี่แหละความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ไขมันรวมถึงฮิสโตรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับรอบหน้าจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยนะฮะเป็นประเด็นอะไรนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันในพ่อหมอรามาครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่12กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ

สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะจะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาก
1: อะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
2: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ

0: เฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
0: บ๊าบ๊าบังชู
2: บังชู
1: beautiful
2: beautiful
0: ไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
0: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
3: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
0: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
4: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
0: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
0: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
0: ้ขอโทษ
4: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
9: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูล

0: ี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
0: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: เรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลย

0: ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีคนที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
6: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลย

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: สาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วผลค่าน้ำตาลในเลือดได้125แต่งงมากว่าหมอจะตื่นเต้นทำไมในเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานสักหน่อยอาการก็ไม่มีสังเกตจากฉี่ก็ไม่มีมดปลอดภัยใสๆเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับค่าน้ำตาลก็ไม่เกินอาการก็ไม่มีคุณหมอจะตื่นเต้นทำไมคุณหมอครับช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ได้เลยครับตรวจร่างกายน้ำตาลตอนเช้าได้125นะครับใช่ครับเกณฑ์ที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนี่คือถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าหลังจากมื้อน้ำก็อาหารเนี่ยมีค่ามากกว่า126อันนั้นคือเรียกเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่125ก็ไม่ได้ปกตินะครับคนปกติเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดงดน้ำงดอาหารมาตรวจน้ำตาลตอนเช้าควรต้องน้อยกว่า100ครับถ้าเกิดเรามากกว่า100ถือว่าผิดปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่มีค่าน้ำตาลอยู่ระหว่าง100ถึง126เราเรียกว่าคุณมีภาวะก่อนเบาหวานครับคือตอนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นโรคเบาหวานแน่ๆโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่อาการอย่างพวกปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงมากๆแล้วเช่นมากกว่า180มากกว่า200นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปัสสาวะไม่เห็นมีมดขึ้นเลยโอ้โหถ้ารอให้มดขึ้นเนี่ยน้ำตาลสูงมากๆแล้วครับ200อย่ารอให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ำตาลเราจะมากกว่า100แล้วก็พัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานที่มากกว่า126เนี่ยครับมันใช้เวลามาสักพักและถ้าให้ผมเดานะจอดน้ำตาลตอนเช้าได้125เนี่ยครับแสดงว่าน้ำตาลผิดปกติมาหลายปีแล้วอาจจะสัก 4-5 ปีได้แล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกวิธีครับเราเลยเรียกว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการที่เรากินอาหารปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นไม่ออกกำลังกายไม่แอคทีฟไม่มีกิจกรรมนะครับพอเราน้ำหนักตัวมากขึ้นร่างกายก็เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินและทำให้น้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองน้ำตาลไม่ปกติอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานมากๆนะครับมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องลดน้ำหนักครับคำแนะนำก็คือว่าต้องลดน้ำหนักประมาณสัก 7% จากน้ำหนักตัวตั้งต้นคิดง่ายๆถ้าหนัก100กิโลลด7กิโลแค่นี้คุณก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานอันที่2ต้องออกกำลังกายนะออกสำคัญมากๆเลยนะครับเราแนะนำให้ออกกำลังกายอาทิตย์นึงเนี่ยได้ประมาณสัก150นาทีครับและสุดท้ายนะครับคือการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอครับเวลาที่นอนเหมาะสมอยู่ประมาณสัก 6-9 ชั่วโมงลดน้ำหนักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคเบาหวานครับเนื่องจากโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการครับเราก็เลยแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากกว่า35ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะครับไขมันความดันพวกเนี้ยครับให้เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดครับเพราะฉะนั้นมาคัดกรองกันนะครับถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีหรือมีความเสี่ยงครับว่าไงคุณโบชัดเจนนะครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมถือว่าระดับของคุณพี่เนี่ยปริมแล้วนะครับผมต้องมันตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมเอาเป็นว่าเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรทุกเรื่องถามมาได้เลยนะครับเราจะได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอแบบนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้ตู้บนหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลกันด้วยนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

0: วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยแล้วนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้แล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาดัดอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นตัวเนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งนึงมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวด
0: น
1: ิ้
0: วนิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
2: นิ้วนี้
0: ค่ะ
2: นิ้วกลาง
0: มือขวา
2: อ
0: ัน
2: นี
0: ้นิ้วกลางมือซ้าย
2: กำดิครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอยู
0: ่แต่นิ้วนี้มันจะล็อก
1: เลย
2: มันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเนี่ย
1: อ๋อเหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
1: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
1: เออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงาน
1: หนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีเกือบ20ปีอ
1: ่
0: ะ
1: เกือบ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้อย่างนี้เลยเหรอ
2: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
2: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะ
1: ก็คือตรงนี
2: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
1: ขอโทษนะครับ
2: ลองกำดิครับเอาล็อกคุณแบนลองดูครับ
1: ไม่กด
2: เดี๋ยวลองแบนดิครับมีปึ๊ก
1: อ๋อใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
2: เด้งไหมครับ
1: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไรเงี้ย
2: คุณแอนทำคุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
1: ไม่มี
2: ไม่มีนะ
1: ไม่มีอะไรเด้ง
2: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
1: มันมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อฮะ
2: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนฮะ
1: ครับ
2: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
1: ัง
2: หวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊กตึ๊กเหมือนกันเลย
1: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
2: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะนะครับเราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
0: เจ็บ
2: ใช่ไหมครับนี่มีการอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
2: นิ้วนี้ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บ
1: อ๋อ
2: ฮะมันมีการเจ็บทั้งสองเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้และมีการบวมของเอ็นอักเสบแล้วบวมพอบวมก็ล็อก
1: ก็ล็อก
2: ล็อกก็งอเหยียดลำบาก
1: นิ้ว

0: คนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
1: ทุกนิ้วครับ
0: มีโอกาสหมดเลย
1: มีโอกาสหมดเลย
0: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้งสองมือเลยสองข้างเลย
1: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
0: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
1: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
0: ครับ
1: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้วอื่น
0: ครับ
1: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับบางคนเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือมือละสามนิ้วก็มี
0: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
2: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
1: กำไม่ลง
2: กำไม่เข้าอ่ะแข็งนานเลยอ่ะจะต้องพยายาม
0: บริหาร
1: ก่อน
2: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
1: คือถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะอักเสบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นอีกก็คืองอไม่เข้า
0: ครับ
1: อันนี้ฮะแล้วก็หรือเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
0: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาไหมฮะคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
1: มันไม่เกี่ยวกันถ้าเกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
0: ครับ
1: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือนะครับ
0: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
1: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: มันกำละเอียดไม่ออกมันเดือดร้อนเยอะ
2: กำแล้วมันเหยียดไม่ออก
1: ทำงานไม่ได
0: ้
2: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
1: ปล่อยมีดไม่ได
0: ้เพราะล็อกอยู
1: ่ล็อก
2: มันจะล็อกไว้เลย
0: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย์
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
0: ทำไม
1: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำนี่
0: งานบ้านเยอะ
1: งานครัวนะครับ
0: อ๋อฮะ
1: บิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
0: ครับหิ้วของด้วยไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: การหิ้วของ
1: ข้าวเทียบข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
0: ครับ
1: จะหิ้วทีสามโลสี่โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเสบ
0: ครับ
1: ของเอ็นตรงนี
0: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหิ้วนานๆ
1: ของหนักนานๆจะมีผล
0: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
2: ทุกวันนี้ก็ทำซักผ้าอะไรเงี้ย
0: อ๋อใช่เลย
1: ใช้มือเยอะ
2: ต้องใช้มือซักผ้า
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
1: สารพัด
0: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
1: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านแล้วให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
0: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
1: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
0: ครับ
1: ยาแก้เสพ
0: ครับ
1: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างรายเนี่ยเป็นขนาดต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
0: ครับ
1: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
0: ลดการอักเสบ
1: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
0: ครับ
1: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็เป็นลดบวมของเอ็น
0: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
1: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห์แล้วเป็นชนิดที่เรียกว่ามีแค่การถ้าเริ่มแรกมันเจ็บๆนะครับมีการฝืดๆยังไม่ถึงก็ล็อก
0: อันนี้ถ้า
1: อันนี้
0: รับประทานยา
1: ได้ผล
0: ได้ผลหายเลย
1: ฉีดยาได้
0: ฉีดยาได
1: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
0: แต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
1: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
0: ้การฉีดยาสเตียรอยด์หรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
1: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบตับโรคไต
0: ปกติของยา
1: ครับใช่มีผลข้างเคียงการฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อยแต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดีนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็50-50
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
0: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
1: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
0: อย่างของคุณเฉลียวนี่
1: ครับ
0: ฉีดยาแล้วประทานยาได้มั้ยฮะ
1: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
0: แกะ
1: เฉลียวต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
0: ต้องผ่าตัด
1: ฮะ
0: ของคุณเฉลียวต้องแกะอย่างงี้แล้วใช่มั้ย
1: ต้องแกะแล้ว
2: ต้องแกะเอาออก
0: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: กลัวมั้ยฮะถ้าต้องผ่าตัด
2: ก็ไม่กลัว
0: นะฮะ
2: ให้มันหาย
0: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
1: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตแต่มัน
0: มันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
1: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับแค่ฉีดยาชาเฉพาะที
0: ่
1: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะ เข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะครับ
0: ครับ
1: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับปีดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี
0: ้อ๋อได
1: ้แผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู
0: ่
1: มุดผ่านผิวหนังไปแล้ว
0: เปิด
1: เราก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
0: ปลอกหุ้มเอ็น
1: เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
0: ้
1: เอ็นจะรอดมาตรงนี
0: ้ครับ
1: เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะคร
0: ับ
1: อันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนั้นตัดจิ๊ก
0: ตัดตรงปลอกนี่ออก
1: ตัดตรงปลอกนี่ออก
0: ครับ
1: เอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
0: ครับ
1: ครับก็จะโล่งก็หายทันที
0: อ๋อเลย
1: ผ่าปุ๊บหายปั๊บ
0: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
1: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิม
0: เ
1: หมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
0: เหมือนคลาย
1: คลายเข็มขัดออก
0: ไอ้รัดแน่นไปก็คลายออก
1: คลายออกครับ
0: มันก็จะโล่งสงบ
1: ครับแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
0: ครับใช้เวลานานไหมครับ
1: 15นาทีครับไม่เกิน
0: เท่านั้นเองเหรอ
1: แป๊บเดียวครับ
0: แล้วก็แผลตรงนี้ก็
1: เย็บ2เข
0: ็
1: มไม่โดนน้ำ7วัน7ถึง10วัน
0: เท่านั้นเลย7ถึง10วัน
1: ครับ
0: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์นึง
1: ครับโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได
0: ้ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
2: ้ก็เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล้ว
0: อุ้ยเนี่ยอย่างนี้จิ๊บจิ๊บ
2: แค่นี้เล็กน้อย
0: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหา
2: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักม
0: ัน
2: รู้สึกมันฝืดๆเงี้ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได้มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเงี้ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
0: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
2: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม
0: ่ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะฮะ
2: ช่วงปีใหม
0: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเหรอครับอาจารย
1: ์ก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
0: ครับ
1: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก
0: ็เร็ว
1: นานครับเร็วขึ้น
0: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
2: ต้องทำงานบ้านตลอด
0: ก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู
1: ่
0: แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
1: ก็พยายามใช้เครื่องทุนแรงนะครับ
0: ครับ
1: เช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
0: ใช้เครื่องบ้าง
1: ทีนี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงอ่ะเรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
0: บิดได
1: ้ชุดชั้นในได้สะอาดสะอาดเอี่ยมนะคร
0: ับ
1: เรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมาก
0: ๆ
1: หรือบดหมูหั่นการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
0: ครับ
1: มันต้องใช้มือมาก
0: หรืออย่างการหิ้วของหนักก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้รถ
1: เข็น
0: ครับรถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างงี
1: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับใช
0: ้ครับ
1: ส่วนการเอาไปของมาใส่ตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
0: ฮะครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับคุณเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
1: ครับ
0: คุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกไม่ล็อกเหมือนอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: ากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับ
0: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
2: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
0: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจะแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบเหมือนกับว่าพลิกนิดนึง
1: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
2: ใส่ส้นสูงด้วยใช่มั้ยครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
0: ก็บิดอะค่ะจ้า
2: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
2: เสียวเสียวนิด
0: เดียวแล้วก็เจ็บมาก
2: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
2: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
0: ยังค่ะอาจารย
2: ์ยังนะครับ
1: อาการแบบนี้คือเป็น
2: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทรพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นในอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้มั้ยครับ
2: โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายได้ตรงมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
1: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
2: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงๆแล้วในคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
1: บ
2: ิดมุม
1: ก็บาดเจ็บได
2: ้ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
1: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
2: คือประวัติของคุณพัทรพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทรพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูเราก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดู2ข้างเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมีเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
1: ซึ่งลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
2: าอยู่ข้างๆครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทรพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ป

0: ปกติเพราะเป็น2ข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัชราพรปวดตรงไหนนะครับ
1: ปวดตรงนี้ครับอาจารย
0: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม
1: ่
0: มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
0: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออน
1: ุ
0: ญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บมากไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับ
1: ค่ะ
0: งอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่างอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดเข่าอย่างนี้ปวดไหมครับ
1: มีปวดบ้างค่ะ
0: มีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวรตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอคุณพระพรนอนนิดนึงสิครับ
1: ค่ะ

0: อันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเย็บนะครับการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับเราก็จะทำการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะไม่สามารถดึงขึ้นมาได้
0: แต่ถ้าเกิดเอ็นขาด
1: ถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมีแบบ
1: จะมีการเคลื่อนที่นะครับยังก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการปลดลงไปข้างหลังซึ่งนี้เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลังนะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัทรพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะฮะเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบๆเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้ามั้ยนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้คือตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพัทรพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพัทรพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพัทรพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระราพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระราพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับอาจจะรับทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านจะให้พยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้อาการปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระราพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงละตำแหน่งการของการเกิดโรคงั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระราพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
2: ้เราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดเวลา
1: ถูกต้องครับแล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
0: คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัทรพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
1: คือหลักการ

0: บวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือดเกิดขึ้น
1: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วก็จะทุเลาลง
0: ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
1: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
0: ใช่ครับ
1: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามานี่นะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
0: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญนี่นะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
1: ์
0: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้ร่วมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงกระชับไหม
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของคุณสิงห์พลอยดีคะ
1: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะคะก็อยากจะให้มันกระชับขึ้น
2: คำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็แถวๆหน้าค่ะตรงนี
2: ้แก้มด้านล่าง
3: ตรงใต้ตาด้วยนะฮะด้วยนะฮะ
2: ขอรบกวนคุณสิงห์พลอยถือกระจกนะคะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเค
3: ถึง40ยังครับ
1: 57แล้วค่ะ
3: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี
2: ้จริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยม
3: ี
2: แสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
3: แต่ริ้วรอยอะไรนี่คือเป็นไปตามอายุ
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรครับ
2: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติ๊กที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
3: ้
2: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงนะคะว่ามันก็
3: ยังเด้ง
2: ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน

0: 30ขึ้นไปเนี่ย
1: อุ้ย
0: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
1: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอ
0: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆ
1: ครับ
0: ไม่ค่อยดึง
1: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วม
0: ัน
1: ก็
0: จ
1: ะหย่อน
0: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
1: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
0: แล้วแต่คนค่ะ
1: ค
0: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
1: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
0: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามกาลเวลาค่ะ
1: งั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
0: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆ อย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย
1: ่
0: างเงี้ยปุ๊บมันหด
1: จริงฮะ
0: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
1: นี่เจ้าหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
0: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
1: คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นใช
0: ่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะเครื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
1: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีครับ
0: เราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
1: แต่ละคนเท่ากัน
0: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
1: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
0: หรือว่าส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
1: ้
0: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากมากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวๆพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไป อันที่3ที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
1: คือ
0: ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานเนี่ยชุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างงี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆ อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะนำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปีในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งอย่างนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
1: โอ้เจ็บด้วยเหรอ
0: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
2: ก็พอ
0: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
1: บ
0: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่
1: อ
0: ยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อยคราวนี้ในทางตรงกันข้าม
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่ไปสั้นกว่า
0: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
1: ์ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6ถึง10ครั้ง
1: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
2: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
1: ไหม
2: ไม่อะไรไหม
0: คือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
2: ก็จะไม่แสบอะไร
0: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
1: เป็นไงบ้างคะ
0: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อ ่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่สักไม่เกิน6เดือน
1: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
2: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดอะค่ะ
0: มีหน้าละผิวเลยใส
1: ไม่มีครีมกันแดดอะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
2: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
1: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนนี่ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
0: คร
1: ับมันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีกินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
1: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยๆตอนนี้สาวอายุยังโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่
1: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคตเนี่ย
0: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลา อันที่2คือใช้มอยเจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยเจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้น หรือว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
1: ้ครับ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
1: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหมฮะ
0: จริงไม่เกี่ยวจะทายังไงได้ทาให้ทั่ว
1: เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
1: เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต
0: ้
1: านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติที่เป็น
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
0: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับหนึ่ง
2: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้
2: ก็ใช้ปกติได้
0: ใช้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีผล
1: หมายถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
2: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้
0: คือจะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
1: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ได้เลย
2: ใช้ครีมกันแดดปกติ
0: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
1: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ60-70%
1: คือได้ผล
0: เยอะ
1: กว่า
0: เพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
1: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
2: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
1: ร้อนน้อยก่อนเลยทำไมล่ะครับ
2: ก็มันอาจจะบ่อยดูก่อนว่า
1: ดูกับว่า
2: คนขนาดค่ะ
1: ผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
0: เจ็บเจ็บจริงค่ะ
1: เจ็บ
0: คือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
1: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
2: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะหน้าที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระปกกระเพกเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าอะค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: จากการทำงานนะคะเพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บๆปวดๆ
1: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดิน
0: ส่วนมากพอเวลาจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเวลานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่งเนี่ย
1: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะครับ
0: มันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยแล้วปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
0: สะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
1: เวลาก้ม
0: จะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยคือในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอย่างนั้นนะ
2: ครับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
0: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วเงี้ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
1: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
0: ก
1: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็ไม่ได
1: ้คุณแอร์ทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย์
1: ต้องวางใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่อ
1: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าถ้าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
1: ใช่ครับ
2: จะล้า
1: ทุกอวัยวะที่รับหนักเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่า
2: ครับ
1: ถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่
2: า
1: น้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
1: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมครับว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
1: เดี๋ยวตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
1: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
1: ้ปวด
0: มันไม่ถึงกับปวด
1: ตึง
0: ๆจะข้างนี้ค่ะ
1: ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเอียงมาทางเนี้ย
0: เอออย่างงี้รู้สึกตรงเนี้ย
1: ปวดตรงไหน
0: เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ย
1: ปวดหลังใช่มั้ย
0: ฮะ
1: ปวดตรงหลังนี่ใช่มั้ยตรงกระเบนเหน็บนะปวดลงมาสะโพกมั
0: ้ยไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
1: มามั้ยมาตรงนี้นะ
0: จ
1: ะไม่ลงสะโพกนะ
0: จะทําอย่างงี้ไม่ลง
1: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกมั้ยไม่ลง
0: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
1: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
0: บริเวณนี้
1: เจ็บหลังนี่นะครับ
0: บริเวณ
1: ตรงน
0: ี้
1: คร
0: ับ
1: ปวดมั้ย
0: อย่างงี้ก็ไม่อย่างงี้จะไม่รู้สึก
1: ไม่ปวดนะ
0: โอเคไม่ค่อย
1: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเขามีการปวดสะโพก
2: ครับ
1: ระบบบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลัง
2: ฮะ
1: เราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังเนี่ยแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
2: ครับ
1: ไอ้ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กๆน้อยๆก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
2: อ๋ออ
1: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่
0: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
1: จะมาข้างขวามัน
0: จะไปซีกขวา
1: เวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
2: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
1: จะตรวจเข่าบนเตียงนะครับอันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างถ้าปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
0: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
3: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
1: วิธีดูว่าบวมหรือไม่บวมเราก็ดูดูรอยย่นตรงนี้นะ
2: ฮะ
1: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
2: ครับ
1: แล้วดูรอยบุ๋มตรงนี้

0: อันนี้ลึกกว่าอันนี้ตื้นกว่า
1: อันนี้บุ๋มกว่า
0: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้มันจะเป็นแฮะตรงนี้มันจะเป็นแล้วขึ้นมานี่
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
1: ใช่
0: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในข้องครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะครับแล้วก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
1: ครับ
0: แล้วเราก็ลองบีบดูนะครับเนี่ยทดสอบนะวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
1: ได้ฮะ
0: ตอนวันนี้ครับเอามือขวานะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นวิธีดูตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
2: ครับ
0: มือขวาวางเงี้ยวางสบายสบายเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเง
2: ี้
0: ยฮะนิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
2: ครับ
0: มีเหมือนน้ำมากระแทกไหมครับ
2: มีไหมมีฮะ
0: เอาลองบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
1: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
0: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบแล้วรีบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
1: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
0: ครับผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว
1: ้
0: ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบจะขึ้นไปข้างบน
1: มันก็ไม่ลงมา
0: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยใช่ไหมครับ
1: โอ้จริงงี้เราตรวจเองก็ได้นะ
0: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม่
1: แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
0: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: ในข้อ
1: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
0: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
1: ครับ
0: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
1: ครับ
0: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในภายในข้อเพราะนั้นไอตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอวัสดุแปลกปลอมมันนั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
1: ครับ
0: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
1: แล้วพออยู่ไปนานๆก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดเวลางอขายกตัวอย่างเช่นนะครับ
1: ครับ
0: งอขาเนี่ยเจ็บเบานะครับโทษนะเจ็บไหม
3: อันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่าตึง
0: ตึงตึงใช่ไหม
3: ใช
0: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี้
3: อันไหน
0: ต
3: ึ
0: งอันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงตึงนะแต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองๆได
1: ้ครับ
0: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
1: ้ครับ
0: ลองครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกลองเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
1: ชัดมากนะครับ
0: ชัดเจนมากนะครับ
1: อ
0: ันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
1: ครับ
0: เจ็บไหมเนี่ย
3: เจ็บไหม
0: เจ็บไหมฮะ
1: เจ็บใช่ไหมฮะ
0: เจ็บใช่ไหมฮะคุณแอดลองดูขออนุญาตนะมันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
1: ใช่ใช่
0: นะครับไม่มีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับอย่างนี้ไม่เจ็บขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
3: แล้วตัวเท้าอ่ะ
0: นี่ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
1: โยกออกด้านข้าง
0: ไม่หลวมนะครับไม่หลวม
1: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
0: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกโยกเยกไปมานะฮะนิดอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะครับ
1: มั่นคง
0: ครับก็แสดงว่าในรายเนี่ย1ไม่มีข้อ
1: ครับ
3: คุณหมอแล้วตัวเท้าแล้วคะ
0: ครับ
3: เวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
0: ก็คงเหมือนกันนะฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
1: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
3: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
0: เป็นแต่ว่าไม่บวม
3: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมาก
1: ข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแล้วต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
0: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
1: ครับ
0: เสื่อมร้อยเสื่อมมากเราก็ส่งไปเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเป็นแคทวอล์กได
1: ้
0: นะ
1: เด
0: ินเหมือนคนปกติ
1: ตัวเสร็จทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
1: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี้
3: จะ47ปลายเดือนหน้า
0: ครับไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้นนะครับแล้วก็ ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวรรธนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนานๆนะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข่าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมุติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็จ
1: ะมีโก่งเลยเหรอฮะ
0: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะคร
1: ับ
0: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
1: ครับ
0: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
1: ครับ
0: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไทเซป
1: ทำยังไงอาจารย
0: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับ
1: ฮ
0: ะครับแล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
1: ค้างไว้10วินาที
0: 10วินาทีนะครับ
1: อ๋ออย่างงี้เหรอง่ายๆครับ
0: แค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ
1: จะช่วยยังไงอาจารย์
0: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
1: ครับ
0: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตก็จะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอเทนทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
1: ใช่เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: จังครับโดยสรุปคุณวรรธนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
0: ครับใช่ครับ
1: จากการยืนนานๆ
0: ยืนนานๆและน้ำหนัก
1: ตัวที่มาก
0: มาก
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มี2สิ่งนี้ใช่
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออ
0: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
1: อย่ายืนตลอดเวลา
0: ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้ว
1: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
0: ์ป้องกันได้ครับ
1: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
0: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้นมากขึ้น
0: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่งหรือเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งๆเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคร
1: ับ
0: เพราะคนเราต้องอยู่กับครอบครัว
1: ครับ
0: ต้องอยู่กับครอบครัว
1: ครับ
0: คือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ครับ
1: คุณภาพชีวิตแย่
0: ใช่ครับ
1: ไม่เหลือมีผลทั้งจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: ครับขอให้ผอมเพรียวเร็วๆนะครับคุณวรรธนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being

0: สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสู่รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณหมอหลิวนะฮะอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับ คุณหมอหลิวก็เป็นคุณหมอ
1: เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับอาจารย์
0: เด็กและวัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็คงจะมีความท้าทายหลายๆอย่างที่ให้คุณหมอเข้าไปแก้ไขแล้วผมเชื่อว่าต้นตอแห่งความท้าทายเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากครอบครัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: จากสถิติปี2563นะครับจากคู่สมรสเกือบ 300,000 คู่กว่า 100,000 คู่เลยนะครับที่จบลงด้วยการหย่าร้างถ้าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นกับคนแค่2คนปัญหาคงจะไม่ได้มากเท่ากับการที่คู่นั้นเขามีชีวิตที่3ชีวิตที่4ที่มาเกี่ยวข้องครับเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณหมอหลิวจะมาพูดคุยกันว่ากว่าจะไปถึงจุดหย่าร้างนั้นมีอะไรที่เป็นสัญญาณและถ้ามันเกิดการหย่าร้างขึ้นมาแล้วเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์ว่าเอธรรมชาติของความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาที่คน2คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
1: ครับ
0: ก็คงจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันม
1: ี
0: ความฝันร่วมกันแล้วก็อยากที่จะทําให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมา
1: ครับ
0: แต่ในระหว่างทางมันอาจจะมีการเปลี่ยนใจเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าฝันมันไม่ได้เห็นร่วมกันแล้วมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรคุณหมอจะลองค่อยๆ คลี่มันออกได้ไหมครับว่าเจอร์นี่ของคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันเริ่มด้วยอะไรแล้วมันมีทิศทางอย่างไรต่อไป
1: เราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเขาจะมาเป็นคู่กันก็จะเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนแนะนำให้รู้จักกันต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนต่างคนต่างมีความคิดความเชื่อชุดประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายดังนั้นการที่คนสองคนตัดสินใจจะมาคบกันผมเริ่มจากตัดสินใจคบกันเป็นคุยกันเป็นแฟนกันนะครับ
0: เรียนรู้กัน
1: ยังไม่ไปถึงเป็นครอบครัวหรือเป็นแต่งงานกันนะครับแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นเราแรกเริ่มเวลารู้จักกันเราก็มักจะแชร์ในส่วนที่เราดีอ่ะ
0: อ่ะใช่มันก็เหมือนกับพระจันทร์เราคงจะหันด้านสว่างออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นตลอดเวลา
1: ครับถ้าเอาด้านมืดมาเลยก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักช่วงแรกเขาเลยเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น
0: ใช่เลย
1: เมื่อไหร่โปรโมชั่นหมดความเป็นตัวตนความไม่ดีในแบบของเรามันก็จะออกมาแล้วพอตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดที่เอ้ยไม่ชอบทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็เลิกตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: ตัดสินใจไม่ไปต่อก็บ๊ายบายกันไปแล้วแต่บางคนนะ3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2ปีหรือเขาชอบบอก7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์นี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสัมพันธ์แบบอะไรดีครับอาจารย์ conventional อ่ะคือความสัมพันธ์ที่เรามองว่าเพศมีแค่2เพศนะครับ
0: อันนั้นคือเขาว่าก
1: ันว่านะก็จะต้องมองไปถึงการที่จะมี commitment การที่จะสัญญิงสัญญาว่าฉันมีคนนี้คนนั้นคนเดียว
0: โดยกฎหมายด้วย
1: ใช่ครับก็จะมองไปถึงการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมาอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นการที่ครอบครัว2ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแฟนกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อตัวตนประสบการณ์มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดหรอกครับมันก็จะมาเจอตอนที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยแหละหรือความเกี่ยวข้องแม่ที่เขาชอบบอกนะครับอาจารย์แม่สามีกับลูกสะใภ้มันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเมื่อถึงเวลาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันโอ้โหเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดฝ่ายชายก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นแฟนฉันคนเดิมป่าวะคนนี้ไม่เคยรู้จักนี่หว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
0: ้
1: เริ่มเห็นความไม่ชอบเริ่มเห็นความไม่ถูกใจแล้วมนุษย์เราก็มักจะเห็นความไม่ถูกใจได้เร็วหลายๆครอบครัวก็ถ้าตาม conventional นะ journey ปกตินะก็ต้องมีแหละครับอาจารย์หลังจากที่แต่งงานกัน มีลูกใช่ไหมครับต้องวางแผนจะมีลูกอาจารย์ทราบไหมครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะที่จะต้องมีลูกแต่ถ้าในบ้านที่ เขาอาจจะคิดว่าการมีลูกคือการแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวเขาก็จะเดินทางไปสู่การมีลูกใช่ไหมครับไปคุยกันต่ออีกลูกผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรเขาชื่อตามพ่อหรือชื่อตามแม่ชื่อพ่อกับแม่ผสมกันดีไห
0: ม
1: พอลูกเกิดขึ้นมามีลูกปุ๊บบางที ลืมครับอาจารย์บางทีเราลืมบางทีเราลืมว่าเรามีบทบาทความเป็นพ่อกับแม่อย่างเดียวหรอหมายความว่าพอมีลูกเนี่ยทุ่มเทให้ลูกมากๆพอรักลูกมาก
0: ๆ
1: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกเยอะผมพูดในความที่majority หรือว่าส่วนใหญ่ของสังคมแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าผู้หญิงมักจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับอาจารย์ดังนั้นฝ่ายหญิงหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เขามีบทบาทความเป็นแม่ที่มันเยอะแล้วมันเข้มข้นจนบางทีเขาก็ลืมนะว่าตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่24ชั่วโมงเขายังมีบทบาทความเป็นภรรยาของสามีเขายังมีบทบาทความเป็นคนทำงานคนหนึ่งเขายังมีบทบาทความเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายๆคนซึ่งพอบทบาทมันเหลือแต่ความเป็นแม่เนี่ยบางทีมันเหนื่อยอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์24ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าเกิด
0: โอ้โหคงจะเหนื่อยหน้าดูเลย
1: เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีทั้งความคาดหวังของตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนหนึ่งออกมาให้ดีแล้วต้องนำพาเขาเป็นเด็กดีคุณค่าเหล่านี้มันถูกใส่ลงไปความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่การดูแลลูกลูกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฉันความคาดหวังที่ตัวเองให้ตัวเองความคาดหวังที่คนรอบข้างใส่เข้ามาบางทีเขาลืมในการจะหันกลับไปมองว่าความเป็นสามีภรรยามันยังอยู่ไ
0: ห
1: ม
0: ด้วยความคาดหวังที่นำมาสู่ภาระและหน้าที่ทำให้ลืมมองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกคนนึงนะที่เราจะเดินไปด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: เรากำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเรากำลังมีฝันนี้ด้วยกัน
1: เกิดบทบาทที่มันไม่สมดุลความไม่สมดุลมันเหลือแค่บทบาทความเป็นพ่อแม่จนถ้ามันไม่มีบทบาทความเป็น
0: สามีภรรยา
1: หรือบทบาทอื่นๆที่ผมพูดถึงไปมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะครับอาจารย์เขาพบว่าการที่คนไม่ลงรอยกันเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันปล่อยไว
0: ้
1: แล้วไม่เคยถูกสื่อสารเพราะเขาบอกจริงแล้วสาเหตุหลักที่สุดของการหย่าร้างคือเรื่องของการไม่สื่อสารกันเพราะจริงๆไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดมันสะท้อนถึงความเชื่อ มันสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมบอกปูมาตอนต้นครับอาจารย์ว่าพอมาอยู่ด้วยกันถ้ามองว่าเป็นความแตกต่างแล้วมันชนกันเล็กๆก็จะกลายเป็นใหญ่ๆผสมแล้วพอเวลาวันที่ไม่ไหวแล้วก็ระเบิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้างจะมีเรื่องของระดับเศรษฐฐานะที
0: ่
1: แตกต่างกันเศรษฐกิจแตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันศาสนาที่ต่างกันทัศนคติต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลเรื่องการหย่าร้างเนี่ยครับอาจารย์ 6-7 ข้อที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่บอกว่าสัมพันธ์กับการหย่าร้างของคนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาครับอาจารย์ครับ
0: ฟังดูแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรความคิดของตัวเธอเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันควรจะเป็นว่าเราทำความรู้จักกันในลักษณะที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่อยู่กันก่อนอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย
1: ครับเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆว่าเราก็จะคุยว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งแล้วค่อยอยู่อย่างไหนจะดีมากกว่ากันแต่มันก็ต้องไปเผชิญกับความคิดหรือความเชื่อในแบบสังคมเราอะนะ
0: ใช่เดี๋ยวคุณป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังไง
1: ดังนั้นจริงมันต้องกลับไปที่ว่าคุยกับครอบครัวก่อนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงยอมรับได้ไหมว่าถ้าคนหนึ่งพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี
0: ้
1: แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันคงจะเห็นมุมมองมากขึ้นนะครับอาจารย
0: ์
1: ว่า ใครเป็นแบบไหน มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรารับกันได้หรือเรารับกันไม่ได้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละที่มันมักจะรับกันไม่ได้จนกระทั่งเราอาจจะชวนคิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามันหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามานั่งคุยกันหน่อยไหมว่าอะไรของเธออะไรของฉันที่ยอมให้อีกฝ่ายได้บ้างแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่เราคุยกันว่ายอมกันคนละครึ่งทางมันแปลว่าต้องมีคนเสียใช่ไหม
0: แล้วจะแนะนำยังไงดี
1: อ้าวแต่ถ้ามันไม่ต้องยอมกันคนละครึ่งทางแต่มันแค่บางเรื่องอะบางเรื่องที่เราให้คุณค่าและความสำคัญเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเปลี่ยนทุกเรื่องให้คิดเหมือนเราได
0: ้ไม่มีทาง
1: ใช่ไหมครับ
0: ไม่มี
1: เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไรไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละ
0: ก่อนที่จะไปถึงจุดที่อย่าร้างเลิกกันเถอะมันคงจะมีความรำคาญมาเรื่อยๆถ้าเผื่อรำคาญนิดๆในช่วงแรกๆเฮ้ยความหวานมันยังมีอยู่อ่ะมันก็เลยยังแค่อุ่นๆแต่พอนานไปนานไปทีนี้มันไม่ได้มันเดือดแล้วมันระเบิด
1: ครับอาจารย
0: ์ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การหย่าร้าง
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีวิธีในการที่จะประคับประคองอย่างไรที่จะลดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิความขัดแย้งความร้าวฉานในความสัมพันธ์นี้มันลดลงรักษามันเอาไว้ในระดับที่มันเฮลตี้หน่อย
1: ผมเองคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะลดอุณหภูมินี้ลงมาได้คืออย่างแรกเรายอมรับก่อนว่ามันกำลังมี something wrong มันกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแหละ
0: คำว่ายอมรับนี่หมายถึงยอมรับคนเดียวของเราเงียบๆหรือควรจะมานั่งคุยกันนะว่าเฮ้ยเธอเรามาถึงจุดที่เขาคิดว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะ
1: เฮลตี้สุดก็ต้องสื่อสารครับจันเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนเราไหมว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคกันทั้งคู่ยอมรับกับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีเรื่องมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาพอมาทบทวนเราจะเจอว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ชอบ1 2 3 4 5มันยังมีไหมปัจจุบันหรือที่มันไม่มีมันเพราะอะไรมันหายไปไหมหรือจริงๆมันไม่เคยมีอยู
0: ่โอ้โหคำถามนี้เสียดแทง
1: ใช่ไหมครับกลับมาทบทวนแล้วถามพูดคุยกันสื่อสารกันก่อนที่ไอ้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่ๆจนทั้งกลับไปทะเลาะกันว่าทำไมเธอไม่เคยบอกทำไมแกไม่เคยบอกฉันแต่ว่าทีเนี้ยครับอาจารย์อันนี้ในแง่ของว่าถ้าเราเป็นเรื่องของแฟนกันเป็นคู่ชีวิตแต่ผมย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกันตอนต้นว่าบางทีแล้วบางครอบครัวเดินทางไปถึงว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานไปจนกระทั่งมีลูก
0: อ
1: ันเนี้ยการที่จะเลิกกันการที่จะแยกกันอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างการแยกจากนะผมพูดถึง couple journey ที่มันโอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นแบบสุดทาง
0: เลยนะสุดทาง
1: แล้วมีลูกด้วยนะอันนี้ซับซ้อนมากครับอาจารย์ผมชวนคิดนี้ครับว่าระยะของการหย่าร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะถ้าตามทฤษฎีทางวิชาการเลยนะคร
0: ับ
1: อันแรกคือระยะก่อนหย่าpre-divorce stage นะครับ pre-divorce เนี่ยก็คือว่าปัญหาเริ่มมาสะสมเริ่มเห็นขัดแย้งรุนแรงเริ่มมีการทะเลาะเสียดแทงพูดไม่ดีประชดประชันนี่คือระยะที่1
0: โอ้โหนี่ขนาดระยะที่1มันก็หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนะ
1: ใช่เลยครับอาจารย์ส่วนระยะที่2นะครับคือเรื่องของระยะที่แยกตอนที่แยกเลยนะครับอาจารย์เราเรียกว่า separation ตอนที่แยกเลยนะครับโอเคฉันกับเธอตัดสินใจแยกกันมันคือจุดเวลา1จุดผมจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าระยะที่1กับระยะที่2จะส่งผลอย่างไรกับเด็กคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกมาได้คือเด็กอาจจะแสดงท่าทีที่ดูเด็กกว่าวัยเช่นอยู่ดีเขาก็งองแงร้องไห้เริ่มเรียกร้องมากขึ้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งที่เขาจริงบางคนเขาเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นเด็กประถมเนี่ยพูดรู้เรื่องแล้วหรือเด็กบางคนเขาก็จะทำตัวดีขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้หรือบางทีที่เขามีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้เขาทำให้ความขัดแย้งมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
0: ่
1: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stagepost divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
0: ้
1: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกันจ จะนำมาซึ่งการตกลงกันว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนักแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กหลายคนก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่าเขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาแล้วกับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนอาจารย์คุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
0: ม
1: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม
0: ่
1: แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม่
0: เขายังมีคุณค่าเสมอ
1: ครับในขั้นตอนที่2นะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ
0: ครับ
1: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากขึ้นนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกคร
0: ับแล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับบางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูก
1: ครับ
0: แต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสาร2ทางอะแล้วถ้าลูกถามกลับมาล่ะพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารกับลูกในแนวไหนคำถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะบางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
0: และอาจจะปรับตัวได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
0: ม
1: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำยิ่งข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
0: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
1: ครับอาจารย์
0: จะจัดการยังไงดี
1: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมเองผมคิดว่าทำได้แต แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำ

0: พอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจะไม่มาทำอะไรที่มันไม่ควรทำ
1: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้การพูดคุยตรงนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
0: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะคุย
1: ใครพร้อม
0: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยแล้วไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันสำหรับนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการแยกจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นและเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
1: ่
0: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่าพบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน
1: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย มันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
0: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกันไปนะครับแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันครับอาจารย์ที่มองว่าเอ้ยทนหน่อยอยู่กันไปก่อนแน่แบบ
1: เฮ้ยให้อภัยกันหน่อย
0: แล้วก็ไปต่อผมไม่ได้อยากจะมองว่ามันเป็นความคิดสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับอาจารย์ไม่ต้องการการแบ่งแยกแต่แบบนั้นแต่แค่ชวนคิดครับว่าบางทีวิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะอยู่หรือเราจะไปมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่ายแหละ
1: ใช่เลย
0: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
1: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขามันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีดีสร้างได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับในทุกๆเย็นวันจันทร์ 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณหมอลิวครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้อัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน109คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องท่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:48 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 19:53 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางสาวลันทิพย์ทวัฒสินนายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar

และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการมาเด็ดคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร์ ซอ สดธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับปฐมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทอง3บาวิทยาเขตคลอง3บากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและได้รับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำพันธ์อินพจันทร์ภริยาเอกราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรม

สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพพรเชตุพลวิมลมังคลารามและบัพพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน19รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรเรียกว่านาคหลวงสายปริญญาธรรมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัฐบริขารและไปผสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569วันนี้เวลา 9:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569หรือ International Engineering Expo 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่ามีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:54 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2569และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569รวม5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลย์ศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุทธีรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธีตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุทธีมาประเชษฐุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุทธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนบ้านไกลทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจ
จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านสาลาวะหมู่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังกละบุรีซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรโดยมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั้งได้เข้าไปให้ความรู้การดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านณโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบ้านสาละวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังงานที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซล่าเซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหมู่เรียนที่ภูบดินทร์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนโดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล60คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร125คนในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเด็จธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนบ้านไกลเป็นนักเรียนมาจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22-28 กรกฎาคม 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสาละวะไร่โว่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไร่โว่
องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ในการบรรดาลรุดดิตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแผนงานโครงการ6ปีปีงบประมาณ2561ถึง2566โดยขุดคลองระบายน้ำ3สายขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังบัวคลองท่าเรือหัวตรุดก่อสร้างประตูระบายน้ำ7แห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์5แห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 32,253 ครัวเรือนสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไปกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆในหน้าแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่โครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2528ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบล326ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีและพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 1,200 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ660ไร่และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ราษฎรจำนวน 2,550 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,090 ไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12เมษายน2539เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง2เมตรยาว18เมตรและระบบส่งน้ำยาว 13,560 เมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวาง800ครัวเรือน 2,800 คนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,450 ไร่จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังที่ดินทำกินของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ยรวม 2,667 กิโลกรัมต่อปีใช้น้ำจากโครงการฝายเสลาร้อยละร้อยมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนปีที่ผ่านมา 90,000 บาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวม
ม 462,500 บาททั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการ

การปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรไปแล้ว18โครงการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีวัดเวฬุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐิ์วัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดกอบมะฝายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS ซอฟจำกัดบริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรทั้งนี้สำนักพระราช
ชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะข้าราชการสำนักงานประหลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าสินวัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ตลอดจนครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน111คนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกัน

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: การวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการเสื่อมลงของตัวสมองแล้วก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่างทางของการรักษาเนี่ยค่ะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเริ่มเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็ยังมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การยืนเดินเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากขึ้นเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมีการก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบากแต่พอเดินไปได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาขี่ขึ้นนะเพราะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดโรคดำเนินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พี่เด็กจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
1: อาจารย์พิษอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พิษบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พิษฮะ
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะเมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยัง

0: ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการกลืนการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พาร์กินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ครับอะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะมีสั่นแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงไหมฮะ
0: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่ว่ามันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความคิดความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
1: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลดของเรื่องของภาวะพึ่งพิงสามารถที่จะลดความเสื่อมหรือว่าประคับประคองอาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในมุมของการฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับญาติของผู้ป่วยยังไงบ้างไหมอาจารย์เก่งฮะ
2: ก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวโรคของการของพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวต้องมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่ผู้ที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับขยื่นเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็คือการฝึกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปได้รวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะพลัดตกหกล้มหรือว่าเซแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะ

0: เดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทรโนมที่จะมีเสียงตึกตึกตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับถ้าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาประมาณนี้หลายคนก็เลยแอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีแอคทิวิตี้แบบตากแดดเอ่ยหาวิตามินมาเสริมเอ่ยหรือว่าหาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเสื่อมช้าลงครับ
0: อันนี้ต้องหลักๆก็ต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกันพวกนี
1: ้ครับ
2: แต่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะ
1: คร
2: ับเราอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนเช่นเดียวกับโรคที่เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ค่ะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งหลักการของการดูแลสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราจำเป็นต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
1: ครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราเป็นคนนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเรื่องอารมณ์ตัวเองนอนหลับการพฤติกรรมต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเราพวกนี้มันช่วยประคับประคองหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะอาจารย์ฮะ
0: แล้วแบบนี้อะไรตรงนี้ถึงค่ะ
1: ครับเชิญฮะ
0: ก็คืออย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมีความอายุยืนเนี่ยเท่ากับผู้ป่วยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
2: นอกจากนี้เนี่ยพาร์กินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยาในการรักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมอาจารย์ฮะ
2: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันเกิดขึ้นได
1: ้
2: ค่ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลาย

0: เซลล์สมองมานี่ก็อาจจะทําให้มีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็อาจจะทําให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
1: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามราย

0: ทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กกุ๊กนะฮะสอบถามนะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
1: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไปดูเล่นได้นะคะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นหายๆนะคะอาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออกนะคะร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะตับถุงน้ำดีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดของอาการปวดท้องอีกทีนึงรวมถึงต้องมาดูว่าตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24-48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
0: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
1: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมากของอาการปวดท้องเป็นหายหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
0: ๆ
1: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเยอะๆมันก็ดันจนแตกออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยอย่าทิ้งไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้
0: ครับ
1: แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
0: ไม่ต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะ
2: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
0: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
2: แต่อันนี้ทั้งนั้นก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
0: นะฮะ
1: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื
0: ้อ
1: แบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วงั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
0: แต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไร

0: ย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าเอ๊ะน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย
1: ์โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้แตกโป๊ะในช่วงนั้น
0: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
1: เป็นกำลังใจให้อาจารย์เก่งด้วย
0: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีเยอะพอสมควรนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
1: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหมค่ะแล้วพาร์กินสันเนี้ยมันเป็นโรคพาร์กินสันไหมพาร์กินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพาร์กินสันก็จะมีโรคพาร์กินสันที่เราบอกว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพาร์กินสันอาการคล้ายพาร์กินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตันนะคะหรือกลุ่มอาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นเสื่อมสลายมีได้หลักจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้เขามีโอกาสเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
0: นะครับคุณกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังปกติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดนึงฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
1: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะมีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี่มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย

0: ่าย
1: ครับ
0: อะไรไม่ค่อยออกค
1: อื
0: ่ะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันทรุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทําให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย์
0: ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิด
1: ไม่
0: ใช่
1: ไม่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
2: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์ทิพย์บอกไปว่าอาจจะมีเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้ไม่เพียงพอในช่วงแรกๆก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยทำได้ไม่ได้เท่าปกติเพราะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการเหนื่อยล้าลงได้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดก็คือการหายใจโดยใช้กระบังลมก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เวลาเราหายใจเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรวงอกหรือกล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจเนี่ยก็คือใช้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมจะดีกว่าอันนี้การฝึกการหายใจกล้ามเนื้อกระบังลมก็คือหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังลมไปด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจใน1ครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้ออึดกล้ามเนื้อทรวงอกเข้ามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เกิดเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบหายใจรวมถึงในผู้ป่วยบางคนอย่างที่อาจารย์พิทบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใช้ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายเช่นการออกขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลาระหว่างที่มีการบริหารร่างกายมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพัฒนาในส่วนของระบบหลอดเลือดหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในการออกกำลังกายรวมถึงไม่กระทบกับภาวะระบบหายใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหลังจากเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงคนผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตนี้ก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
1: อัน
2: นี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิทบอกภาษาเช่นการคิดวิเคราะห์ช้าลงความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับสติปัญญาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ยิ่งพอยิ่งลดการใช้แอคทิวิตี้ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิด ิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จ

0: ยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
1: นะขยับขยื่นร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับขยเอะกระฉับกระเฉงเนาะแหมลิ้นพันเลยนะมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณตุ๊กอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกทรุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายภาพอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเหมือนเดิมก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าเนี่ยอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
0: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกรงกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่7ซุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรวงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่7สุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
1: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: คุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วทีนี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน5วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันนะครับคุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
2: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
1: สามารถทานคู่กันได้
2: จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ค่ะสามารถทานได้ค่ะ
1: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้นะอาจารย์มาที่คุณภูมิ CH นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1อาทิตย์ก็ถอดมา4วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะงอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้แล้วก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์นี่แหละฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือฟื้นฟูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
0: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการกระแทกหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าความหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่มักจะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุด การเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีการบาดเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่ฝึกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คืออาจจะต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากนักเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักอยู่เนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลัง
1: คร
0: ับ แล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือว่าเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
1: ทำแค่พอเจ็บจี๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ความหงายข้อมือบนโต๊ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาเรื่องของการทานแคลเซียมกับฟอสโฟลิกหน่อยนะครับคุณนิสาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดฟอสโฟลิกในมื้อเช้ามีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในการก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทานโฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่าเสื่อมมวลกระดูกบางที่ทานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
2: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได้ค่ะ
1: ไม
2: ่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
1: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
2: เพราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะเพราะนั้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับมื้อกันนะครับคุณพันธเดชนะฮะพันธเดชอายุ82นะฮะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
2: ปัสสาวะเป็นฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะค่ะส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของโปรตีนออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
1: นะครับ
2: ง่ายที่สุด
1: นะฮะอายุ82เนี่ยแนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจ จากคนในครอบครัวนะครับหลังติดเนี่ยอาการปกตินะแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
2: ยากแล้ว ต้องตอบเรื่องเด็ก

0: ครับเป็น
1: ปกติจะแนะนำแบบ
0: ผู้สูงอายุนะอาจารย
2: ์คือจริงๆนิ่งต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับในการติดในช่วงแรกนะคะก็คือก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่า5ขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวล
0: ครับนะฮะมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
1: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์นิ้นย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะเดียวกันถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา
0: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะถามคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2: ก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับเส้นประสาทหรือรากประสาทบริเวณคอที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดเบียดของปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากหรือว่าปวดมากนะคะในเบื้องต้นส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหม
0: คือ
2: ต้องบอกว่าฝังเข็มมันมี2แบบคือฝังเข็มแผนตะวันตกซึ่งทำโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับฝังเข็มแผนตะวันออกหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกถ้าเกิดว่าฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือจะฝังเข็มกรณีที่เวลาเรามีคนไข้มีอาการกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็งบริเวณคอบ่าสะบักร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองของเส้นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นสมมติว่าหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี่ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
0: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่แน่ใจคำถามไหนนะตอบไปแล้วคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัลยากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยฮะซึ่งคุณกัลยากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
1: ขึ้นกับชนิดของ

0: ยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าร่วมทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
1: ร
0: ค่ะ
1: ว
0: แ
1: บ
0: ต่
1: พร
0: โ
1: ้
0: ด
1: อม
0: ย
1: ก
0: ป
1: ัน
0: ก
1: ดีก
0: ต
1: ว่
0: ิ
1: าลื
0: แล
1: ม
0: ้ว
1: ทาน
0: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้น
1: ครั
0: ๆค
1: บ
0: ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปักหลังอาหารปกติมากินพร้อมกันไปบอกเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
1: ครับนะคุณเกียรติกรฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสีย
0: ใช
1: อาจ
0: ่
1: จะเยอ
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: กว
0: ่
1: ่านะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับคุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็ B นะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันนะสองตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมมิด 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงครับ
0: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคฮะต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งอาจารย์
0: อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือโดยตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาการดื้อยาง่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อป้องกันการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของการให้ยารักษาวัณโรคเกินที่หนึ่งเนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานและในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะอาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อยให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วยนะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยน่าจะช่วยลดผลข้างเคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
1: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้นระยะติดเตียงมาได้เพราะรายการนี้เลยรายการนี้ดีมากอุ้ยขอบคุณคุณแอมปอแชร์ประสบการณ์อาจารย์เก่งพอแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสั้นๆว่าเอ๊ะปกอาจจะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันว่าเวลาผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูจนเขาพ้นระยะติดเตียงได้มันยากไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ฮะ
2: สามารถทำได้แต่ก็จะคือขึ้นอยู่กับภาวะของตัวโรคแล้วก็ระยะของโรคของแต่ละคนที่อาจจะเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดเตียงมาไม่นานแล้วตัวโรคเนี่ยอยู่ในระยะที่คงที่แล้วรวมถึงกำลังใจที่ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ดูแลด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของในหลายฝ่ายมากที่จะให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยคนอื่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะ ติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร่วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้นะคะ
1: นะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับและเราสามคนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ

หรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช
0: ่เฮ้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ก็ยังเหมือนกันนะคะ

0: ขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
1: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
1: แ
0: ต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
1: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
1: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
1: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละ นะครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าแล้วอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้น
1: คร
0: ับ อบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคได้เนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
1: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
1: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่

0: แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมา
1: คร
0: ับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเออเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
1: ็
0: จะใช้เงินเยอะ
1: โอ้
0: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
1: หมดเลยล้านแปดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่า เขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนนึงเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็
1: จ
0: แล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เนี่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่2ขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่าน
0: ะครับแต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะคะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี้
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะฉะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ท
0: ำยังไงคะมันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้มันก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆ เขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง แล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ อย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: มันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเองจริงมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจใครก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยาก นะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใ
1: จ
0: มากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก
0: ็
1: จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อย อาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไป แต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโร

0: ราก็สำคัญเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหมอมาจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะฉะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่

0: ของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
1: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
0: เปลี่ยนความหมายเลย
1: เยอะเหมือนกันน
0: ะ
1: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
0: จริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
1: จริงๆคอนเซปต์นี้ใช้ได้กับทุกโร
0: ค
1: ที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
0: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
1: ค
0: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกัน
1: ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
0: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอาบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคเองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ่นคือความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆมากเกินกว่าปกติ
1: อ่านอะไรอยู่ไอ้อ้วน
2: เคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
3: อ้วนมีหนังสือมาฝากอ่ะมาเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้อ้วนอันตรายกว่าที่คิดโอ้โหบ้า
3: แกเนี่ยรู้สักแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะไม่ใช่ตามใจปาก
2: ใช่
3: ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
2: ใช
3: ่ต้องให้บอกเรื่อย
4: เนื้อหันมาสนใจทางนี้ดีกว่าน
5: ี่ขนมเพียบเลย
4: ไหนไหมจับพี
0: ่ไหมล่ะเนี่ยตราบใดที่โลกนี้ยังมีขนมเยอะแยะมากมายที่แบบอร่อยเนี่ยอ้วนก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ผอมได้เนี่ยใครจะไปอดใจไหว

0: เอามาดูสิพี่มีอะไรบ้างเนี่ย
1: โหอย่างนี้นะยอมอ้วนไปตลอดเลยดีกว่าอ้วนอย่างมีระดับเสื้อผ้าครับอย่างมีสไตล
2: ์มีสโลแกนด้วย
3: ยังคิดไม่ได้แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
4: ใช
3: ่ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
5: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
1: น้ำตาลเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะสวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
6: ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนหัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาเลยไงรู้จักปะโลกอ้วนอ่ะ
1: พี่กัน
6: นี่ก็ครับมีขนมมาฝากผมบ้างครับ
5: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอาไหมคะ
6: เฮ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
3: มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโรคอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
6: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนนะเว้ยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญนะเว้ยระวังแกจะมีลูกยากเ
7: ลยโอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
6: เอ้ยยังไม่มีสามี
1: โฉดครับตอนนี้พูดเลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะมาครับนี่มาตรงนี้เลย
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเง
8: ี้
3: ย
8: เดี๋ยวนี่จะรู้แค่คุณน้ำตาลแล้วจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีกเนี่ย
1: รู้มากจริงๆเลยไปละไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าน
5: ี่แหละที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
1: แม่เพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอ่ะยังไม่ได้ขึ้นถึงอ้วนเลย
3: โอ้โหจะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
8: ผ
3: ิดค
8: นนะคนนี้
3: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถามหาได้ง่ายรู้ไหมเพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้ากินเยอะแต่ใช้พลังงานน้อยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโรคอ้วนถามหาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
8: ่แล้วมันต้องทำไงครับป้าม
3: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไห
7: มใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
8: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
7: ใช่ไหม
1: แล้วอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
7: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
8: โว้ยกายจะบอกว่าหึงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
7: ใช
2: ่โอ้โหกว่าจะได
7: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะมันจะช่วยได้
2: อบผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกๆโอ้โหวันละปูสองปูนะเหลืองๆเวิร์กมาก
7: อย่าไปหลอกยายอ้วนมันยิ่งเชื่อคนได้ง่ายอยู่เดี๋ยวก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหรอก
5: นี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปจะบอกให้
1: ไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี้
7: เข้าใจแล้ว
1: เป็นเพราะพฤติกรรมในการนอนน้อยนี่เอง
8: ถูกต้อง
7: โอ้ย
8: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนที่ถูกต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก2ทุ่มนี่ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน 7-8 ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้นยังไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบนี้
1: โอ้รู้แล้วจริงๆแล้วอ้วนน่ะไม่ได้กินเยอะแล้วแบบแล้วมาอ้วนมาน้ำหนักขึ้นหรอก
8: เพราะอะไร
1: เป็นเพราะนอนอย่างเดียว
8: มีอย่างงั้นก็โทษเรื่องอื่นอีกแล้ว
2: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
5: ใช่ เฮียน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบอาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง
8: ได้มั
3: ้ยแล้วที่สำคัญนี่นะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกำลังกายกันและแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วย
8: แอโรบิกแอโรบิก
3: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามานำออกกำลังกาย
8: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคน
5: ใช
8: ่พอพี่รักก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆแต่พี่ในช่วงนี้คงงดยากว่ะ
7: ทำไม
8: เพราะพี่เน้นบริโภคน้ำตาล
7: เ
8: ฮ้
7: ย
8: ไปทำงานเถอะ
2: จะอ้วนหนักกว่าเดิม
8: กินเยอะ
2: กินอาหารก็น้ำตาล
3: รู้แน่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะแต่มีคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลไม่ให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยครับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าข่ายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคหนึ่งใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรคสองชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้งสองอันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นก็คือขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการแพทย์เราจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: เราก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กิโลกรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใช่จริง
1: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันเนี่ยมันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
0: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
0: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
1: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่าเกิน80เซน
0: ในผู้หญิง
1: ก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละอันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
0: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
1: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
0: น้ำหน
1: ัก
0: เพิ่มขึ้น
1: ใช่ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกงอันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
0: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลายเลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่ามันย่อยออกมาไหมฮะว่าคนนี้อ้วนทางนี้
1: นี่ค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยไม่ควรเกิน23นะคะเกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินพอเกิน25ก็เรียกว่าอ้วนระดับ1
0: อ้วนระดับ1
1: ใช่
0: มีหลายระดับนะ
1: มีหลายระดับ
0: อ้วนระดับ1นี่คืออ้วนยังอันตรายไหม
1: ก็เริ่มอันตรายแล้ว
0: ต้องดูแลแล้ว
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ดับ1
1: ค่ะแล้วก็เกิน30ก็คืออ้วนอันดับ2ดัชนีมวลกายเกิน40ก็คืออ้วนถึงขีดสุดคืออ้วนมากๆละใช่ต้องระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา
0: พอเราเข้าข่ายว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคอ้วนแล้วมันจะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเหมือนแบบว่า เป็นโปรโมชั่นไม่ซื้อ1แถม3อะไรเงี้ยมีมั้ยคุณหมอ
1: เป็นเลยค่ะมันจะมาเป็นแพ็ค
0: เป็นอะไรบ้างครับแพ็คแพ็คเกียรติของเขาคืออะไรบ้าง
1: แพ็คเกียรติก็คือถ้าตรวจเลือดก็เจอเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได้
0: ตับอักเสบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาอันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
0: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอแพ็คเกียรติเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
1: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
0: ทุกวัย
1: ใช่
0: แสดงว่าเด็กสามารถเป็นสาวเด็กก็เป็นได
1: ้เป็นได้ค่ะเด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
0: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
1: จริงๆหมายถึงว่ามันก็จะ
0: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
1: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
0: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
1: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพฤติกรรมซะส่วนใหญ
0: ่แสดงว่าถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้เราฟังการวิเคราะห์ต่างๆตรวจดูเบื้องต้นแล้วถ้าคิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยอย่างน้อยเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
0: แก้ไขได้ไหม
1: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
0: อ๋อมีด้วย
1: มีค่ะแต่ว่า
0: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
1: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะ uh-huh. นะคะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
0: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไห
1: ม
0: หรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
1: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกันใช่ไหมคะว
0: ่
1: าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
0: โฆษณาชวนเชื่อ
1: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
0: มากไป
1: ใช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ใครไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: ครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
1: เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับอาหารปรับการใช้พฤติกรรมใช่ค่ะ
0: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
1: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้

0: ถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะบอกว่าก็จะทานสลัดอย่างเดียวทานผลไม้แทนมื้อเย็นหรือไม่ก็ทานผลไม้ทั้งวันเพื่อลดน้ำหนักซึ่งก็ส่วนใหญ่จะได้ผลในระยะแรก
1: แรกๆนะ
0: ใช
1: ่เพราะอะไรที่บอก
0: เพราะว่าน้ำหนักก็จะลงเพราะว่าทานน้อยลงใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวพอทานแต่ผักหรือผลไม้เนี่ยร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็จะเสียกล้ามเนื้อ
1: ปกติคนอ้วนในวัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
0: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
1: ถามเผื่อหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาวจนเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
0: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
1: สำคัญเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
1: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
0: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะเซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะเซตเวลายังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มันดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักโหมมากๆแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในปัจจุบันมันจะมีลักษณะอาหารและก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็จะแนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
1: นะครับผมแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่วันนี้เราเริ่มต้นที่จะวางแผนชีวิตรักสุขภาพก็ต้องวางแผนดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางทีเรามักจะทานสิ่งที่เราชอบจนลืมว่าบางทีร่างกายเราอาจจะแบบเกินไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกุลชัยนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ

โรคอ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันถึงเวลาพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesity เกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพแพเชฟโอเบซิตี้หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกาย

0: อย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
1: นั่งกินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจม
2: จริงอ่ะพี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วง
1: โหอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็ว
2: ๆคุณหมอครับ
3: ทำไมสวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องกระซิบกระซิบเรียก
2: กระซิบกระซิบแต่เสียงดังมากเลยเมื่อกี้
1: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
3: อุ้ยเขินจังก็คือลดพุงจริงต้องปิดปากมาก็คือต้องกินให้น้อยลงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
2: ผมครับ
3: อ่ะโอเคได้งั้น
2: อยากให้น้องออกครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้เป็นท่านนอนดีกว่าเนาะนอนหงายเลยแล้วก็เหยียดขาขึ้นสองข้างเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงเลยนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้าช้า
2: โอ้โหเปลี่ยน
3: ใช่ก็จะรู้สึกเกร็งหน้าท้องงี้เนาะใช่ไหมเออสิบห้าที
2: ผมขอห
3: ้
2: าท
3: ีได้จริงๆก็คือทำสักเซตแล้วสิบก็ได้สิบถึงสิบห้าทีแล้วเป็นหนึ่งเซตสามเซตพอถูกท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกลอยนิดนึงแล้วก็บิด
2: ตัว
3: ปึ๊บบิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเขาใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้เดี๋ยวข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหมใช่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะโอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงนอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
2: ผมเห็นแบบบางคน
3: ใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงๆก็ทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวตรงตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
2: ตอนนี้เหมือนร่างทรงเ
3: ข้าแล้วก็สั่นเลย
1: สั่นทั้งตัว
3: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นทำ3ท่าเนี้ยรับรองหน้าท้องแบนราบหุ่นเพรียว
2: กินแน่นอน
3: ไม่ใช่
2: พี่ว่าอ้วนเป็นลดน้ำหนักก่อนเอาลงสัก10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
3: หน้าสวยหุ่นสวยด้วย
1: คอยดูนะถ้าอ้วนลดน้ำหนักได้นะเดี๋ยวมาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
2: ฟังไว้นะคุณหมอ
3: ฟังไว้เลยฟังไว้เลย
1: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคุณหมอ
3: ใช่
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวนี้จะได้สนใจเราบ้าง
2: ไม่รู้สัญญาปากเปล่าเนี่ยคุณไม่เคยทำได้เลยนะครับ
1: ไม่รู้แหละ
4: ได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้ Be strongลุย
4: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโลกออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและ

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้น

ว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยเพราะเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจาก EP ที่แล้วถ้าจำได้เราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าและคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนเริ่มด้วยคำถามก่อนดีกว่านะครับคำว่าโรคซึมเศร้าทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าหลังจากที่ฟัง EP ที่แล้วมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงคำถามที่ถามกันบ่อยๆเนี่ยคือรู้สึกว่าจะเป็นคำพูดว่าเอ๊เป็นซึมเศร้าแล้วจะหายไหมหมอเป็นซึมเศร้าแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหมเอ๊เอาฉันไปสะกดจิตหน่อยได้ไหมโอ้โหคำพูดคำถามต่างๆนานามากมายหลากหลายจนกระทั่งเราต้องทำEP นี้นะครับสำหรับ Mahidol Channel Podcast รายการ Remind เนี่ยว่าวิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างและในฐานะของคนรอบตัวของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยเราจะดูแลคนรอบตัวที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างไรวันนี้เราจะมาฟัง2หัวข้อใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มแรกก่อนเลยหลายๆคนฟัง EP ที่แล้วมาแล้วหมอก็ดีนมาว่าเริ่มมีคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะลองไปหาหมอดูไปแล้วมันจะดีไหมบางทีมันก็ลังเลสงสัยเหมือนกันเนาะแบบเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้าไหมขออนุญาตเลยนะครับคำพูดความรู้สึกว่าผู้ป่วยจิตเวชคือขออนุญาตคือคนบ้าเนี่ยมันอยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับสังคมทั่วโลกมีแบบนี้หมดผู้ป่วยทางจิตเวชถึงได้รับการปฏิบัติบางอย่างแบบไม่เป็นธรรมเพราะมีความเชื่อชุดนี้อยู่อยากจะชวนคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองว่าโรคจิตเวชเป็นโรคไม่ได้เป็นภาวะไม่ได้เป็นนิสัยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนไปหาหมอเบาหวานนะมันก็เหมือนไปหาหมอเพราะฉันเป็นหวัดนะมันก็เหมือนไปฉีดวัคซีนนะแต่เนี้ยฉันเครียดไงฉันมีอาการซึมเศร้าไงฉันไปหาจิตแพทย์ดีไหมคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้หรือมีคนรอบข้างเริ่มรู้สึกแบบนี้ลองคิดตามนะครับว่าในโรงพยาบาลจิตเวชก็จะมีหน่วยตรวจโรคทางจิตใจเนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้นะครับทุกท่านไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนทั่วไปก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามาหาหมอจิตเวชนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกแล้วก็ขึ้นมาตรงชั้นตรวจคนไข้จิตเวชเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเปล่าประกาศกับใครว่านี่คือคนไข้จิตเวชหรือว่าเดินเข้าไปบางคนอาจจะวาดภาพว่าแบบโอ้จะมีคนที่เป็นอาการทางจิตเดินไปเดินมาเพ่นพ่านเสียงดังโวยวายไม้ไล่ฟาดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหน่วยตรวจโรคจิตเวชของหมอเนี่ยเหมือนหน่วยตรวจโรคทั่วไปเลยเหมือนคนที่เป็นไข้หวัดเหมือนคนที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเลยครับดังนั้นการเข้าถึงรูปแบบการรักษาการเข้าถึงไปพบแพทย์สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วคุณหมอจะรักษาคนที่เป็นซึมเศร้ายังไงเวลาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนคุณหมอเขาก็จะซักประวัตินะครับคุยนั่งคุยกันนะครับทางการแพทย์เราเรียกซักประวัติหรือสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะนั่งคุยคุณหมอเขาจะถามเรื่องทั่วไปเนี่ยว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังหน่อยอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณหมอทั้งหมดจิตแพทย์ทั้งหลายที่ตรวจคนไข้ทางจิตเวชเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมเรียนหนังสือมาจบด้านจิตแพทย์เฉพาะทางมาโดยเฉพาะดังนั้นคุณหมอจะมีคำพูดที่จะช่วยให้คนไข้ได้เล่าเรื่องในหลายการหลายๆอย่างก็จะช่วยใหคนไข้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วอยากจะพูดคุยอยากจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายคุณหมอก็จะบอกว่าอ่ะคุณเป็นอะไรถ้าสมมติคนหมอเขาบอกว่าโอเคคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคุณหมอเขาก็จะเล่าต่อว่าแล้วจะต้องดูแลรักษาอย่างไรต่อนะครับการรักษาโรคซึมเศร้าหมอจะขอแบ่งเป็น2 อย่างนะครับอันแรกคือการรักษาด้วยการใช้ยาอันที่2คือการรักษาด้านจิตใจนะครับอย่างแรกก่อนครับเรื่องการรักษาด้วยยานะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นหรือว่าเมื่อตอน EP ที่แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ย เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองหรือสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับดังนั้นยาที่ให้เข้าไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ายาต้านเศร้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า antidepressant นะครับจะไปปรับสารเคมีในสมองไอสารที่หมอพูดนะครับเรื่องของซีโรโทนินนอร์อีพีเนฟรีนหรือบางตัวก็ไปเกี่ยวข้องกับโดปามีนสารเคมีต่างๆเหล่านี้ยาจะเข้าไปทำงานกับตัวสารเคมีเหล่านี้นะครับหรือบางทีถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นบางคนอาจจะมีอาการเรื่องของหูแว่วประสาทหลอนร่วมด้วยบางทีในคนที่ให้ที่มีเรื่องของซึมเศร้าที่เป็นมีอาการเหล่านี้ร่วมเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ยากลุ่มต้านอาการทางจิตที่ใส่ไปเพิ่มมากขึ้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอนตี้ไซโคติกนะครับซึ่งยาก็จะไปเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนนี่แหละครับดังนั้นยาเหล่านี้เนี่ยก็จะจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะอย่างน้อยๆต้องเป็นแพทย์หรือถ้าดีก็จะเป็นจิตแพทย์นะไม่แนะนำให้ไปซื้อทานเองเพราะว่าอะไรยาทุกตัวมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนคนไข้ผู้ป่วยต้องได้รับการแนะนำต้องได้รับการบอกถึงผลข้างเคียงต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับยาทุกตัวมีผลข้างนะครับเช่นในเรื่องของยาต้านเศร้าที่บอกไปยาหลายตัวที่เราใช้บ่อยๆจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของระบบทางเดินอาหารเช่นบางคนทานแล้วจะมีคลื่นไส้ปั่นป่วนในท้องบางคนทานแล้วอาจจะมีเรื่องของระบบประสาทเช่นมีอาการมึนหัวหรือมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหรือบางคนก็ง่วงนอนผิดปกติเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันทำไมมีทั้งง่วงนอนและนอนหลับผิดปกติทำให้ต้องเป็นคุณหมอเป็นคนจ่ายอ่ะเพราะหมอเขาจะรู้ดีที่สุดเนาะขออนุญาตนะนี่หมอก็เรียนมานะเชื่อหมอเถอะเนาะอย่าไปซื้อกินเองเลยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นยาพวกนี้มีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงเหล่านี้จะถูกกำกับติดตามมอนิเตอร์โดยคุณหมอผู้จ่ายยาดังนั้นไม่ต้องกังวลนะว่าโอ๊ยไปแล้วหมอให้ยาแล้วเกิดกินไม่ไหวหมอจะอะไรฉันไหมไม่ต้องห่วงนะครับบอกได้เลยนะคุณหมอจิตเวชทุกท่านที่เป็นคนจ่ายยาพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ดูแลยินดีช่วยเหลือนะครับดังนั้นอยากให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่หรือญาติรอบตัวนะถ้าทานยาแล้วมีปัญหาให้สอบถามนะครับยาบางตัวอาจจะมีผลต่อเรื่องของสมาธิความจำบ้างนิดหน่อยในช่วงแรกก็เป็นไปได้ดังนั้นให้สอบถามนะครับจะดีที่สุดนะซึ่งอันนี้การรักษาด้วยยาเนี่ยก็คือคุณหมอเขาจะให้ยาแล้วกลับบ้านไปแล้วก็อาจจะมีนัดกันครั้งใหม่ครั้งหน้าอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะทีหน่อย2อาทิตย์1เดือนนะครับเพื่อกลับมาตรวจติดตามว่าทานยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมหลังกินยาไปอารมณ์เป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกงี้ก่อนครับว่ายาทางจิตเวชหลายๆตัวนะครับที่เป็นยารักษาหลักของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีไม่ได้เป็นเหมือนพาราเซตามอลที่กินปุ๊บครึ่งชั่วโมงหายปวดหัว4ชั่วโมงหมดฤทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะยาทางจิตเวชหลายๆตัวที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์เลยกว่าตัวยาจะคงที่ในเลือดนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังว่ากินปุ๊บหายทันทีนะครับถ้าหายทันทีอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเราที่คงดีขึ้นด้วยนะครับสารสื่อประสาทบางตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้ทันทีทันใดอ่ะดังนั้นใจเย็นๆถ้าทานแล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีบางคนมีอ่ะครับในประสบการณ์ของหมอเองพอทานแล้ววัน2วันยังไม่ดีก็บอกไม่มาละพอรู้สึกว่าหมอรักษาไม่เก่งหรือแบบหมอรักษาไม่ตรงจุดแต่จริงเป็นธรรมชาติของยาดังนั้นใจเย็นมีอะไรปรึกษาสอบถามคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับอันนี้คือในเรื่องของการรักษาด้วยยานะซึ่งจริงๆแล้วการรักษาด้วยยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณหมอเป็นคนจ่ายดังนั้นเมื่อไหร่ที่จะหยุดได้ก็ต้องเป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกเองนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดได้โดยธรรมชาติแล้วตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยถ้าตัวโรคหายขาดปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่พูดให้ฟังเมื่อ EP ที่แล้วมันดีปัจจัยทางชีวภาพโอเครูปแบบจิตใจของคนไข้ผู้ป่วยโอเคมากขึ้นคุณหมอเขาอาจจะให้ทานยาสัก 6-12 เดือนถ้าเป็นครั้งแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหมอไม่ได้บอกว่าทุกรายคนไข้ทุกคนนะที่ได้หยุดแบบนี้ดังนั้นก็ฟังเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เผื่อได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการพูดคุยสื่อสารกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าที่เกิดขึ้นครั้งที่2 3 4หรือ5ในชีวิตเนี่ยการรักษาด้วยยาจะใช้เวลาที่นานมากยิ่งขึ้นนะเช่นบางคนอาจจะต้องขยายเวลาจาก 6เดือนเป็น1ปีบางคนอาจต้องเป็น2ปีเป็น3ปีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแลนะครับอยากให้พูดคุยและสื่อสารในฐานะของหมอเองที่เป็นจิตแพทย์เองตัวหมอเองหมอโอเคเลยนะครับเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยสอบถามว่าเขาสงสัยในประเด็นนี้เขาอยากรู้ว่าตัวเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องทานยานานแค่ไหนหมอยินดีมากๆเลยเพราะรู้สึกว่าการที่เราพูดคุยสื่อสารตั้งแต่ต้นที่รักษาข้อข้องใจตรงไหนแล้วสอบถามกันโดยตรงเนี่ยจะทำให้การรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการทานยาแล้วนะครับอันถัดไปจะเป็นเรื่องของการรักษาทางด้านจิตใจนะครับสำหรับการรักษาทางด้านจิตใจขอพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนคุณหมอจิตแพทย์เองเนี่ยนะครับหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันที่จะคอยดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับหรือว่าคุณพยาบาลจิตเวชนักอาชีวะบำบัดนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับบางขั้นตอนจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเฉยๆเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นสั้นๆนะครับไม่ได้นานมากอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงพูดคุยกันหรือว่านัดมาไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนตายตัวมาเจอกันแล้วก็ให้คำแนะนำเช่นพบเจอปัญหานี้มาทำยังไงดีหมอเอ้ยเนี่ยเครียดจังเลยแบบมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่บ้านทะเลาะกับสามีที่บ้านทำยังไงดีหมอบางทีเราก็ใช้เรื่องของการแก้ปัญหาโฟกัสหรือว่าเพ่งเล็งไปที่ตัวปัญหาเป็นหลักเป็น problem focus นะครับทำเรื่องของการแก้ปัญหา problem solving ไปเป็นเรื่องๆไปแต่ทันมาอาจจะลึกลงไปมากขึ้นนะครับคือการทำเรื่องของจิตบำบัดนะครับการทำจิตบำบัดเนี่ยจะต้องถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนด้านจิตบำบัดด้านนั้นๆมาโดยตรงสำหรับจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิชาการว่าสัมพันธ์แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้ก็หมอจะขอแบ่งเป็น 2-3 อย่างนะครับก็เป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Cognitive Behavioral Therapy ตัวย่อว่า CBT ไปลองเซิร์ชได้นะครับคำว่า CBT คำนี้เป็นคำที่ปัจจุบันมีการพูดถึงอย่างมากในวงการจิตเวชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือเรื่องโรควิตกกังวลต่างๆนานานะมีคนพูดถึง CBT อยู่เยอะมากซึ่งCBT หรือการจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมทำงานอย่างไรเขาก็จะเชื่อว่ามนุษย์เราเวลาที่แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิดหรือว่ารูปแบบความเชื่อของคนนั้นๆ นะครับแล้วสัมพันธ์กับเรื่องอารมณ์หรืออาการทางกายบางอย่างคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกฝนการทำ CBT มาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า

เขาต้องทำอย่างไรจะมีโครงสร้างของการบำบัดชัดเจนว่าจะทำทั้งหมดกี่ครั้งมีการวางเรื่องของแนวทางเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะทำแค่ไหนจะเรื่องอะไรเป็นหลักจะมุ่งไปที่เรื่องไหนซึ่งอย่างที่บอกนะครับต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกอบรมมาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้เนาะงั้นส่วนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ดูแลเรื่องโรคจิตเวชนะครับส่วนจิตบำบัดแบบอื่นๆที่อาจจะพูดให้ฟังเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีเช่นจิตบำบัดแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าจิตบำบัดเชิงลึกที่เข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของคนคนนั้นนะครับหรือบางรายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยรวมรอบข้างบางทีก็จะต้องเป็นเรื่องของจิตบำบัดแบบบำบัดครอบครัวอาจจะไม่ใช่บำบัดรายเดียวต้องเป็นบำบัดแบบทั้งหมดมาทั้งบ้านนะครับซึ่งอันนี้นะครับไม่ว่าจะบำบัดแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับจิตแพทย์เจ้าของไข้นะครับที่จะเป็นคนช่วยพิจารณาแนะนำข้อดีข้อเสียในส่วนคนที่จะเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำเป็นตัวผู้ป่วยกับตัวญาตินะครับแพทย์เองมีหน้าที่ในการแนะนำนำเสนอผู้ป่วยมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหมอแนะนำว่าถ้าสงสัยตัวอย่างที่บอกครับลองวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำแบบไหนเพราะหลายๆทีตัวคนไข้เองก็จะมีเหมือนแนวทางของตัวเองมาว่าอยากจะทำอันนี้อันนั้นแต่ว่าในฐานะของฝั่งหมอนะครับหมอผู้รักษาเองเราก็จะรู้ว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะกับการทำจิตบำบัดแบบนี้จะไม่เหมาะกับการรักษาแบบนี้ขอให้มาคุยกันก่อนอันนี้คือการรักษาแบบเรื่องของจิตใจนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหมายความว่ามาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านมาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มีอะไรแต่ซึมเศร้าบางรายเป็นเยอะหรือบางคนมีเรื่องของความคิดฆ่าตัวตายที่รุนแรงอันนี้อันตรายถึงชีวิตอันนี้อาจจะต้องมีการรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในการรักษาแบบผู้ป่วยในก็เข้มข้นขึ้นอินเทนซีฟมากขึ้นคนไข้ก็จะอยู่ทั้งวันนะครับแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลเหมือนผู้ป่วยทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ขอลงรายละเอียดไว้ณตรงนี้นะครับซึ่งผู้ป่วยในบางรายที่เป็นเยอะอาจจะมีการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อปรับเรื่องของคลื่นสมองหรือในเรื่องของระบบสารเคมีในสมองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหรือความรู้ทางการแพทย์ของเราอ่ะช่วยเรื่องซึมเศร้าได้จริงๆเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าฉันอาจจะเป็นคนรอบข้างฉันอาจจะเป็นมาเถอะมาลองตรวจมาลองดูเถอะว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงนะครับจะได้ดูแลช่วยเหลือกันต่อไปเนาะไม่เป็นก็ไม่มีอะไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติถ้าเป็นก็มารักษาจะได้ดูแลกันนะครับหมอพูดเรื่องของการรักษาด้วยยาไปแล้วพูดถึงการรักษาทางจิตใจไปแล้วหมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นอะเราจะช่วยเหลือยังไงสำหรับผู้ดูแลแล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยากบอกว่าต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาอะครับการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่าคำพูดต้องห้ามจะทำยังไงดังนั้นหมอทิ้งไว้นิดนึงเมื่อ EP ที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มข้อแรกว่าเข้าไปฟังก่อนคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามทุกๆวันนี้เวลาเราบอกเราฟังใครต่อใครฟังลูกที่บ้านฟังภรรยาฟังเพื่อนร่วมงานฟังหัวหน้าฟังลูกน้องฟังจริงเปล่าหรือจริงเราฟังเพื่อที่ว่าเราจะรอว่าเราจะตอบอะไรเขาหรือฟังเพื่อที่เราจะสอนอะไรเขาตอนท้ายใช่ไหมครับแต่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการคนฟังที่เข้าใจเขานะครับเข้าใจและใส่ใจนะผมชอบคำภาษาไทยมากๆเลยครับคำว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ได้ว่าเธอกำลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแบบนี้ไงครับบางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆอ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จั

แล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าปล่อยฉันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคำถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไงอ่ะก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทำร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนะครับเปิดประตูไว้สักนิดนึงเราเดินผ่านเขาอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงียบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนฟังแล้วมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่กอดถ้าเกิดเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอะไรเงี้ยนั้นได้อยู่แล้วล่ะสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคำพูดเป็น10เป็น100คำนะครับนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่รีบโต้ตอบนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นน่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำสามารถช่วยเขาด้วยวิธีของเราในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่2นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสำคัญมากๆแบบที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทำเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3อย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทางบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอก็เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นซึมเศร้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นซึมเศร้ายังโพสเฟซบุ๊กได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไปมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้โอ้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีจิตใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะอยู่เคียงข้างกันนะครับเราลบทัศนคติเชิงลบของเราออกไปก่อนเราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทำให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งเป็นคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่ากดดันหรือใช้คำพูดที่รุนแรงอ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโอ้โหคุณผู้ฟังครับคำพูดมันทำร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับหรือแบบพูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายๆสักทีโหหลายที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือไม่ควรเอามาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เขาสู้ว่าเอ้าไปทำสินั่งร้องไห้อยู่ทำไมลองไปหาอะไรทำอย่างที่บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม่นหมองมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นคำพูดมีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามอะแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าวันนึงเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอันสุดท้ายนะครับของการช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือในเรื่องของการทำกิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทำงานเรียกที่เขาเคยชอบออกกำลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกีฬาอ่านหนังสือทำอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ซึมเศร้าดีขึ้นนะดังนั้นอย่าไปดูถูกจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่าคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอ่ะเขาจะบอกว่ามันเพลีย
มันไม่มีแร

0: แรงมันยากมากเลยที่จะทำแบบที่คุณหมอบอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างอ่ะช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทำไปด้วยกันพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดนึงเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องและมีความสุขมากขึ้นนะครับที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาได้ร้องความสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทำกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสำหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทำให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาไปนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทำจิตบำบัดดีไหมต้องทำอย่างไรหมอคิดว่าใน EP นี้คงช่วยให้ทุกท่านเคลียร์ใจและหายสงสัยในหลายๆประเด็นนะครับแล้วจะทำให้เรามาช่วยกันในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทำให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ทั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเรา

ควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ 1. เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ 2. ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยว

ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ

0: มันร้อน
1: แอร์ก็เปิดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ได้ครับ
2: พ
1: ี่เจี๊ยบ
2: แต่งงานไปนานยังพี
1: ่อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกเหรอหลายปีเหมือนกันแล้ว
2: นรกเนี่ย
1: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
2: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
1: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
2: ไม่อยากพูดเลยพี
1: ่แต่พูดกับพี่แล้วสบายใจทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สบายใจมันต้องมีแผ
2: น
1: ความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับบ้านเร็วสมมติว่าเรามีงาน8ที่กลับตีสองแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราต้องกลับตีสองแต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
2: ่
1: มันก็ต้องกลับเร็วใช่ไหม
2: ใช
1: ่อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับสี่ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตีสอง
2: แม่ง
1: เละหมดเลยเอ้ามึงก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
2: แล้วคุยกับเมียไงพี
1: ่พูดเพาะๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบยาจกเติมน้ำมันก็ต้องใช้เงินในกระเป๋า
2: ทำแบบไม่มีตังค
1: ์ต้องไม่มีตังค์แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นอย่าบอกให้หมวยรู้เด็ดขาดเพราะหมวยรู้จักเมียพี่แค่นั้นเอง
2: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
1: ้เหยียบพี่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงแป๊บเดียวถึงกันหมด
3: สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
1: ครับนี่ไงมาแล้วว่ะสวัสดีครับมาแล้วคุยกับเขาดิจ้าสบายดีไหมครับ
3: สบายดีค่ะ
1: จ้
3: าไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพี่เจี๊ยบสบายดีไหมคะ
1: ยังไม่ได้ถามเลยสบายดีมากครับสบายดีครับ
3: ภรรยาเป็นยังไง
1: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักฮะชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้งไปต่างประเทศก็ชอบเปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
3: พ
1: ี่
3: เจ
1: ี๊
3: ยบนี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
1: ใช่ครับ
2: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
1: เลวเลว
2: ยังไงก็เลว
1: ง
2: ั้น
1: เลวอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผ
3: ม
1: ครับผม
2: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่
1: ไม่ไหวกูจะเป็นลมว่ะทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอ่ะพี่
2: ผมว่าไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องความดันดีกว่าพี
1: ่ก็น่าจะ
2: ดีสุขภาพน่าจะดีกว่า
1: พี่ใช่ใช่ใช่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเลยแต่จริงๆครอบครัวเราต้องรักภรรยาเยอะ
2: ๆ
1: นะครับรักลูกเยอะๆทำตัวดีๆให้กับภรรยาภรรยาจะได้รักเราไปไหนดี
3: ค่ะเด
1: ี๋
3: ยวไปพบแพทย์
1: เชิญเลยครับ
3: ไม่มีเรื่องภรรยา
1: ไม่มีครับไม่มี
3: เรื่องความดันโลหิตสูง
1: ครับผมครับ
2: ดันโลหิตสูง
1: ยังเหมือนเดิมนะ7วันเหมือนเดิ
2: ม
1: โ
2: อ้โหงานหนักขนาดนั้นเลยพี่
1: มันมีแค่นั้นไงถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วัน

0: ตอนนี้ก็ถ่ายซิทคอมอย่างเดียวครับ
1: ซิทคอม
0: ซิทคอมแล้วก็มีพิธีกรรายการน
1: ี่ครับผม
2: ค่ะอยากย้อนไปวันที่พี่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
0: ครับผม
2: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไม
2: ้
0: ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิงมากมันวิงแบบสมองมันว่างมากมันวิงวิงวิงอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิงปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์โซไซส์หน่อยขยับขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายไม่หายเสร็จปั๊บไม่พอมันหมุนหมุนมากหมุนหมุนหมุนหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพ่อเป็นจักรยานคันนึงพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจักรยานเขาล้
2: ม
0: จนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คแจ็คพี่ไม่ไหวแล้ว
1: แล้วคนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
0: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มก็ยังบอกว่าเล่นมุก
1: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
0: มันมืดไม่มีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่มั้ยฮะให้มันชินก่อนแล้วค่อยลุกถ้าเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
1: คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
0: ใช
1: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไปคิดมั้ย
0: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกัน
1: อ
0: ันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจะมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากพ่อก็จะเป็นเบาหวานความดันสองอย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะ
1: อ
0: ัดไม่ได้แล้วล่ะเทปสองไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอ่ะอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ่อหมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยคุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไปอีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อละจะขออัดแค่เทปเดียว
1: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
0: ่ผมนอนอยู่1 2 3 3 4คืน4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย่างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง100 137
2: 190
0: ครับเกือบ200
2: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
0: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่าม ันจะมาคู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันมันก็ต้องมาแต่เราไม่มีเบาหวานสภาพเบาหวานไม่มีนะตรวจแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดันน
1: ั
0: ่นเอง
2: เขาว่ากันว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
0: กลัวไหมมันกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายๆอยู่เขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ยอย่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอูตายแล้วคุณต้องตายแน่ๆเลยอย่างเง
1: ี้ยแต่ว่าเจอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
0: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
1: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
0: เจอใคร
1: คุณหมอไงครับ
0: อุ้ยพี่มีงานอะ
1: ไ
0: รเดี๋ยว
1: ไม่ได้พี่
2: ไม่ได้
1: ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์บังคับครับ
0: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
1: ไม่ได้ครับพี่เกีย
2: รติอาจารย์รออยู่แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: มานี่แล้ว
2: มานี่แล้วค่ะอาจารย์ในแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เก่งเลยอ
2: าจารย์มาไกลเลยนะคะวันนี
0: ้เป๊ะรู้เลยว่าใครเป็นใคร
2: ค่ะ
0: ใครเป็นอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวทัก
0: เมียก็โทรมาเนี่ยให้กลับไปทำ
1: ไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับพี
2: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สว
0: ั
3: สดีคร
2: ับค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
3: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียกว่า primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนนึงเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุนึงเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause อันนี้เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับ

0: ี้นะครับหอมพวกนี้คือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
1: หมอครับแล้วอาการของคนที่เป็นเนี่ยจะมีอาการยังไงที่
0: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
2: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงคะ
0: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน140ตัวล่างเนี่ยเกิน90อันนี้เราจะเข้าข่ายที่เราจะเรียกว่าคนนั้นมีความดันโลหิตสูงคราวนี้ก็คือบางคนก็สูงมากขึ้นไปได้อีกนะครับเช่นอาจจะขึ้นไปถึง160 180หรือแม้กระทั่ง200มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการเนี่ยก็จะแปรตามตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งเยอะก็จะมีอาการเยอะอย่างเป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
1: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
0: ับถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะครับหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คือการกินนะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมคราวนี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วมีผงชูรสเพราะว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆแล้วกินโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือ เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
1: จริงแล้วอย่างที่เจฟเนี่ยคนที่มีอาการอย่างที่เจฟควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือว่าปีละกี่ครั้งหรืออะไรเงี้ย
0: ครับก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็อาจจะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ CPAP หรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความดันโลหิตสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงจะต้องมาตรวจหาดูว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความดันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเป็นระดับรุนแรงแค่ไหนต้องใช้ยากี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าความดันตัวเลขสูงมากยาตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นยา2ตัวหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลักการในการรักษาประมาณนี้ครับ
2: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพ
1: ต้องไปตรวจสุขภาพ
3: ตรวจจริงๆเลยนี่แหละมันเป็นคือต้องบอกว่าเหมือนเป็นคนต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยสนใจนอกจากไม่สบายแล้วค่อยไปซื้อยามากินผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยนอกจากป่วยจริงๆเข้าไปหาหมอ
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
3: ครับออกกำลังกาย
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
3: ดื่มมาแล้วสองลิ้ง
2: หนึ่งสองลิ้งต่อสัปดาห์
1: ต่อสัปดาห์นะพี
3: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากพี่
0: ครับ
4: ขอบคุณครับครับ
2: ค่ะแต่คุณหมอยังอยู่กับเรานะคะ
1: ใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับ ช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
4: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
2: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
0: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุแล้วเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะบางรายก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจสำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
4: ถามคุณหมอว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไหมคะ
1: คุณหมอครับเครื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
0: ครับ
1: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
0: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าน้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้าหนึ่งครั้งเก็บเอาไว้จดบันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบว่าถ้าเกิดมีใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้ามืดเราอาจจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกันกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาแล้วสูงเนี่ยจริงๆนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ
1: เวลาตื่นเต้นหมอใจเต้นแรง
0: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงงั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขานั่งพักสักครู่นึงก่อนวัดซ้ำโดยการใช้แมนนวลคือเป็นเครื่องวัดของหมอเองแล้วก็วัดซ้ำดูซิว่าตัวเลขยังสูงอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วเราเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นความดันที่อยู่ในสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะวัดซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์
0: ค่ะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
2: แหมไม่ดูว่าวันนี้แฮลจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
1: โหพี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวๆนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อ่ะ
2: เอ้ยเดี๋ยวไปดูทุก
1: หุ้ย
2: มาแล้ว
1: นี่ครับโหวันนี้
2: มีเป้แสดงว่าไปไกล
1: ไปไกลแน่นอนครับ
5: ให้ผมเดา

0: นะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที
1: ่ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
2: ไปไหนคะ
1: เขาใหญ่ครับ
0: ไปทำอะไรครับ
1: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
2: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮล
0: อยากรู้ด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
1: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าขมูล
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่อลงกฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอาเนาะแต่ส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้าง
0: ครับ
1: แล้วก็เราโชคดีที่นอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาแล้วเขาก็จะมีบทบาทในสังคมในอนาคตได้ถ้าเราเชื่อเช่นนี้เราจึงไม่ปฏิเสธที่ให้ทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาต้องทำได
0: ้
1: เขาต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาช้างได้แต่เราต้องมั่นใจช้างเราก่อนเชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่ากับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะเด็กบางคนเนี่ยมาที่นี่เป็นสิบครั้งเลยนะครับ
0: ครับ
1: เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยนะที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรไหมครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสแล้วผมคิดว่ากิจกรรมเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเหล่านี
0: ้ครับในมุมมองของพี่อลงกฎนะครับพี่อลงกฎคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับ
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environmentสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมี2แบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคมต่อ
0: แหมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยครับว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เหมือนผมแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอไปป้อนข้าวโพดช้างก่อนดีกว่านะครับ

0: เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงเห็นว่าเขามีความสุขจริงๆนะครับ
0: ค่ะต้องถามแฮลแฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้ว
1: แต่ว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
2: เฮ้ยอย่าอย่า
1: เสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: แป้งเนี่ยที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะครับอ
0: ย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี
0: ้ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีคร
1: ับได้เลขอะไรก็บอกกันด้วยนะ

0: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของศาสตร์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้น4วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจินครับซื่อเจินก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันนึงนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้ง2ข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปราณในร่างกายมันน้อยชีมันน้อยชีมันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารคือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปราณได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆ

เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มิหิดลบำรุงรักษ์เราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

มนุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นก็คือการเกิดมาพร้อมมีอวัยวะครบสมบูรณ์ทั้ง32แต่ถ้าวันหนึ่งอวัยวะบางส่วนได้ขาดหายไปเราจะทำอย่างไร

0: นี่คือบรรยากาศภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรตั้งอยู่บนชั้น9โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยพิการมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์นั่งรอคอยเข้าคิวเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างมีความหวัง
1: หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรของเรานะคะก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่15แล้วนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยนะคะผู้ริเริ่มในการก่อตั้งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หม่อมหลวงธีรธวัฒน์ศรีธวัฒน์กับศาสตราจารย์คลินิกเบญจพจน์ยศเนืองนิดนะคะก็มีความเล็งเห็นว่าในผู้ป่วยด้อยโอกาสพิการทางใบหน้าขากรรไกรเนี่ยน่าจะได้รับการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อคืนคุณภาพชีวิตสู่ผู้ป่วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำอวัยวะเทียมเนี่ยทำไมทันตแพทย์ถึงเกี่ยวข้องนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสาขาของทันตแพทย์เนี่ยจะมีสาขาหนึ่งคือทันตกรรมประดิษฐ์นะคะคือทันตกรรมประดิษฐ์ก็คือการทำพวกฟันปลอมนะคะทุกชนิดแล้วเนื่องจากว่าทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมีฝีมือในเรื่องการประดิษฐ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยการทำอวัยวะเทียมนะคะการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยก็เป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะซึ่งทันตแพทย์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นอยู่แล้วค่ะผู้ป่วยที่เข้ามานะคะในหน่วยของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เราเรียกว่าด้อยโอกาสนะคะคือนอกจากจะไม่ได้รับการรักษาแล้วบางครั้งนะคะในหลายครอบครัวเนี่ยผู้ป่วยยังมีความด้อยโอกาสทั้งเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยของเราก็เลยมีหน่วยสังคมสงเคราะห์นะคะมีกองทุนแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อช่วยในการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่ารักษาเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้อวัยวะเทียมเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมนะคะ

0: ซึ่งเป็นบริเวณที่เราใช้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขาไกลเพื่อที่จะนำไปใส่ให้กับผู้ป่วยของเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้นะคะประกอบไปด้วยช่างทันตกรรมของเรานั่นเองนะคะซึ่งช่างทันตกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากจะ เรียนทางทันตกรรมแล้วนะคะก็จะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษานะคะจากทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็จะมีใบสั่งงานมายังช่างทันตกรรมนะคะช่างทันตกรรมก็จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยตามคำสั่งของทันตแพทย์ค่ะทางคลินิกของเรานะคะก็จะมีการประดิษฐ์ลูกตาเทียมนะคะประดิษฐ์ใบหน้านะคะทั้งเบ้าตาแล้วก็ใบหน้าบางส่วนนะคะใบหูนะคะจมูกนะคะนิ้วหรือมือนะคะแล้วก็ในช่องปากนี่ก็จะเป็นพวกเพดานเทียมนะคะถึงใส่ในผู้ป่วยที่โดนตัดขาไกลนะคะวัสดุที่ใช้ทำอวัยวะเทียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พวกพลาสติกที่เราเรียกว่าอะคริลิกเรซินนะคะหรือตัวซิลิโคนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกรณีที่เราทำลูกตาเทียมนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะซึ่งเราประดิษฐ์ก่อนที่ผู้ป่วยมาหาเรานะคะเส้นที่เห็นเนี้ยนะคะเป็นเส้นเลือดซึ่งเราใช้เป็นลักษณะของพวกไหมพรมนะคะมาทำเป็นเส้นเลือดให้ผู้ป่วยแล้วก็มีการเคลือบเงาข้างบนเพื่อให้เกิดความอุ้มนูนนะคะจะได้ลอกเรียนรายละเอียดของลูกตาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ
1: คุณลุงถนอมได้สูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากกิ่งของต้นไม้ทิ่มเข้าไปในดวงตาขณะทำงานทำให้ดวงตาเกิดการอักเสบและติดเชื้ออย่างรุนแรง
0: เคสนี้นะคะผู้ป่วยมาด้วยอาการ มีการติดเชื้อนะคะในลูกตาจากอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะตอนแรกเนี่ยเวลาที่มาที่ทางเรานะคะถ้ายังไม่ได้อยู่ในคิวที่จะทำเนี่ยบางทีเราก็จะใส่เป็นลูกตาเทียมชั่วคราวให้ตอนนี้ของคุณลุงก็มีลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะรักษาช่องนะคะที่เกิดจากการควักลูกตาออกวันนี้นะคะคุณลุงก็มาเพื่อที่จะทำดวงตาเทียมหรือลูกตาเทียมเนี่ยนะคะตัวถาวร นะคะโดยที่อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจบริเวณด้านในนะคะข้างในนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเส้นไหมที่ยังคงอยู่จากการที่มีการควักลูกตาออกแล้วแล้วก็มีไหมอย่างนี้นะคะเป็นไหมเย็บที่จริงๆแล้วเป็นไหมละลายแต่ยังไม่ละลายนะคะเราจะพบว่าของคุณลุงเนี่ยยังมีการอักเสบอยู่นะคะในดวงตาของคุณลุงเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นรอยแดงๆนะคะเวลาเราตรวจอย่างนี้ถ้าอักเสบมากนะคะเราก็อาจจะต้องมีการหยอดยาให้ก่อนแต่อย่างนี้นะคะโดยมากเนี่ยเราก็จะพิมพ์ทำลูกตาให้คุณลุงเลยนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะเราเรียกว่าเหมือนถาดพิมพ์นะคะเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับเบ้าตานะคะในข้างในเนี่ยนะคะของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาต่อเป็นก้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะจับก่อนที่จะพิมพ์นะคะคุณลุงโทษนะคะนะคะส่วนมากนะคะเราก็จะมีการลองดูว่านะคะขนาดตัวถาดพิมพ์เนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะคะไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มพิมพ์ละนะคะตัวนี้เป็นวัสดุพิมพ์นะคะเราก็จะพิมพ์เข้าไปในเบ้าตานะคะโอเคนะคะเราก็จะใส่ถาดพิมพ์ลงไปนะคะคุณลุงลืมตาไว้นะคะนะคะรอจนวัสดุเซตตัวนะคะตอนนี้เราก็กำลังลอกเลียนแบบในดวงตาของผู้ป่วยนะคะพอวัสดุพิมพ์แข็งนะคะเราก็ทำการดึงออกนะคะรอยพิมพ์ที่ได้นะคะก็จะต้องลอกเลียนรายละเอียดด้านในนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจดูว่าเนี่ยเหมือนกับข้างในหรือเปล่าตรงกลางที่เห็นนะคะก็คือบริเวณที่ยังมีไหมเย็บคงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำนะคะเราก็ตรงนี้มันขรุขระนะคะเราสามารถที่จะไปทำให้เรียบเนี่ยในห้องแลบได้เพราะว่าวันที่ใส่เราก็จะนัดมาวันเดียวกับที่คุณหมอตามานะคะเขาจะได้ตัดเอาไหมเย็บออกให้เรานะคะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะยังคงใส่นะคะลูกตาเทียมชั่วคราวเนี่ยให้คุณลุงกลับไปก่อนเพราะว่ารอยพิมพ์นะคะเราจะต้องส่งไปที่ห้องแลบนะคะเพื่อที่จะทำตัวคอนฟอร์มเมอร์ก่อนที่จะมาทำลูกตาถาวรให้คุณลุงค่ะ

0: ผู้ป่วยอีกรายที่มีความพิการทางสายตาคือน้องอธิราชโดยสูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากมะเร็งในลูกตาตั้งแต่อายุ2ขวบ
1: ก็รู้สึกว่าน้อยใจค่ะก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไหนค่ะอายเพื่อนๆเขาค่ะไม่ต้องน้อยใจเขาพูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจใครทำเอาตามสบายของเราเขารอบมากๆเราก็เดินหนีเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: เคสผู้ป่วยรายนี้นะคะมาหาเราเพราะว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะซึ่งเป็นกันมากในเด็กนะคะส่วนมากอายุ1-3ขวบแรกของเด็กแรกเกิดนะคะที่จะพบว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะในส่วนเรติน่าหรือส่วนตาดำนั่นเองนะคะในผู้ป่วยที่มีการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการฉายรังสีเนี่ยที่เราเรียกว่า external beam นะคะซึ่งเป็นการฉายทั้งหมดนะคะจะทำให้บริเวณเบ้าตาของน้องนะคะหรือบางทีเนี่ยบริเวณแก้มเนี่ยนะคะมีการเจริญน้อยกว่าปกติเนื่องจากผลของรังสีรักษานะคะทีนี้เนี่ยนะคะน้องเคยเป็นผู้ป่วยเก่าของเรานะคะแล้วก็มีดวงตาดวงเดิมอยู่นะคะตอนนี้ก็กลับมาตรวจเช็คเป็นระยะนะคะเราก็พบว่าเมื่อใส่ไประยะหนึ่งนะคะตาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีตาให้น้องนะคะโดยการที่เราพบว่าตาที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะรูปร่างโดยทั่วไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีสเตนสีนะคะหรือการลงสีใหม่บริเวณตาสีขาวเพราะตาสีดำของน้องเนี่ยถ้าเวลาดูเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะใกล้เคียงกับของเดิมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนนะคะสีของตาขาวเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเช้าที่เราลองดูเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะคะซึ่งจะไม่ใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนสีนะคะก็จะดูใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาติแล้วนะคะตาขาวเนี่ยก็จะไม่เหลืองเหมือนเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่บางทีถ้าผู้ป่วยกลับมานะคะด้วยปัญหาสีตาเปลี่ยนแต่ว่ารูปร่างโดยทั่วไปดูดีนะคะสีตาดำยังคงดูดีอยู่เราก็แค่เปลี่ยนสีตาขาวให้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยก็ไม่ต้องมาหลายครั้งนะคะสำหรับอวัยวะเทียมนะคะบางประเภทเราจะใช้ซิลิโคนนะคะเป็นตัวสร้างอวัยวะเทียมให้ผู้ป่วยการยึดอยู่กรณีนี้นะคะเป็นการยึดอยู่โดยการใช้กาวนะคะคือกาวที่ใช้ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการยึดอยู่โดยใช้หมุดเทียมนะคะตัวใช้หมุดเทียมเนี่ยเราก็จะมีการปักหมุดเทียมเข้าไปที่กระดูกนะคะของผู้ป่วยแล้วบริเวณส่วนนี้นะคะเรียกว่าบริเวณที่ช่วยในการยึดอยู่นะคะเป็นตัวคลิปนะคะในของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวบาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายที่ใช้อวัยวะเทียมยึดด้วยหมุดเทียมก็ไม่ต้องใช้กาวในการติดค่ะ
0: คุณอดุลเป็นผู้ป่วยที่มีความพิการทางหูโดยต้องสูญเสียหูไปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำ
3: บางคนชอบเย้ยเพื่อนบางคนอะไรบ้างก็ชอบเย้ยชอบว่าเราเรียกไอ้หูขาดอะไรเราก็น้อยใจคนเราน่าจะเพราะว่าเขามีปมด้อยไม่น่าจะว่าเขาเสียใจนะน่าจะคิดว่าพูดไปแล้วเขาเสียใจเปล่า
2: ตอนแรกเนี่ยที่มาพบเรานะคะเราก็ทำเป็นใบหูเทียมชนิดติดกาวให้ก่อนนะคะจนผู้ป่วยคุ้นเคยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแผนนะคะใช้หมุดเทียมนะคะในการปักไปที่กระดูกกระโหลกศีรษะตรงบริเวณแถวนี้แล้วตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคลิปบาร์นะคะกับตัว ERA คือตัวใช้ในการยึดอวัยวะเทียมนะคะโดยที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องใช้กาวนะคะนั่นก็คือข้อดีเพราะว่าบริเวณใบหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมาจากใบหน้านะคะถ้าใช้การติดกาวนะคะเนื่องจากบ้านเราร้อนชื้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยก็จะทำให้ใบหูเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมที่ยึดด้วยหมุดเทียมแล้วมีตัวยึดเกาะอย่างนี้นะคะจะทำให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้กาวนะคะเวลามีแอคทิวิตี้อะไรนะคะมีเหงื่อออกก็ไม่หลุดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะต้อง

0: มีการสเตนนะคะก็คือเคลือบสีใหม่เนื่องจากว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยสีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนนะคะเราก็มาทำการเพิ่มสีนะคะให้ใกล้เคียงกับบริเวณผิวหนังโดยรอบนะคะปกติอวัยวะเทียมเนี่ยนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเราก็จะเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าตัวซิลิโคนเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆอาจจะมีการแข็งนะคะหรือสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทาสีภายนอกได้อวัยวะเทียมพวกนี้นะคะเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยถอดออกก่อนนอนนะคะเพราะว่าไม่เหมือนลูกตานะคะถ้าในลูกตาเนี่ยถอดออกบ่อยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีการหย่อนแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมส่วนอื่นนะคะเช่นเบ้าตาจมูกนะคะนิ้วหรือว่าใบหูเนี่ยเราต้องมีการถอดออกนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะให้พื้นผิวเนี่ยบริเวณที่อวัยวะเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะได้พักผ่อน
1: การทำอวัยวะเทียมในแต่ละชิ้นนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์อวัยวะของผู้ป่วยด้วยปูนปาสเตอร์ในบริเวณส่วนที่เกิดรอยโรคโดยในกรณีของหูให้พิมพ์หูของผู้ป่วยอีกข้างหนึ่งไว้เปรียบเทียบจากนั้นทันตแพทย์จะต้องปรับแต่งแบบขี้ผึ้งให้ใกล้เคียงกับอวัยวะเดิมมากที่สุดแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นซิลิโคนนำไปอบและแต่งสีก็จะได้อวัยวะเทียมที่เสร็จสมบูรณ์มามอบให้แก่คนไข้
0: อวัยวะเทียมที่เราพูดถึงนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อความสวยงามหรือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถออกไปสู่สังคมได้นะคะโดยที่ไม่มีรอยโรคหรือความพิกลพิการนะคะแต่จะมีอวัยวะเทียมอีกส่วนหนึ่งที่เราทำให้เพื่อการใช้งานนะคะการพูดการออกเสียงการกลืนการเคี้ยวอาหารนะคะตัวนั้นเราก็คือเป็นลักษณะของเพดานเทียมนะคะซึ่งปิดบริเวณที่เป็นความพิกลพิการนะคะแล้วก็มีฟันให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้ในการเคี้ยวได้ตัวส่วนตัวบริเวณนี้ก็จะปิดบริเวณรูโหว่นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกเสียงได้ชัดขึ้นมีการกลืนได้ดีขึ้นค่ะ
1: คุณประมุขป่วยเป็นมะเร็งกรามช้างบริเวณเพดานปากด้านบนโดยต้องทำการผ่าตัดเพดานปากด้านบนออกทั้งหมดส่งผลให้การออกเสียงไม่ชัดเจนและมีปัญหาเวลารับประทานอาหาร
0: อันดับแรกเลยเห็นไหมคะตรงบริเวณความโค้งนูนของใบหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยโดนตัดเอาเพดานนะคะข้างบนออกนะคะก็จะทำให้ความโค้งนูนของใบหน้าเนี่ยนะคะหวำลงนะคะขอโทษนะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรานานแค่ไหนแล้วนะคะกี่ปีแล้ว
2: ประมาณ8ปีครับ
0: นะคะเห็นไหมคะเวลาที่ผู้ป่วยพูดโดยที่ไม่มีเพดานเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะ เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะเพราะว่ามีช่องติดต่อระหว่างในช่องปากและช่องจมูกทำให้เวลาพูดเนี่ยไม่ชัดนะคะเท่าที่ควรนะคะนี่คือบริเวณที่ผู้ป่วยถูกตัดเอาตัวอะมิโลบลาสโตมาหรือมะเร็งกรามช้างออกไปนะคะจะเห็นว่ากินพื้นที่มาถึงด้านทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเกือบทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยด้านในนะคะข้างๆเนี่ยตรงแถวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการยึดอยู่ของเพดานเทียมของเราด้วยนะคะคือถ้าเป็นฟันปลอมทั่วไปนะคะจะไม่มีส่วนตรงนี้ยื่นขึ้นไปนะคะส่วนที่ยื่นขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เข้าไปในช่องว่างที่มีการตัดออกนะคะเพื่อที่จะช่วยยึดฟันนะคะไม่ให้หลุดนะคะเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากจะมีน้ำหนักนะคะแล้วฟันที่ตัวที่ยึดเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นเมื่อเวลาที่ฟันปลอมจะหลุดนะคะตัวนี้จะค้ำนะคะบริเวณด้านข้างของแผลหลังการผ่าตัดเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ฟันเนี่ยไม่กระดกลงนี่ขออนุญาตนะคะโอเคนะคะนะคะเมื่อเราใส่ให้เอาใหม่นะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรากี่ปีแล้วนะคะ
2: 8ปีแล้วครับ
0: เห็นไหมคะนะคะเนื่องจากว่าตัวเพดานเทียมเนี่ยนะคะช่วยปิดช่องนะคะที่ติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูกก็จะทำให้น้ำเสียงที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะคะไม่ขึ้นจมูกนะคะข้อดีเลยเนี่ยก็คือนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับคนทั่วๆไปคนที่บ้านหรือคนที่ทำงานเนี่ยได้เหมือนเดิมนะคะตัวฟันเนี่ยฟันปลอมเนี่ยทำด้วยพลาสติกเพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งมากหรือเหนียวมากเนี่ยนะคะเราก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะ

0: ัวนิ้วนะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะของที่มีการสูญเสียนิ้วไปบางส่วนหรือทั้งนิ้วนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยที่ผู้ป่วยสูญเสียนิ้วหลายๆนิ้วนะคะหรือบางครั้งหายไปทั้งข้อมือเราก็จะทำเป็นลักษณะของการสวมเข้าไปที่ข้อมือเลยนะคะซึ่งปกติแล้วพวกนี้เราก็จะยึดอยู่ด้วยความฟิตหรือความแน่นนะคะของอวัยวะของผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ในบางรายนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มปักหมุดเทียมนะคะเข้าไปที่อวัยวะที่หลงเหลืออยู่แล้วใช้ที่เราเรียกว่าเป็นตัวช่วยยึดนะคะยึดที่นิ้วแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ได้โดยที่จะมีความแน่นหรือการยึดอยู่มากขึ้น
1: คุณอดิศักดิ์เป็นผู้ป่วยที่สูญเสียนิ้วมือจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนรถขนกระจกจนทำให้นิ้วนางกับนิ้วก้อยขาด
0: ส่วนมากนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียนิ้วมาหาเราเนี่ยนะคะมักจะมาเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าสูญเสียนิ้วบางนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะการทำงานของมือเนี่ยนะคะยังคงปกติอยู่นะคะของเรานะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการใส่เพื่อความสวยงามนะคะเราเรียกว่าเป็น passive finger นะคะก็คือใส่เพื่อความสวยงามแต่ไม่ได้สามารถใช้ทำงานได้นะคะพวกนี้นะคะการยึดอยู่เราใช้เป็นเหมือน fiction fit นะคะคือการที่ยึดแน่นกับเนื้อเยื่อนะคะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการยึดแน่นเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นกับตัวนะคะตัวข้อเนี่ยที่เหลืออยู่ว่ามากน้อยแค่ไหนกรณีที่เหลืออยู่น้อยนะคะการยึดอยู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งเราก็จะต้องทำเป็นเหมือนวงแหวนนะคะล่อไปที่นิ้วที่ปกติเนี่ยเพื่อช่วยในการยึดนิ้วนะคะแต่ถ้าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยยาวมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการใส่นะคะหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมีการเรียกผู้ป่วยกลับมาเช็คเป็นระยะนะคะแล้วก็ดูปัญหาที่เกิดนะคะตอนวันนี้คุณอนิสาก็อยากจะให้เปลี่ยนสีนิ้วก้อยนะคะซึ่งสีเข้มไปนิดนึงนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนสีให้ส่วนนิ้วนางนะคะที่มันไม่กระชับใช่ไหมคะมันหลวมเราก็จะต้องทำบริเวณด้านล่างนี้ให้กระชับขึ้นนะคะโดยส่วนมากเราก็จะมีการแก้โดยการตัดด้านนี้ออกนะคะแล้วก็เหมือนกับเย็บปิดเข้ามาเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะ

0: ในผู้ป่วยบางรายจะต้องถูกส่งตัวไปยังห้องผ่าตัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากคลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกรเพื่อที่จะผ่าตัดรอยโรคที่เกิดจากมะเร็งออกอีกทั้งผู้ป่วยบางรายที่มีความเหมาะสมในการใช้หมุดเทียมเพื่อการยึดอวัยวะก็จะถูกส่งตัวมายังที่นี่เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณลุงยิ่งดิษแสวง
1: ลุงยิ่งเป็นเบซัลเซลล์คาซิโนมานะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดของเนื้อเยื่อของใต้ผิวหนังลงไปอีกนะคะก็มีการตัดมะเร็งก้อนนั้นออกไปนะคะหลังจากที่ตัดออกไปนะคะปีหนึ่งนะคะก็พบว่าคุณลุงเกิดซ้ำนะคะเป็นมะเร็งซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้มะเร็งเนี่ยแพร่มาที่เพดานปากนะคะก็ต้องมีการตัดนะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงบริเวณขากรรไกรข้างในนะคะ
2: เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะหมอเขาบอกว่าลุงเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดที่จมูกที่เป็นจมูกต้องผ่าตัดเมื่อกลับมาไม่มีจมูกไอ้หลานคนใหญ่แหละเขาบอกเฮ้ยฝีมาแล้วเมื่อเห็นมันตกใจอ่ะคนมีจมูกแล้วก็มาไม่มีจมูกหลานมันตกใจอ่ะมันมองผมว่าเป็นฝีอ่ะ
1: จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอวัยวะเทียมให้ลุงยิ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งในปากและนอกปากคือต้องทำเพดานเทียมให้คุณลุงนะคะรวมถึงทำใบหน้าเทียมข้างนอกนะคะตัวใบหน้าเทียมที่เราทำให้นะคะเนื่องจากลุงยิ่งไม่ได้รับการฉายรังสีรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสามารถใช้หมุดเทียมในการที่จะปักไปที่กระดูกเพื่อที่จะช่วยในการยึดบริเวณจมูกเพราะว่าของคุณลุงเนี่ยจะตอนหลังจากตัดครั้งที่สองเนี่ยดีเฟกต์หรือรอยโรคจะใหญ่ขึ้นนะคะส่วนข้างในช่องปากก็เช่นเดียวกันนะคะของคุณลุงเนี่ยเป็นเคสแรกของประเทศไทยนะคะที่เรา

0: ใช้ไซโคมาติกอิมพานหรือตัวรากเทียมหรือหมุดเทียมเนี่ยที่ปักจากกระดูกโหนกแก้มเข้าไปในช่องปากนะคะเป็นหมุดเทียมที่ตัวยาวมากนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยยึดเพดานเทียมพร้อมกับฟันให้คุณลุงในการเคี้ยวอาหารค่ะ
1: เมื่อเห็นจมูกครั้งแรกเมื่อเอาผ้าออกแล้วปะจมูกใช่ไหมผมก็ดีใจเพราะว่าจมูกมาแล้วคิดนะคิดแต่ผมว่าจมูกมาแล้วจะลองใส่ดูที่นะผมเอามาถึงปะดูผมก็นึกดีใจนะว่าทีนี้มีจมูกแล้วทีนี้ไปบ้านก็ใครๆก็เขามองเขาไม่กลัวเราแล้วผมคิดนะเขาไม่คิดกลัวเราแล้วเราจะมีจมูกแล้ว

0: ขอบคุณคุณหมอทุกคนที่เขาทำให้ทำความหาความสะดวกมาให้ผมผมก็ที่อยู่เดี๋ยวนี้ผมก็สบายใจแล้วขอให้คุณหมอจงทำงานเจริญขึ้นไปเถิด
1: ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลทุกๆคนทั้งอาจารย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอะไรหมดดีทุกคนเหมือนกันเองช่วยเหลือทุกอย่างถ้าว่าเสียเงินก็เป็นก็มากเหมือนกันแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือคนอนุเคราะห์ดูแลแล้วนะเราก็ขอบพระคุณอย่างมากเลย
2: ชีวิตเหมือนเกิดใหม่ครับการพูดคุยก็ใกล้เคียงกับปกติบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมเป็นมะเร็งกำช้างก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์มหิดลอาจารย์หมอคุณหมอบุคลากรที่นี่ขอบคุณครับ
3: เมื่อเวลาผู้ป่วยได้รับอวัยวะเทียมไปนะคะบางทีเวลาที่เขากลับมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเนี่ยเขาได้งานแล้วนะเขาได้เข้าเรียนแล้วนะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนรู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมมันเป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนนะคะคุณภาพชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

0: สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจ

มนุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นก็คือการเกิดมาพร้อมมีอวัยวะครบสมบูรณ์ทั้ง32แต่ถ้าวันหนึ่งอวัยวะบางส่วนได้ขาดหายไปเราจะทำอย่างไร

0: นี่คือบรรยากาศภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรตั้งอยู่บนชั้น9โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยพิการมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์นั่งรอคอยเข้าคิวเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างมีความหวัง
1: หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรของเรานะคะก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่15แล้วนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยนะคะผู้ริเริ่มในการก่อตั้งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หม่อมหลวงธีรธวัฒน์ศรีธวัฒน์กับศาสตราจารย์คลินิกเบญจพจน์ยศเนืองนิตนะคะก็มีความเล็งเห็นว่าในผู้ป่วยด้อยโอกาสพิการทางใบหน้าขากรรไกรเนี่ยน่าจะได้รับการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อคืนคุณภาพชีวิตสู่ผู้ป่วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำอวัยวะเทียมเนี่ยทำไมทันตแพทย์ถึงเกี่ยวข้องนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสาขาของทันตแพทย์เนี่ยจะมีสาขาหนึ่งคือทันตกรรมประดิษฐ์นะคะคือทันตกรรมประดิษฐ์ก็คือการทำพวกฟันปลอมนะคะทุกชนิดแล้วเนื่องจากว่าทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมีฝีมือในเรื่องการประดิษฐ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยการทำอวัยวะเทียมนะคะการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยก็เป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะซึ่งทันตแพทย์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นอยู่แล้วค่ะผู้ป่วยที่เข้ามานะคะในหน่วยของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เราเรียกว่าด้อยโอกาสนะคะคือนอกจากจะไม่ได้รับการรักษาแล้วบางครั้งนะคะในหลายครอบครัวเนี่ยผู้ป่วยยังมีความด้อยโอกาสทั้งเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยของเราก็เลยมีหน่วยสังคมสงเคราะห์นะคะมีกองทุนแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อช่วยในการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่ารักษาเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้อวัยวะเทียมเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เราใช้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเพื่อที่จะนำไปใส่ให้กับผู้ป่วยของเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้นะคะประกอบไปด้วยช่างทันตกรรมของเรานั่นเองนะคะซึ่งช่างทันตกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากจะ เรียนทางทันตกรรมแล้วนะคะก็จะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษานะคะจากทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็จะมีใบสั่งงานมายังช่างทันตกรรมนะคะช่างทันตกรรมก็จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยตามคำสั่งของทันตแพทย์ค่ะซึ่งในทางคลินิกของเรานะคะก็จะมี

0: การประดิษฐ์ลูกตาเทียมนะคะประดิษฐ์ใบหน้านะคะทั้งเบ้าตาแล้วก็ใบหน้าบางส่วนนะคะใบหูนะคะจมูกนะคะนิ้วหรือมือนะคะแล้วก็ในช่องปากนี่ก็จะเป็นพวกเพดานเทียมนะคะซึ่งใส่ในผู้ป่วยที่โดนตัดขาไกลนะคะวัสดุที่ใช้ทำอวัยวะเทียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พวกพลาสติกที่เราเรียกว่าอะคริลิกเรซินนะคะหรือตัวซิลิโคนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกรณีที่เราทำลูกตาเทียมนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะซึ่งเราประดิษฐ์ก่อนที่ผู้ป่วยมาหาเรานะคะเส้นที่เห็นเนี้ยนะคะเป็นเส้นเลือดซึ่งเราใช้เป็นลักษณะของพวกไหมพรมนะคะมาทำเป็นเส้นเลือดให้ผู้ป่วยแล้วก็มีการเคลือบเงาข้างบนเพื่อให้เกิดความอุ้มนูนนะคะจะได้ลอกเรียนรายละเอียดของลูกตาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ
1: คุณลุงถนอมได้สูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากกิ่งของต้นไม้ทิ่มเข้าไปในดวงตาขณะทำงานทำให้ดวงตาเกิดการอักเสบและติดเชื้ออย่างแรง
0: เคสนี้นะคะผู้ป่วยมาด้วยอาการ มีการติดเชื้อนะคะในลูกตาจากอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะตอนแรกเนี่ยเวลาที่มาที่ทางเรานะคะถ้ายังไม่ได้อยู่ในคิวที่จะทำเนี่ยบางทีเราก็จะใส่เป็นลูกตาเทียมชั่วคราวให้ตอนนี้ของคุณลุงก็มีลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะรักษาช่องนะคะที่เกิดจากการควักลูกตาออกวันนี้นะคะคุณลุงก็มาเพื่อที่จะทำดวงตาเทียมหรือลูกตาเทียมเนี่ยนะคะตัวถาวรนะคะโดยที่อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจบริเวณด้านในนะคะข้างในนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเส้นไหมที่ยังคงอยู่จากการที่มีการควักลูกตาออกแล้วแล้วก็มีไหมอย่างนี้นะคะเป็นไหมเย็บที่จริงๆแล้วเป็นไหมละลายแต่ยังไม่ละลายนะคะเราจะพบว่าของคุณลุงเนี่ยยังมีการอักเสบอยู่นะคะในดวงตาของคุณลุงเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นรอยแดงๆนะคะเวลาเราตรวจอย่างนี้ถ้าอักเสบมากนะคะเราก็อาจจะต้องมีการหยอดยาให้ก่อนแต่อย่างนี้นะคะโดยมากเนี่ยเราก็จะพิมพ์ทำลูกตาให้คุณลุงเลยนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะเราเรียกว่าเหมือนถาดพิมพ์นะคะเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับเบ้าตานะคะในข้างในเนี่ยนะคะของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาต่อเป็นก้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะจับก่อนที่จะพิมพ์นะคะคุณลุงโทษนะคะนะคะส่วนมากนะคะเราก็จะมีการลองดูว่านะคะขนาดตัวถาดพิมพ์เนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มพิมพ์ละนะคะตัวนี้เป็นวัสดุพิมพ์นะคะเราก็จะพิมพ์เข้าไปในเบ้าตานะคะโอเคนะคะเราก็จะใส่ถาดพิมพ์ลงไปนะคะคุณลุงลืมตาไว้นะคะนะคะรอจนวัสดุเซตตัวนะคะตอนนี้เราก็กำลังลอกเลียนแบบในดวงตาของผู้ป่วยนะคะพอวัสดุพิมพ์แข็งนะคะเราก็ทำการดึงออกนะคะรอยพิมพ์ที่ได้นะคะก็จะต้องลอกเลียนรายละเอียดด้านในนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจดูว่าเนี่ยเหมือนกับข้างในหรือเปล่าตรงกลางที่เห็นนะคะก็คือบริเวณที่ยังมีไหมเย็บคงเหลืออยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำนะคะเราก็ตรงนี้มันขรุขระนะคะเราสามารถที่จะไปทำให้เรียบเนี่ยในห้องแลบได้เพราะว่าวันที่ใส่เราก็จะนัดมาวันเดียวกับที่คุณหมอตามานะคะเขาจะได้ตัดเอาไหมเย็บออกให้ได้นะคะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะยังคงใส่นะคะลูกตาเทียมชั่วคราวเนี่ยให้คุณลุงกลับไปก่อนเพราะว่ารอยพิมพ์นะคะเราจะต้องส่งไปที่ห้องแลบนะคะเพื่อที่จะทำตัวคอนฟอร์มเมอร์ก่อนที่จะมาทำลูกตาถาวรให้คุณลุงค่ะ

0: ผู้ป่วยอีกรายที่มีความพิการทางสายตาคือน้องอธิราชโดยสูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากมะเร็งในลูกตาตั้งแต่อายุ2ขวบ
1: ก็รู้สึกว่าน้อยใจค่ะก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไหนค่ะอายเพื่อนๆเขาค่ะไม่ต้องน้อยใจเขาพูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจใครทำเอาตามสบายของเราเพราะรอบมากๆเราก็เดินหนีเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: เคสผู้ป่วยรายนี้นะคะมาหาเราเพราะว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะซึ่งเป็นกันมากในเด็กนะคะส่วนมากอายุ1-3ขวบแรกของเด็กแรกเกิดนะคะที่จะพบว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะในส่วนเรติน่าหรือส่วนตาดำนั่นเองนะคะในผู้ป่วยที่มีการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการฉายรังสีเนี่ยที่เราเรียกว่า external beam นะคะซึ่งเป็นการฉายทั้งหมดนะคะจะทำให้บริเวณเบ้าตาของน้องนะคะหรือบางทีเนี่ยบริเวณแก้มเนี่ยนะคะมีการเจริญน้อยกว่าปกติเนื่องจากผลของรังสีรักษานะคะทีนี้เนี่ยนะคะน้องเคยเป็นผู้ป่วยเก่าของเรานะคะแล้วก็มีดวงตาดวงเดิมอยู่นะคะตอนนี้ก็กลับมาตรวจเช็คเป็นระยะนะคะเราก็พบว่าเมื่อใส่ไประยะหนึ่งนะคะตาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีตาให้น้องนะคะโดยการที่เราพบว่าตาที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะรูปร่างโดยทั่วไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีสเตนสีนะคะหรือการลงสีใหม่บริเวณตาสีขาวเพราะตาสีดำของน้องเนี่ยถ้าเวลาดูเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะใกล้เคียงกับของเดิมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนนะคะสีของตาขาวเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเช้าที่เราลองดูเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะคะซึ่งจะไม่ใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนสีนะคะก็จะดูใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาติแล้วนะคะตาขาวเนี่ยก็จะไม่เหลืองเหมือนเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่บางทีถ้าผู้ป่วยกลับมานะคะด้วยปัญหาสีตาเปลี่ยนแต่ว่ารูปร่างโดยทั่วไปดูดีนะคะสีตาดำยังคงดูดีอยู่เราก็แค่เปลี่ยนสีตาขาวให้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยก็ไม่ต้องมาหลายครั้งนะคะสำหรับอวัยวะเทียมนะคะบางประเภทเราจะใช้ซิลิโคนนะคะเป็นตัวสร้างอวัยวะเทียมให้ผู้ป่วยการยึดอยู่กรณีนี้นะคะเป็นการยึดอยู่โดยการใช้กาวนะคะคือกาวที่ใช้ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการยึดอยู่โดยใช้หมุดเทียมนะคะตัวใช้หมุดเทียมเนี่ยเราก็จะมีการปักหมุดเทียมเข้าไปที่กระดูกนะคะของผู้ป่วยแล้วบริเวณส่วนนี้นะคะเรียกว่าบริเวณที่ช่วยในการยึดอยู่นะคะเป็นตัวคลิปนะคะในของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวบาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายที่ใช้อวัยวะเทียมยึดด้วยหมุดเทียมก็ไม่ต้องใช้กาวในการติดค่ะ
0: คุณอดุลเป็นผู้ป่วยที่มีความพิการทางหูโดยต้องสูญเสียหูไปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำ
3: บางคนชอบเย้ยเพื่อนบางคนอะไรบ้างก็ชอบเย้ยชอบว่าเราเรียกไอ้หูขาดอะไรเราก็น้อยใจคนเราน่าจะเพราะว่าเขามีปมด้อยไม่น่าจะว่าเขาเสียใจนะน่าจะคิดว่าพูดไปแล้วเขาเสียใจเปล่า
2: ตอนแรกเนี่ยที่มาพบเรานะคะเราก็ทำเป็นใบหูเทียมชนิดติดกาวให้ก่อนนะคะจนผู้ป่วยคุ้นเคยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแผนนะคะใช้หมุดเทียมนะคะในการปักไปที่กระดูกกระโหลกศีรษะตรงบริเวณแถวนี้แล้วตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคลิปบาร์นะคะกับตัว ERA คือตัวใช้ในการยึดอวัยวะเทียมนะคะโดยที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องใช้กาวนะคะนั่นก็คือข้อดีเพราะว่าบริเวณใบหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมาจากใบหน้านะคะถ้าใช้การติดกาวนะคะเนื่องจากบ้านเราร้อนชื้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยก็จะทำให้ใบหูเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมที่ยึดด้วยหมุดเทียมแล้วมีตัวยึดเกาะอย่างนี้นะคะจะทำให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้กาวนะคะเวลามีแอคทิวิตี้อะไรนะคะมีเหงื่อออกก็ไม่หลุดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องมามีการเปลี่ยนนะคะก็คือเคลือบสีใหม่เนื่องจากว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยสีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยน นะคะเราก็มาทำการเพิ่มสีนะคะให้ใกล้เคียงกับบริเวณผิวหนังโดยรอบนะคะปกติอวัยวะเทียมเนี่ยนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเราก็จะเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าตัวซิลิโคนเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆอาจจะมีการแข็งนะคะหรือสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทาสีภายนอกได้อวัยวะเทียมพวกนี้นะคะเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยถอดออกก่อนนอนนะคะเพราะว่าไม่เหมือนลูกตานะคะถ้าในลูกตาเนี่ยถอดออกบ่อยจะทำให้

0: ้อบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีการหย่อนแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมส่วนอื่นนะคะเช่นเบ้าตาจมูกนะคะนิ้วหรือว่าใบหูเนี่ยเราต้องมีการถอดออกนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะให้พื้นผิวเนี่ยบริเวณที่อวัยวะเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะได้พักผ่อน
1: การทำอวัยวะเทียมในแต่ละชิ้นนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์อวัยวะของผู้ป่วยด้วยปูนปลาสเตอร์ในบริเวณส่วนที่เกิดรอยโรคโดยในกรณีของหูให้พิมพ์หูของผู้ป่วยอีกข้างนึงไว้เปรียบเทียบจากนั้นทันตแพทย์จะต้องปรับแต่งแบบขี้ผึ้งให้ใกล้เคียงกับอวัยวะเดิมมากที่สุดแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นซิลิโคนนำไปอบและแต่งสีก็จะได้อวัยวะเทียมที่เสร็จสมบูรณ์มามอบให้แก่คนไข้
0: อวัยวะเทียมที่เราพูดถึงนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อความสวยงามหรือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถออกไปสู่สังคมได้นะคะโดยที่ไม่มีรอยโรคหรือความพิกลพิการนะคะแต่จะมีอวัยวะเทียมอีกส่วนหนึ่งที่เราทำให้เพื่อการใช้งานนะคะการพูดการออกเสียงการกลืนการเคี้ยวอาหารนะคะตัวนั้นเราก็คือเป็นลักษณะของเพดานเทียมนะคะซึ่งปิดบริเวณที่เป็นความพิกลพิการนะคะแล้วก็มีฟันให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้ในการเคี้ยวได้ตัวส่วนตัวบริเวณนี้ก็จะปิดบริเวณรูโหว่นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกเสียงได้ชัดขึ้นมีการกลืนได้ดีขึ้นค่ะ
1: คุณประมุขป่วยเป็นมะเร็งกรามช้างบริเวณเพดานปากด้านบนโดยต้องทำการผ่าตัดเพดานปากด้านบนออกทั้งหมดส่งผลให้การออกเสียงไม่ชัดเจนและมีปัญหาเวลารับประทานอาหาร
0: อันดับแรกเลยเห็นไหมคะตรงบริเวณความโค้งนูนของใบหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยโดนตัดเอาเพดานนะคะข้างบนออกนะคะก็จะทำให้ความโค้งนูนของใบหน้าเนี่ยนะคะหวำลงนะคะขอโทษนะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรานานแค่ไหนแล้วนะคะกี่ปีแล้ว
2: ประมาณ8ปีครับ
0: นะคะเห็นไหมคะเวลาที่ผู้ป่วยพูดโดยที่ไม่มีเพดานเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะ เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะเพราะว่ามีช่องติดต่อระหว่างในช่องปากและช่องจมูกทำให้เวลาพูดเนี่ยไม่ชัดนะคะเท่าที่ควรนะคะนี่คือบริเวณที่ผู้ป่วยถูกตัดเอาตัวอะมิโลบลาสโตมาหรือมะเร็งกรามช้างออกไปนะคะจะเห็นว่ากินพื้นที่มาถึงด้านทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเกือบทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยด้านในนะคะข้างๆเนี่ยตรงแถวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการยึดอยู่ของเพดานเทียมของเราด้วยนะคะคือถ้าเป็นฟันปลอมทั่วไปนะคะจะไม่มีส่วนตรงนี้ยื่นขึ้นไปนะคะส่วนที่ยื่นขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เข้าไปในช่องว่างที่มีการตัดออกนะคะเพื่อที่จะช่วยยึดฟันนะคะไม่ให้หลุดนะคะเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากจะมีน้ำหนักนะคะแล้วฟันที่ตัวที่ยึดเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นเมื่อฟันปลอมจะหลุดนะคะตัวนี้จะค้ำนะคะบริเวณด้านข้างของแผลหลังการผ่าตัดเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ฟันเนี่ยไม่กระดกลงนี่ขออนุญาตนะคะโอเคนะคะนะคะเมื่อเราใส่ให้เอาใหม่นะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรากี่ปีแล้วนะคะ
2: 8ปีแล้วครับ
0: เห็นไหมคะนะคะเนื่องจากว่าตัวเพดานเทียมเนี่ยนะคะช่วยปิดช่องนะคะที่ติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูกก็จะทำให้น้ำเสียงที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะคะไม่ขึ้นจมูกนะคะข้อดีเลยเนี่ยก็คือนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับคนทั่วไปคนที่บ้านหรือคนที่ทำงานเนี่ยได้เหมือนเดิมนะคะตัวฟันเนี่ยฟันปลอมเนี่ยทำด้วยพลาสติกเพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งมากหรือเหนียวมากเนี่ยนะคะเราก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะตัวนิ้วนะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะของที่มีการสูญเสียนิ้วไปบางส่วนหรือทั้งนิ้วนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยที่ผู้ป่วยสูญเสียนิ้วหลายๆนิ้วนะคะหรือบางครั้งหายไปทั้งข้อมือเราก็จะทำเป็นลักษณะของการสวมเข้าไปที่ข้อมือเลยนะคะซึ่งปกติแล้วพวกนี้เราก็จะยึดอยู่ด้วยความฟิตหรือความแน่นนะคะของอวัยวะ ของผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ในบางรายนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มปักหมุดเทียมนะคะเข้าไปที่อวัยวะที่หลงเหลืออยู่แล้วใช้ที่เราเรียกว่าเป็นตัวช่วยยึดนะคะยึดที่นิ้วแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ได้โดยที่จะมีความแน่นหรือการยึดอยู่มากขึ้น
1: คุณอดิศักดิ์เป็นผู้ป่วยที่สูญเสียนิ้วมือจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนรถขนกระจกจนทำให้นิ้วนางกับนิ้วก้อยขาด
0: ส่วนมากนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียนิ้วมาหาเราเนี่ยนะคะมักจะมาเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าสูญเสียนิ้วบางนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะการทำงานของมือเนี่ยนะคะยังคงปกติอยู่นะคะของเรานะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการใส่เพื่อความสวยงามนะคะเราเรียกว่าเป็น passive finger นะคะก็คือใส่เพื่อความสวยงามแต่ไม่ได้สามารถใช้ทำงานได้นะคะพวกนี้นะคะการยึดอยู่เราใช้เป็นเหมือน fiction fit นะคะคือการที่ยึดแน่นกับเนื้อเยื่อนะคะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการยึดแน่นเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นกับตัวนะคะตัวข้อเนี่ยที่เหลืออยู่ว่ามากน้อยแค่ไหนกรณีที่เหลืออยู่น้อยนะคะการยึดอยู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งเราก็จะต้องทำเป็นเหมือนวงแหวนนะคะล่อไปที่นิ้วที่ปกติเนี่ยเพื่อช่วยในการยึดนิ้วนะคะแต่ถ้าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยยาวมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการใส่นะคะหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมีการเรียกผู้ป่วยกลับมาเช็คเป็นระยะนะคะแล้วก็ดูปัญหาที่เกิดนะคะตอนวันนี้คุณอนิสาก็อยากจะให้เปลี่ยนสีนิ้วก้อยนะคะซึ่งสีเข้มไปนิดนึงนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนสีให้ส่วนนิ้วนางนะคะที่มันไม่กระชับใช่ไหมคะมันหลวมเราก็จะต้องทำบริเวณด้านล่างนี้ให้กระชับขึ้นนะคะโดยส่วนมากเราก็จะมีการแก้โดยการตัดด้านนี้ออกนะคะแล้วก็เหมือนกับเย็บปิดเข้ามาเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะ

0: ในผู้ป่วยบางรายจะต้องถูกส่งตัวไปยังห้องผ่าตัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากคลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกรเพื่อที่จะผ่าตัดรอยโรคที่เกิดจากมะเร็งออกอีกทั้งผู้ป่วยบางรายที่มีความเหมาะสมในการใช้หมุดเทียมเพื่อการยึดอวัยวะก็จะถูกส่งตัวมายังที่นี่เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณลุงยิ่งดิษฐ์แสวง
1: ลุงยิ่งเป็นเบซัลเซลล์คาซิโนมานะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดของเนื้อเยื่อของใต้ผิวหนังลงไปอีกนะคะก็มีการตัดมะเร็งก้อนนั้นออกไปนะคะหลังจากที่ตัดออกไปนะคะปีนึงนะคะก็พบว่าคุณลุงเกิดซ้ำนะคะเป็นมะเร็งซ้ำอีกรอบนึงแต่คราวนี้มะเร็งเนี่ยแพร่มาที่เพดานปากนะคะก็ต้องมีการตัดนะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงบริเวณขากรรไกรข้างในนะคะ
2: เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะหมอเขาบอกเขาบอกว่าลุงเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดที่จมูกที่เป็นจมูกต้องผ่าตัดเมื่อกลับมาไม่มีจมูกไอ้หลานคนใหญ่แล้วเขาบอกเฮ้ยฝีมาแล้วเมื่อเห็นมันตกใจอ่ะคนมีจมูกแล้วก็มาไม่มีจมูกหลานมันตกใจอ่ะมันมองผมว่าเป็นผีอ่ะ
1: จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอวัยวะเทียมให้ลุงยิ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งในปากและนอกปากคือต้องทำเพดานเทียมให้คุณลุงนะคะรวมถึงทำใบหน้าเทียมข้างนอกนะคะตัวใบหน้าเทียมที่เราทำให้นะคะเนื่องจากลุงยิ่งไม่ได้รับการฉายรังสีรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสามารถใช้หมุดเทียมในการที่จะปักไปที่กระดูกเพื่อที่จะช่วยในการยึดบริเวณจมูกเทียมเพราะว่าของคุณลุงเนี่ยจะตอนหลังจากตัดครั้งที่สองเนี่ยดีเฟกต์หรือรอยโรคจะใหญ่ขึ้นนะคะส่วนข้างในช่องปากก็เช่นเดียวกันนะคะของคุณลุงเนี่ยเป็นเคสแรกของประเทศไทยนะคะที่เราใช้ไซโกมาติกอิมพลานต์หรือตัวรากเทียมหรือหมุดเทียมเนี่ยที่ปักจากกระดูกโหนกแก้มเข้าไปในช่องปากนะคะเป็นหมุดเทียมที่ตัวยาวมากนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยยึดเพดานเทียมพร้อมกับฟันให้คุณลุงในการเคี้ยวอาหารค่ะ

เมื่อเห็นจมูกครั้งแรกเมื่อเอาผ้าออกและปะจมูกใช่ไหมผมก็ดีใจเพราะว่าจมูกมาแล้วคิดนะคิดแต่ผมว่าจมูกมาแล้วจะลองใส่ดูที่นั่นนะผมเอามาถึงปะดูผมก็นึกดีใจแล้ว

ทีนี้เมียจะหมดแล้วทีนี้ไปบ้านก็ใครๆก็เขามองเขาไม่กลัวเราแล้วผมคิดนั้นนะเขาไม่คิดกลัวเราแล้วเราจะมีจมูกแล้ว

0: ขอบคุณคุณหมอทุกคนที่เขาทำให้ทำความหาความสะดวกมาให้ผมผมก็ที่อยู่เดี๋ยวนี้ผมก็สบายใจแล้วขอให้คุณหมอจงทำงานเจริญขึ้นไปเถิด
1: ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลทุกๆคนทั้งอาจารย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอะไรหมดดีทุกคนเหมือนกันเองช่วยเหลือทุกอย่างถ้าว่าเสียเงินก็เป็นก็มากเหมือนกันแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือคนอนุเคราะห์ดูแลแล้วนะเราก็ขอบพระคุณอย่างมากเลย
2: ชีวิตเหมือนเกิดใหม่ครับการพูดคุยก็ใกล้เคียงกับปกติบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมเป็นมะเร็งกำช้างก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์มหิดลอาจารย์หมอคุณหมอบุคลากรที่นี่ขอบคุณครับ
3: เมื่อเวลาผู้ป่วยได้รับอวัยวะเทียมไปนะคะบางทีเวลาที่เขากลับมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเนี่ยเขาได้งานแล้วนะเขาได้เข้าเรียนแล้วนะหรือว่าบางทีเนี่ยไม่มีคนรู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมมันเป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนนะคะคุณภาพชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด้วยอาหารนะคะถ้าสมมติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยกันก่อนนะคะต่อมไทรอยเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้ำลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดื่องในผู้ชายนะคะทีนี้ต่อมไทรอยมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็อาจจะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะหนึ่งที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Graves' disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น autoantibody คือร่างกายนี้มีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี่ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันนึงก็คือตาจะโปนนะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปนถามว่าดูยังไงว่าตาโปนเวลาที่เรามองคนนะคะปกติเนี่ยตาดำเนี่ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี่ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Graves' disease เนี่ยอาจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้สำหรับภาวะที่มีไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไร

ขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยนะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยเป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจแล้วก็จะนอนเยอะนะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุกๆอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยทีนี้เรามามองอีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันเนี้ยขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติก็ได้มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์ปกติแต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอัลตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตก็สาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าๆแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูงโน่นนี่นั่นอวบๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี่ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยด์ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนเนี้ยค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยน่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยด์ดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยด์พอให้ฮอร์โมนไทรอยด์เสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติเลยค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดท้าย

ในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยเราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอัลตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือตัวเนื้อเยื่อไทรอยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยเบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ้อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปอันที่หนึ่งเลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะอันแรกเลยก็คือจะทำให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ที่แย่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีลิ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วก็หลุดไปเกิดเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษาฮอร์โมนไทรอยที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยสตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะหมายว่าฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเผาผลาญหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็เรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยด์เป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรคือชีพจรอาจจะช้าลงนะคะในผู้ใหญ่บางทีเอ๊ะชีพจรดูช้าๆคนไข้พูดแล้วช้าๆลิ้นบวมๆนะคะหรือว่าดูตัวบวมๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วอะค่ะไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยด์ที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยด์ผิดปกติเป็นไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยในแง่ของตัวไทรอยด์ที่ทำงาน
ต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์นะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปเนี่ยการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหาร5หมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติอันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอยด์ในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยด์ทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเอแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยด์เป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยด์เป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยด์เป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะฮอร์โมนไทรอยด์มันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยด์เป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษทีนี้มีอีกอันนึงที่เราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเอ๊คุณหมอครับถ้าสมมติว่าผมคอโตผมกินกะหล่ำปลีแล้วจะทำให้คอโตหรือเปล่าทำให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคำถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ๋อจริงๆด้วยค่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในกระต่ายที่กินตัวกะหล่ำปลีสดเนาะกินกะหล่ำปลีสดเยอะๆแล้วทำให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกสารตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นกลอยโตเจนเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกกลอยเตอร์เนาะเราก็เรียกกลอยโตเจนที่เราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอยทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยก็เหมือนจะต้องทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักแหละผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะแบบแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักสำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมัน
แค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่าไกลโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะ

0: ถ้าเราไม่ได้บอกว่ากินกะหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกะหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยด์นะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มีไทรอยด์เป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะจริงๆก็คือจะไปการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็ซิลิเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีนง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวกของซิลิเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกชากาแฟพวกนี้มีคำถามต่อว่าเวลาที่เราเป็นไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นซ้ำได้อีกไหมต้องแยกเป็น2อันเนาะถ้าสมมติว่าไทรอยด์มันทำงานต่ำแล้วต่ำเลยอันนี้ก็ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเป็นซ้ำละอันที่2อันที่จะเป็นซ้ำได้คือไทรอยด์เป็นพิษค่ะนะคะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเวลาที่เรารักษาเหมือนที่บอกตอนแรกเลยเราจะกินยาอย่างน้อยประมาณ2ปีฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติแล้วครบ2ปีบางทีคุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อต้านตัวต่อมไทรอยด์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้ำได้ถ้าเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาว่าอันที่1เราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือ2เราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บภาวะไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยด์ยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยด์เนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ไทรอยเป็นพิษไทรอยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยเนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าสงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยโตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง

Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ
1: โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนโรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นโรคเบาหวานคนไทยเป็นเยอะมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นทั่วโลกเลยที่เป็นโรคเบาหวานกันเยอะแล้วใครล่ะที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเป็นคนอ้วนหรือเป็นคนผอมวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับมาดูข้อมูลแรกกันครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่นะครับที่คนที่อ้วนและคนที่ชอบกินหวานเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีคนไข้บางคนครับที่ตัวผอมๆและกลายเป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันเบาหวานประเภทนั้นคือเบาหวานประเภทที่1ครับคนไข้กลุ่มนี้นะครับร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งไปต่อต้านที่ตับอ่อนทำให้ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้ก็เลยกลายเป็นเบาหวานประเภทที่1เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนก็มีสิทธิ์เป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันนะครับข้อมูลต่อไปครับถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนเลยข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่ครับว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเราก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นกว่าคนที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเลยแต่โรคเบาหวานไม่ใช่เป็นโรคพันธุกรรม 100% นะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราด้วยครับเราเลือกกินอาหารยังไงออกกำลังกายยังไงปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นอ้วนหรือเปล่าเหล่านี้แหละครับเป็นตัวที่มากำหนดว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถึงแม้เรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานแต่เราทำตัวให้ฟิตตลอดเวลาก็ห่างไกลโรคเบาหวานได้เหมือนกันครับไปดูข้อมูลต่อไปกันเลยครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นข้อนี้ไม่จริงนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับเบาหวานมี2ประเภทเบาหวานประเภทที่1และเบาหวานประเภทที่2เบาหวานประเภทที่1เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยๆลงนิดนึงเบาหวานประเภทที่2ส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าคุณอายุน้อยแต่ปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นก็มีโอกาสพัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานประเภท2ได้เช่นกันนะครับแต่ข้อมูลปัจจุบันนะครับเราพบว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับอาจจะเป็นจากอาหารการกินเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ชีวิตประจำวันเนาะนั่งดูซีรีส์ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับเหล่านี้แหละทำให้วัยรุ่นเนี่ยนะครับเป็นโรคอ้วนมากขึ้นคำนวณง่ายๆครับคำนวณดัชนีมวลกายเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2อย่างผมนะหนัก75นะครับเอา75หารด้วยผมสูง183 1.83 ยกกำลัง2ถ้าเกิดดัชนีมวลกายมากกว่า25เป็นโรคอ้วนแล้วนะครับหรือมีโรคประจำตัวเป็นความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงมีโรคหัวใจและหลอดเลือดคนกลุ่มนี้แหละครับที่มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานเข้ามาคัดกรองนะครับแต่เรามีวิธีการง่ายๆครับที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีครับทานอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอแค่นี้คุณก็ห่างไกลโรคเบาหวานแล้วครับ

0: จารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียรซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1: ครับ
0: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ไม่รู้จักศิริราชนะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที่เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆนะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์ไปเห็นข้างล่างเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอกจากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์กุมารเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
1: ทุกสาขาของทางศิริราช
0: ค่ะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีหนึ่งๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยผลิตสิ่งพิมพ์อะไรออกมาบ้าง
1: อ๋อจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะในห้องนี
0: ้ที่เก็บจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกนะเก็บอยู่ในคลังแต่นี้เราจะให้เห็นว่าแต่ละชื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยใน1ปีพอปีรุ่งขึ้นก็จะผลิตอีกแล้วเรียกว่าสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะฮะปาฐกถาสุดแสงวิเชียรเนี่ยนะฮะนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาวปีต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมารายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด่น
1: ในคณะแพทย์เป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
0: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์เรา
1: ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยนะ
0: ก็เป็นองค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเราเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศิริราชภาษาอังกฤษเราก็เรียกศิริราช authors แล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนลองหยิบดูสิฮะ
1: นั่น
0: ก
1: ็
0: ค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่ในการศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโรคอะไรยังไงลองเปิดข้างในดูสิ
1: อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปนี่นะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
0: มีอะไรที่เป็นก้อน
1: เป็นก้อนเนื้อออกมา
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์นายแพทย
1: ์ศรีประสิทธิ์
0: บ
1: ุ
0: ญว
1: ิ
0: สุทธ์นะคะภาควิชาสัญญ
1: า
0: ศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะนี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าน
1: ี่ท่านเขียนเอง
0: ค่ะ
1: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: มาทางด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
0: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
1: คืออะไรครับ
0: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบมีคำตอบนะฮะเมื่อกี้ลองอ่านนิดหน่อยสิคะ
1: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
0: ค่ะ
1: อ๊บพูดง่ายหนังสือรุ่น
0: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
1: ในแต่ละปีแต่ละปี
0: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
1: โอ้โหตั้งแต่2473เหรอครับ
0: ค่ะ
1: 76ปี
0: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะคะแล้ววันนี้เกิน
1: แล้วมันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย
0: ์
1: รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
0: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเล่มถือว่าหนามาก
1: นี่นะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหหนามาก
0: หนามากค่ะ
1: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมันเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะครับ2510ถึง2511ปีเดียวนะฮะ
0: รุ่นเดียวเนี่ย
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
0: ดำสวยเลยฮะ
1: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
0: เขาก็มีสอดแทรกไว้
1: เขาก็แทรกเอาไว
0: ้
1: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
0: ๆใช
1: ่เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบ แล้วหาผลสรุปในการรักษาโรคนะตอนนั้น
0: ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์

0: ็ไล่มา
1: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบมาเขาก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
0: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะคะ
1: ไปเรื่อย
0: ๆตลอดเวลาเลยค่ะ
1: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
0: ์
1: ในยุคปีนี
0: ้
1: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษา
0: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะ
1: ฮะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
0: แล้วก็สิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
1: หมายถึงว่าน
0: ักศึกษาไม่ต้องมาที่ตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องหรือออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได
1: ้
0: ทั้งเล่มนี้เลยค่ะ
1: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
0: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
1: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2แล้วนี่ชั้นที่3ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
0: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
1: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างวิทยาลัยเยอะกว่านี
0: ้ใช่
1: เกิดอะไรขึ้น
0: แล้วยิ่งเราบอกว่าเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
1: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
0: ์หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคารที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: อาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิมเราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหนังสืออ
1: ๋อแล้วจะมีอีกอาคารนึงเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที
0: ่ใช้งาน
1: ถูกใช้งานบ่อย
0: หนังสือที่มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
1: อ๋อถือว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
0: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็
0: หลายแสนเล่มเลย
1: เป็นแสน
0: หลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มากเราใช้เงินได้เกือบสำหรับบอก5 ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะคะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5 ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
1: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
0: หน
1: ัง
0: สือตำราทางการแพทย์แพงเงิน5ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
1: แต
0: ่นั้นแต่ละปีนะฮะกว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยงั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะฮะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
1: 90ปีนะฮะค
0: ุ
1: ณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: Space Saver นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรการที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิงเราคงคุ้นกับคำนี้นะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่มากทำยังไงที่เราจะหาอุปกรณ์เช่นตู้ชั้นรางเลื่อนเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนมากแต่ใช้พื้นที่น้อยนะฮะเราก็ดีใจที่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวช่องว่างที่จะเบรกสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได้
0: ด้วยอาจารย์หมายถึงว่าตู้นี้มันเลื่อนได
1: ้ค่ะเลื่อนได้ค่ะ
0: แต่มาที่นี่ก็ช่วยกันเลื่อนได้จ้ะ
1: ลองดูโอ้ไม่ได้ใช่ไหมขอกดตรงนี้หน่อยค่ะกดปุ่มตรงนี้นะฮะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยค่ะลองดูนะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล
0: ้
1: วอยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
0: ไปสต็อป
1: สต็อป
0: ถ้ามีคนยืนอยู
1: ่ค่ะ
0: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ไม่เห็น
1: ไม่เห็นใช่ไหมฮะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูสัญชาตญาณฮ่าเก่งมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์แต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
1: เปิดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือ
1: บริษัทก็ได้รองรับความปลอดภัยใช่ฮะใช่น่าจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที่นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่นๆที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที่
0: ผมชอบตรงที่ว่าเวลาช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องนี้ไม่ได้ใช้งาน

0: ก็จะดับเป็นอัตโนมัติ
1: ประหยัดด้วย
2: เออ
1: ค่ะ
2: เข้าใจคิดนะฮะแต่เรามาดูโซนอื่นต่อนะครับอาจารย
1: ์ได้ค่ะ
2: จากชั้นวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะนี่
2: คือเป็นห้องนักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
1: คือเข้ามาเพื่อจะมาทํางานวิจัยนะฮะแทนที่จะทําเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทําเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตําราที่ค้นมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานงั้นแทนที่จะกลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
2: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
1: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
2: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยืมมาแล้วสมมติยืมมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
1: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
2: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นละ
1: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
2: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว
1: ้
2: 10เล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
1: ้
2: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลยเอาจริงเหรอ
1: จริง
2: เป็นห้องของเขาเลย
1: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราอันนี
2: ้
1: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น4ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของท่าน
0: โดยของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
1: ถูกต้องค่ะของออริจินอลเลยนะคะ
0: มาไว้ที่นี่เลย
1: ค่ะของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นของพระองค์ท่านเลย
0: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริง
1: ๆค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีกหนึ่งเล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
0: เดี๋ยวที่ผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
1: งดงามมากเลย
0: เหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร์
1: ค่ะ
0: เวลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับ professor ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลย
0: ครับ
1: ที่ในตู้นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน
0: อันนี้ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ของ จริง
0: ของพระองค์ท่านเอง
1: ของพระองค์ท่านของจริงเลยค่ะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรค์สวยใช่ไหม
0: คร
1: ับ เล่มแรกนี่1900
0: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
1: ของจริงสมเด็จย่าพระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาของเราดำเนินรอยตามได
0: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะคะนี่ก็เราจะนำสมุดบันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะคะ
0: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
1: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เปิดได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะคะกับ professor อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สวยงาม
0: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
1: ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
0: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
1: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: อยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วน

0: นี่ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นั่นก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
1: เข้าไปค้นคว้าดูได้
0: ดูได้ค่ะเข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public เรารอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่ว่าท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะฮะ

0: วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาแพทย์เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะนะครับสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกนะ
0: ครับ
1: ที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอสมุดทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยค่ะซึ่งมีความสำคัญเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะฮะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
0: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์
0: ในเวลาราชการ
1: ค่ะพระห้องสูตรเปิด7วันเลย
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตื่นๆตื่นๆตื่นๆตื่นเร็วไปต้องไปออกกำลังกายกันแล้วเร็ว
3: บูกี้บูกี้บูมาออกกำลังกายยืดเหยียดกันเถอะ
2: ตื่นๆแต่เช้าตื่นมาเร็ววัยสั้น
3: กำลังร่างกายแข็งแรงใช่ออกกำลังกายตบตัวเองหน่อยไหมเอ้า1 2 3พร้อมไป
2: บีทบีทโอ้ว้าข้อสุดท้ายพอมาเอ๊ะ
3: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็ววัยสร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
2: หนึ่งสองสามสี
3: ่ส่วนคอหน่อยไหม
2: หนึ่งสองสามสี
3: ่พร้อมไป
2: ก้มเงยก้มเงยข้างข้างก้มข้างข้างก้มเงยข้างเที่ยวหนึ่งก้มเงยข้างตั้งขยับมาใช่อ้าวฮึบหนึ่งสองสามต่อไปเราจะเริ่มที่ไรเลขแปด
3: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไวสร้างกำลังร่างกาย
2: หมุนไรหน่อยเขียนเลขแปดหน่อยเขียนเลขแปดเลขแปดเลขแปดไม่ใช่เลขแปดใครเลขแปดอะไรนะพี่มาสี
3: ่สาม
2: อ้าวสองมืออกอกอกเหยียดเหยียดแขนให้สุดยืดออกให้สุด
3: เร็วไวสร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายส่วนอกหน่อยไหมอ้าวหนึ่งสองสามพร้อมไป
2: ยืดยืดยืดยืดสี่เที่ยวมาอึ๊บอึ๊บว่าใช่อ้าวยังไงอึ๊บใช่สี่ครั้งเอาสี่สามสองต่อไปเราหลังนะ
3: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
2: เอาไหมมือ
3: ออกกำลังกายส่วนหลังเลยไหมเอ้า
2: เวียน
3: ยก
2: ลงแล้วลงเอ้าดึงใช่สี่เที่ยวเอ้าสี่สามสองงอตัวด้านข้างง
3: อตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้าง
2: เหยียดแขนให้สุดงอตัวให้มากนิดนึงมาสี
3: ่
2: สาม
3: สองสองสามพร้อม
2: เท้าด้วยเท้าด้วยไขว้ละละโอเคอ้าวก้าวไขว้ขึ้นอึ๊บเหยียดโอเคมา ฮึบฮึบใจเย็นใจเย็นว่าตีตีตีต่อไปเราจะสะโพกนะครับเหมือนวิ่งจำได้ไหมก้าวมาก้าว
3: ตื่นในเช้าตื่นก้าวเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
2: ก้าว
3: กำลังกายสะโพกหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
2: ดึงดึงหนึ่งสี่ครั้งเอาสี่สามสองครั้งเดียวเท้าวางก้มวางแล้วก้มได้เหยียดที่ที่มากเหยียดที่ที่มาก
3: สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
2: ขึ้นขึ้น
3: กำลังกายส่วนขาหน่อยไหมเอ้า
2: เท้าเท้าเท้าสี่สามสองเริ่มใช่สี่รอบอ้าวสี่สามสองน้องน้อง
3: ตื่นตื่นเช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกาย
2: ในหน้าในหน้า
3: ออกกำลังกาย
2: ใช่
3: ต้องหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
2: กลับหนึ่งสองสามแล้วกลับหนึ่งสองสามแล้วกลับหนึ่งสองสามแล้วกลับเท้าโอ้โ
3: หตื่นตื่นเช้าตื่นมาเร็ว
2: ใช่ขยันกระดกเท้าด้วย
3: ข้าง
2: หนึ่งขยิงข้างหนึ่งกระโดดว้า
3: ว้าสี่
2: สามสองด้านข้างข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองคราวนี้เราจะเริ่มใหม่นะเริ่มมาใช่อ้าวฮึบหนึ่งสองสามมา
3: ตื่นตื่นแต่เช้าต
2: ื่
3: น
2: หน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อย
3: ใช่ร่างกายแข็งแรง
2: รอบนึง
3: กำลังกายตบตัวเองเลยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
2: เริ่มฮึบหนึ่ง

0: เลขแปดแปด
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไวสร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: อ้าว
1: ออกกำลังกายส่วนไหล่หน่อยไหมอ้าวหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: อ้าวหก
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไวสร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่
0: สาม
1: สองสามพร้อมไป
0: โอ้
1: ตื่นตื่นมาเช้าตื่นมาเร็ว
0: จับ
1: เหยียด
0: ยืดลงเที่ยวนึงมือ
1: มือส่วนหลังหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: งอ
1: ตื่นตื่นมาเช้าตื่นมาเร็ว
0: ใช่แขนเหยียดตัวยืดให้มาก
1: กายแข็งแรง
0: นิดนึงอึ๊บ
1: ว้าวกำลังกายลำลำตัวหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสอง

0: คะ
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่ออกกำลังกาย
0: สาม
1: หน่อยไหมเอ้า
0: สอง
1: สองสามพร้อมไป
0: เอ้า
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี่เที่ยวอึ๊บลงขึ้
1: น
0: ลงขึ้นลง
1: ขึ้นพร้อมไป
0: น้องอึ๊บ
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายสอง
0: สามกับหนึ่งสองสาม
1: กับ
0: หนึ่ง

0: ถามหน่อยไหมอ้าว1 2 3พร้อมไป
1: เหยียดแขนยืดขึ้นทางไปนิดนึงงอมาด้านซ้ายหน่อยเหยียดยืดขึ้นงอกลับเหยียดยืดแขนลงหมุนลายเรียบร้อยแล้วเราไปโรงเรียนกันเถอะไป
2: ไปโรงเรียนกัน
1: การที่หยิบกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนบางทีมองข้ามนะครับมองข้ามว่าส่วนใหญ่เราไปเน้นเรื่องของการทำงานหัวใจของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแต่พอบอกว่าความอ่อนตัวการยืดเหยียดเนี่ยบางทีเรามองข้ามว่าไม่ต้องทำก็ได้อะไรต่างๆถ้าเราไปดูให้ดีนะครับจริงๆแล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าคุณสามารถยืดได้ทุกวันนะอันอื่นเนี่ยเขายังให้ออกกำลังกายแค่สัปดาห์หนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่ยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทุกวันโดยเฉพาะในลักษณะที่มันมีทั้งสองอย่างนะครับก็คือป้องกันการบาดเจ็บกับส่งเสริมนะครับทำให้ประสิทธิภาพเรื่องการทำงานดีขึ้นออกกำลังกายได้ดีขึ้นเล่นกีฬาได้ดีขึ้นนะครับสำหรับในเด็กตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรานอนอยู่ในท่าเดิมนานๆเพราะงั้นตื่นขึ้นมามันก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายไล่ตั้งแต่คอไหล่อกหลังนะครับลำตัวนะครับสะโพกขาน่องเท้าไล่ไปเลยนะครับงั้นเวลาที่เราไล่เราก็จะไล่จากส่วนบนลงล่างนะครับโดยเราเอาจังหวะเพลงเข้ามานะครับในเรื่องของจังหวะเข้ามาปุ๊บมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเพลิดเพลินขึ้นกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วยิ่งเอาเข้ามากับจังหวะเพลงก็ทำให้รู้สึกว่าสนุกขึ้นกับอยู่ดีที่เรามาแค่ยืดเหยียดเองบางทีก็น่าเบื่อเราก็จะมองข้ามว่าไม่อยากทำแต่พอมีเพลงก็ทำให้รู้สึกสนุกสนานขึ้นนะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประภิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: จดหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนๆวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกระลองแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอต้องบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังอะไรกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งนึงค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานได้น้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าdense ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
2: โอเค
3: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: ถ้างั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็จะต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัดอาหารไม่ต้องทานมากแต่

0: พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
1: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้า
1: ไปเนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
1: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉันก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
0: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที
1: ่ใช่
0: ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
1: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: แล้วหมักในไข่ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ค้อนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้ค้อนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
1: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
0: หม้อได้เลยครับตี
1: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
0: ถ้าทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
1: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
1: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ไหมคะ
0: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
1: โอเคเลย
0: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
1: ึ้
0: น
1: เข้าเนื้อขึ้น
0: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเต็มตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
1: โอเค
0: มือซ้ายเปียก
1: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
0: ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้ง
1: ค่ะ
0: มือขวาแห้งใช่ไหมครับ
1: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
0: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือนึงเปียกมือนึงไม่เปียก
1: มือขวาแห้งนะคะต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้อีกรอบนึงครับ
1: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
0: ขอบคุณครับ
1: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
0: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
1: แป้งก็จะ
0: ยิ่งหนา
1: แล้วก็กรอบ
0: ใช่ครับ
1: ข้างนอกมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: โอเคเรารอเกล็ดขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
1: โอเคอันนี้คือ
0: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
1: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
0: น้ำมันเก่านั่นเอง
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
1: ซอส
0: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
1: น้ำตาลทรายแดง
0: 2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
1: โชยุ
0: โชยุครับ
1: ใช้โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ
0: ันนี
1: ้คนให้เข้ากัน
0: คนให้เข้ากันเลยครับคุณหมอคนไปเรื่อยๆจน
1: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณนับจันก็คือ
1: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
0: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
1: ส 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ครับโอเคคร
1: ับแล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายแดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
1: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เอาช้อนครึ่งก่อน
0: โอเคขอบคุณครับนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดีกว่า
1: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
0: ครับผม
1: เค็มแล้ว
0: จะขาดหวาน
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยวรบกวนคุณหมอ
1: ใส่น้ำส้มสายชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี้ไหมคะใช่ไหม
0: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
1: ได
0: ้ okay,
1: น้ำผึ้งนี่ก็ในแง่ของทางโภชนาการก็คือมันจะมีรสชาติที่หวานจัดกว่านะคะเมื่อเทียบกับน้ำตาลทรายนะคะทำให้ถ้าเกิดว่าเราใส่ปริมาณที่ไม่มากเนี่ยก็จะลดปริมาณน้ำตาลที่รับประทานได้เล็กน้อย
0: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
1: ไม่ต้องแยกไข่เขาให้แดงเอา
0: ไม่ต้องแยกครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับ1คือเพิ่มปริมาณสารอาหารในนี้2คือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
1: มันจะข้นขึ้น
0: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนยสักครึ่ง
1: ตกดีไหมคะ
0: ครึ่งนึงของก้อน
1: นี้
0: เลย
1: ครับ
0: ได้ครับ
1: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
0: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับป
1: ึ๊
0: บนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับแล้วออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
1: มันก็จะหอมเพ
0: ิ่
1: มรส
0: คือจริงแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
1: แล้
0: วทำที่บ้านได้
1: ทำเองได
0: ้ขูดผิวแนวลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับหมอ
1: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นค่ะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
0: อ๋อโอเค
1: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วโรบอทหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้ดี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี่
0: เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลย
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ครับโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจันทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮมวีตนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มน้ำหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮมวีตเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออกให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือจะทาเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะหนึ่งก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเป็นมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
0: ผมทานเลยครบนะครับก็
1: เข้าเตา
0: อบเลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170
1: เ
0: ดี๋ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับ เนื้อของตัว
1: ตีจนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
1: นี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะครับเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
1: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
0: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันพร้อมทานอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมครับ
1: เนย
0: เนยด้วย
1: แล้วก็จากเมล็ดถั่วมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
0: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้ว
1: ขนมปัง
0: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อนกำลังได้สวยเลย
1: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
0: ประมาณครับประมาณ5-10นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
1: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เหลืองกรอบพอดี
0: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
1: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหมฮะ
1: ใช่
0: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนดีคะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงขึ้นขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณณัฐจันทร์ชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได้
0: โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ

0: ค่ะก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแต่ก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
3: หลังทิ้งมาเลยครับ
4: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
3: อยู่ได้
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พรมกรมพรมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วก็จะมีโยคะมีคลาสต่าง
1: ๆ
0: ผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันทีมาตรงนี้เลยพี่นี่เลยพี่ผมไปไม่ได้
1: ทางนี้นะ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องไง
0: เกี่ยวกับเนื้อรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมาลื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร
1: ์
0: และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาพี่ลบหน่อยตามมาเฮ้ยลบนี่ไง
2: ว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องร่างกายหรือว่าส่วนพวกนี
0: ้คนไม่เป็นเขาจะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่1ก็เรื่องของคาร์ดิโอ
0: นะคาร์ดิโอคือเรื่องของหัวใจ
1: เน้นเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานอิเล็กทริคอลนะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเชียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือโซนแรก
1: ใช่โซนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่สองนะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อละก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่างๆ
0: มีทั้งฟรีเวท
1: ม
0: ีทั้งเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆอันนี้ก็คือโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเฮ้ยทีแรกส่งประวัติมานึกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: บวกระยะสุดท้ายเฉย
2: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะขึ้นเยอะจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: วันนี้
2: เพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดได้
0: มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะคุณลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้ได้ดีมากนี่ที่ถามก่อนเพราะว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยแล้วจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
2: ได้ค่ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
1: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
1: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
1: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
1: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลย
2: ใช่ไห
1: มเราที่มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่มันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
2: รู้จักค่ะเดินประจำค่ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาวิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
1: อย่างลักษณะออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก15-20นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักควรประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องทำกว่าในระดับฮาร์ทเรทคือ
1: ที่ต่ำกว่า
0: 60-65%
1: ใช่ประมาณ
0: นั้นมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
1: โอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงนี้ที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: โซนสีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
1: ับใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: โซนสีน้ำเงิน
1: โซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ 65-85%
0: โซนสีแดง
1: อันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่

0: ใน127 130อยู่ประมาณนั้น
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร
0: 100
1: คำตอบมาคือ117117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
0: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
1: เดินเลยครับเดิน
0: นะครับลองดู
1: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% ผมบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเน
0: ี่
1: ยแป๊บนึงเนี่ยจะไป117แล
0: ้
1: วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
2: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
1: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่เขาเลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมา
0: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
1: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้หน่อยครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
0: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: พี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มให้
0: ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บในแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยแล้วมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับ
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
0: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
0: ่
1: มาเป็นตัวตั้ง
0: ที
1: ่เอาแบบ600แคลเลยจริงๆฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
0: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
0: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
0: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เพราะฉะนั้นเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: ลุยเลย
0: นะ
1: ตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้น้องแต้มจะประมาณนี้นี่คือ117ของเขานะคร
0: ับ
1: คร
0: ับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถือว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล
0: ้
1: วหัวใจเราเต้นช้าลง
0: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจองเขาอย่ามันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมเพราะสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ให้มากเกินไปเพิ่ม
1: เวลามากขึ้นก็ได้
0: ใช่เพิ่มไอ้ตัวไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
1: เพิ่มความเร็วได
0: ้ใช่
1: เพิ่มความชันได้อีก
0: ได้แน่นอนนะครับ
1: หรือตัวนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
0: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่มช้าใจเย็นก่อน
0: ทีละอย่างทีละอย่าง
1: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะกับอะไรมันจะจับทางไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
0: อย่างลักษณะนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
1: อันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะมั่นใจ
0: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นแล้วเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
1: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
0: ใช่
1: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพ
1: ิ่
0: มนะลองดูนะครับ
1: ขึ้นเลยครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้ความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
0: ใช่ครับ
1: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค่ะ
1: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
1: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
0: ดูมือเขาสิครับ
1: ทำไม
0: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
1: มันล็อกไว้อยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ส่วนบนส่วนล่าง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับนั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบสโคลปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจ
2: พอค่ะ
0: มี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบแบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนักพิงกับ
0: แนวนอน
1: มีพนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: มีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: หนูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับ เป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: มีผลยังไงผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่างครับ
1: เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพราะงั้นต้องโยกขมุนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกรงขาเกรงโค้งให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว่า
1: อ้าวโอเค
0: เราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากก่อนไงได้รู้แตกต่างยังไงอ
1: ย่างเงี้ยเบาะแล้วก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: หลังพิงมาเลยครับ
2: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะนี่สบายกว่าแบบได้นั่งพิงสบาย
1: ใช่ใช่ไหมเพราะนั่นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได
1: ้
0: เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 50-60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะรองแล้วเบาะรองแล้ว
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ค่ะคนเป็นจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพอ
0: ย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
1: ับ ใช่
0: ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
1: ดียังไงอีกนั่นคือในเรื่องของตัว
0: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
1: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
0: ในด้านกับการถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
1: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
0: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
1: วัด
0: ว่ายังไงครับ
1: ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลองถีบไปแล้วครั้งนิดนึงนะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนั่นคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
0: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
1: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
0: ตึงไป
1: ต้องให้มัน
0: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
1: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
0: อ๋อสะโพกตึง
1: ทุกครั้งที่เราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
0: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
1: ปรับได
0: ้ยกขึ้นมา
1: ลองเลื่อนโอเค
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาปั่นสุด
1: ใช่ไหมครับ
2: สุดแล้ว
1: คราวนี้
0: ผมว่านี่โอเค
1: นะครับ
0: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงครับคร
1: ับ ที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
2: มันอาจจะ
0: เป็นไงครับเป็นไงครับ
1: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าม
2: ันจะเก่ง
1: เราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได
2: ้
1: เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่เพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างหนึ่งมาแค่นั้นเพราะงั้นการที่มี
0: เพื่อให้สมดุล
1: ใช่นะครับ
0: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได
1: ้ของจักรยานก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มได้สองลักษณะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเพิ่มตัวความฝืน นะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
0: นะ
1: มีแรงต้านมากขึ้นแล้วรู้สึกแล้วนะครับ
0: อันแรกคือความฝืดอันที่2
1: อันที่2คือในเรื่องของความเร็วตอนเนี้ยเขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นมาสัก75อ้าวให้กลางๆเร็วเข้ามาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นมั้ย
0: ใช้แต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
1: ลองดูที
2: ่ทั้งแรงเหน่งแล้วก็แรงดึงกลับเงี้ยมัน
0: ยังไงครับมันยังไง
2: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
2: ถีบให้เร็วขึ้น
0: มันแล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ใช่
0: ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
2: เหงื่อออกแล้วค่ะ
0: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
1: ในเวลาที่เท่ากัน
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
2: ปั่นจักรยาน
0: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
2: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ไม่รู้สิไม่รู
2: ้นะคะ
0: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
1: ครับผิดครับ
0: ผิดครับแหม
1: โอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันแต่เราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักตรงนี้นะเราดูเรื่องของการทํางานของตัวชีพจรตัวฮาร์ทเรทนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยขาเราทํางานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งนึงเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งนึงเราพอเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับถัวเฉลี่ยไปใช่มั้ยครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
0: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอรี่
1: เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี
0: ่โอ้ต่างกันเยอะนะ
1: ซึ่งน้อยกว่า
0: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
1: ใช่
0: นี่600ถึง800เอง
1: ครับ
2: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเร่งคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆตามให้ท
2: ัน
3: แล้วอยากกินนมถ้วยเร็วๆแจ๊บเราอยากกินนมถ้วยเร็ว
1: เฮ้ยหยอก

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม่
0: อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและหลังครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแต่เดี๋ยวจัดการให้นะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดได้ยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังเอาแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวัยให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่น ขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ยในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้
3: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่า

ร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้อันดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะทำให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
1: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิด

0: จากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างงี้กระดกนิ้วเท้าอย่างงี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่เสพเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคอ่ะตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับ

0: นั้นไม่รอช้าครับมารู้จักกับอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะ มาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
0: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
0: ทั้งวันเลย
2: แล้วก็
0: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
2: ใช่ใช
0: ่และเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
0: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
0: 2คน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
0: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
0: บ่าย3
2: ถึง7โมงเช้า
0: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ในการทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังนะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
0: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
0: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
0: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช้า
0: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่ได้สบาย
0: ไม่ได้นั่งพักนะฮะ
2: ใ
0: ช่เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายเจอสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้ให้เราก็ไม่รู
2: ้
0: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
0: ยังไงครับพี่นะ
2: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
0: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค่ะ
0: ใส่แมส
2: แมส
0: ปิดปาก
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
0: ่
2: ะ
0: พี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลัง
0: ปวดหลัง
2: ปวดเข่า
0: ปวดเข่า
2: เบาหวาน
0: เบาหวานก็เป็นเหรอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีอะไรอีก
2: โรคหัวใจ
0: แ
2: ล้วก็นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
2: ค่ะ
0: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
2: ่นิ้วล็อกก็เราทำงานเยอะอะแล้วก็บิดผ้า
0: การบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
2: ก็ต้องผ่าค่ะ
0: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลยซ้ายหรือขวาเอาไปข้างนี้
2: แล
0: ้
2: ว
0: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
2: ก็นานแล้วค่ะ
0: ก็ผ่าที่นี่แหละ
2: นะ
0: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับอาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้น ผนังฝ้าเพดานหยักใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมี

0: ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
1: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็คือมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
2: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีเกี่ยวกับที่เขาเตรียมไว้ให้นะต้องใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
3: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มัน7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงกับการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
4: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว 4. ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5. ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
3: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
0: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปน้ำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
3: ้ค่ะ
0: พื้นที่ทำงาน
3: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
3: ใช
0: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสีแดง
3: สีแดง
0: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
3: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
0: ออกแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
3: อุ๊ยอย่าค
0: ่ะไม่ควร
3: ค่ะไม่ควร
0: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอีแย่หรือว่ารังเกียจไหม
3: ก็
0: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
3: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติทุกวันแล้ว
0: ทุกคนต้องเจอ
3: เครื่องป้องกัน
0: อ๋อ
3: เครื่องป้องกัน
0: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการ
3: ค่ะ
0: ต่อมาสีขาวแล้วฮะ
3: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดคือสกปรกน้อย
0: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับนึงแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: ว่านี้เปื้อนน้อยไม่ได้เปื้อนมาก
3: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้มั้ยฮะ
3: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
0: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
3: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
0: ปลอกหมอน
3: ใช่ค่ะ
0: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
3: ค่ะ
0: เพราะอะไรฮะ
3: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
0: น้ำเหลือง
3: ค่ะ
0: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
3: ่
0: พวกเราได
3: ้
0: หรือว่าคนทั่วไปได้ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำต้องมีการใส่ถุงมือต้องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
3: ใช่ค่ะ
0: ถุงต่างๆนะครับนอกจาก

0: ถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
1: ก็สำหรับตัวสีม่วง
0: สีม่วงนี่เลย
1: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
0: สีแดง
1: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค่ะ
0: สีดำ
1: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
0: เปิดปกติ
1: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
0: อันตราย
1: ถ้าไม่มีอันตราย
0: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
1: มีขยะ
0: สีฟ้าน้ำเงินด้วยอันนี้คืออะไรคร
1: ับอันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วแล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค่ะอ๋อ
0: แต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
1: ใช่ค่ะ
0: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
1: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
0: นี่ซึ่งดูแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วแหละครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วๆไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
2: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี้ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่างๆก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
0: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
2: ่
0: งั้นไปกันทีละเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆก็แล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
2: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลังนะ
0: ค
2: ะเพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
0: อะะ
2: เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอันน
0: ี้ก้มไปเลย
2: หลังทำงานมากเกินไป
0: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
2: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ยม
0: ันทำให้
2: มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
0: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
2: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
0: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
2: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
0: ๆครับ
2: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
0: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
2: มันจะรู้สึกหนักหนักปวดปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
0: ปวดขา
2: จะไม่ได้ปวดหลัง
0: ก็จะไม่รู้
2: ใช่
0: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงบอกปวดหลังนะ
2: ไม่ค่อย
0: ไม่มี
2: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
0: ีแป๊บเลย
2: อันนั้นอีกอันนึง
0: แต่
2: นี่ถ้าเรื้อรังนานๆก
0: ็
2: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
0: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่จะต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหม

0: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
1: ใช่ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
0: ช่วยยก
1: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยก
0: เลยอ๋อก็คือเครื่องก็เข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮะหรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอ๋ออันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
2: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
0: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
3: มีครับบางทีน้ำขยะกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำจากร้านก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาเสีย
2: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
0: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
0: ถูก
1: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
0: ครับ
1: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อาจจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
0: ในกรณีที่ถ้าว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
1: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื
0: ้อ
1: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
0: ้อ
1: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
0: ครับผม
1: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
0: โอ้
1: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
0: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานทำความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
1: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
0: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
1: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
0: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
1: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
0: แต่
1: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับนึงเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่ค พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
0: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
1: นับว่าพอ
0: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
1: อ
0: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกและปลอดภัยด้วยนะครับ
0: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: โรคไข้ชักเป็นสาเหตุการชักที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุของเด็กที่พบเนี่ยได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีสาเหตุของไข้ชักในเด็กเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างแรกเนี่ยอาจเกิดขึ้นจากตัวเด็กเองเนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยสมองยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้มีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันทำให้กระตุ้นอาการชักได้อย่างที่สองก็คือเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเราพบว่าในครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือว่าย่าสายตรงมีอาการไข้ชักตอนเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไข้ชักสูงขึ้นอย่างที่สามเกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียไวรัส
5: น้องกีต้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ
6: น้องกีต้าเป็นไข้ค่ะ
5: เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
6: เป็นเมื่อเช้านี้ค่ะสูงมากเลยวัดแล้ว39เกือบ40
5: แล้วมีอาการอื่นนอกจากมีอาการไข้ไหมครับ
6: มีอาการชักเกร็งค่ะแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากออกมาด้วย
4: อาการไข้ชักส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะมีอาการเจ็บป่วยนำมาก่อนเช่นอาจจะมีไอน้ำมูกอาเจียนท้องเสียไทยเหลวร่วมกับมีอาการไข้หลังจากนั้นเด็กก็จะมีอาการชักโดยรูปแบบของการชักก็จะเป็นได้ทั้งแขนขาเกรงกระตุกบางรายมีอาการตาเหลือกน้ำลายฟูมปากมีปัสสาวะอุจจาระราดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวในขณะที่ชักโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการชักมักเกิดขึ้นไม่เกิน15นาทีและภายหลังจากที่เด็กชักส่วนใหญ่เด็กจะตื่นรู้ตัวดี
5: เดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจน้องหน่อยนะคะ
6: ได้ค่ะ
5: โอเคหมอขอฟังปอดหน่อยนะคะ
4: มีผู้ป่วยบางรายที่อาจมีโรครวมเช่นอาจมีเรื่องของโรคลมชักร่วมด้วยในเด็กกลุ่มนี้อาจจะทำให้มีการชักต่อเนื่องและอันตรายได้ครับโดยอาการไข้ชักเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อสมองเด็กมีการพัฒนาขึ้นคือเมื่ออายุมากกว่า6ปีขึ้นไปไม่ส่งผลต่อระดับสติเชาปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กความสำคัญคือการปฐมพยาบาลของผู้ปกครองถ้าน้องเริ่มมีอาการชักอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับอย่างนั้นเราแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งสติไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะครับหลังจากนั้นก็คือให้น้องเนี่ยนอนวางบนพื้นนะครับหรือว่าบนเตียงนะครับแล้วก็ทำการตะแคงตัวน้องไปทางด้านใดด้านหนึ่งพร้อมทั้งหันศีรษะไปศีรษะไม่ต้องหนุนหมอนให้ศีรษะต่ำเพื่อป้องกันการสำลักนะครับถ้าเกิดใส่เสื้อผ้าที่รัดก็ให้ทำการปลดออกหรือว่าถอดเสื้อออกได้นะครับถ้าภายหลังการชักน้องตื่นรู้ตัวดีนะครับเราแนะนำให้คุณแม่ป้อนยาลดไข้พาราเซตามอลแล้วก็เช็ดตัวแต่ถ้าเกิดขณะชักน้องไม่รู้สึกตัวเราไม่แนะนำให้ป้อนยาหรือเอาวัตถุเข้าปากไม่ว่าจะเป็นช้อนนิ้วมือหรือวัตถุแข็ง
5: นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสำลักลงปอดได้หากบุหรี่ของท่านมีอาการรุนแรงชักนานซึมลงแนะนำให้พาบุหรี่ของท่านมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับหากบุหรี่ของท่านมีปัญหาสุข

0: ภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ
1: คำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสักพักก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับริดสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นริดสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอธิรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับ

0: ข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่รายการของเรานะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แอบถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไปนะคะ
0: 6-7 ปีตอนนั้นอาจารย์ยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: มาประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมจ๊ะ
1: เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน
0: ผมว่าทุกคนสับสนเหมือนกันนะเวลาบอกว่าโรคภูมิแพ้ที่บอกว่าแพ้ภูมิ
1: ค่ะคราวนี้จะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราบอกโรคภูมิแพ้ก็คือเราแพ้สิ่งข้างนอกเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรดอกไม้แพ้อาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโรคแพ้ภูมิเนี่ยคือภูมิเราเนี่ยมันแพ้ตัวเองคือสิ่ง
0: จากด้านในอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆว่าภูมิคุ้มกันเรามาปิดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
0: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมอาจารย
1: ์คือ
0: มันอยู่ด้านในอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่คือสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดทำไมฉันช่างโชคไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็มีการศึกษาในแง่ของระดับอะไรอะเ
0: บ
1: สิกไซน์กลไกการเกิดก็พอจะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในแง่ของกลไกเกิดโรคก็คือมีพันธุกรรมอันนี้แน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็คือก็มีพันธุกรรมมาจาก
0: พ่อแม่
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกันแล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวส่งเสริม
0: อ๋อนั่นก็มีผลเกี่ยวเหมือนกัน
1: เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะ
0: ๆ
1: อันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
0: นี่เกินเกินประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านในครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซ
0: ึ่
1: งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นกลุ่
0: ม
1: สมมติเราบอกว่าผลไม
0: ้ครับ
1: ผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณนี้แพ้ภูมิตนเองนี่ก็มีหลายโรค
0: ครับ
1: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าลูปัสเวลเดย์ก็คือโรค SLE หรือโรคลูปัสเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรอ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เวลาเราอ่านข่าวเนี่ยมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว
1: ์ค่ะ
0: มันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่ลิงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ SLE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหาเนี่ยก็คือดันไปตรวจพบว่าเป็นโรค SLE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลเคสนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่า ในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกาย

0: ยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
1: ค
0: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวก็เลยกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองตอนนี้ต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงครับใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงานใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นหนทางไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับเป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกันคราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเองซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะอย่างโรคไทรอยด์บางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองแต่เป็นเฉพาะไทรอยด์แต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงไอ้กระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่1เมื่อกี้ที่บอกว่าพันธุกรรม
0: ครับ
1: แล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้น่ะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามีพันธุกรรมมันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเร้นอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะ
0: ๆ
1: พวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะ
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งมลภาวะ
0: ทุกอย่างด้านนอกก็มี
1: ใช่อย่างที่ M2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการการเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศเนี่ยมีงานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการการเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี ANA เขาเรียกแอนติบอดีแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเองแต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ยANA ที่คนไข้บางทีเขาก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อเนี่ยภูมิคุ้มกันเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้การอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมา
0: ผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยน
1: ะ
0: มันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษา

0: ไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
1: ครับ
0: อันนั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
1: ครับ
0: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า autoimmunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติฟังดูเข้าใจง่าย
1: โอเคเข้าใจง่าย
0: โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
1: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
0: ถูกต้องคือที่หลักๆก็คือเวลาเรามีอะไรติดเชื้อ
1: ครับ
0: ติดเชื้อภูมิต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซ่าฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง
1: เอา
0: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูสต์ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
1: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
0: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
1: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการไปทำลายภายใน
0: ใช่อ
1: ย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
1: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย์
0: คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
1: ภูมิเสี่ยง
0: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมันมีอาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคมั้ยไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างมีผลเลือดที่เข้าได้นะคะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: ที่ทราบนะคะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2ระบบขึ้นไป
1: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
0: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9:1
1: โอ้9:1เลยฮะ
0: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้โดยมา10คน
1: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
0: มันไม่ยุติธรรมใช่
1: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ส่วน
1: ใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
0: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดย data คืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในคนไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
1: ครับ
0: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี้จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก็คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข
1: ้
0: อที่เจอเด่นๆก็คือ4อันนี่ที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
0: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
1: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
0: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นค่ะคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยละกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
1: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
0: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้มนี่
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไอ้ตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมันจะเป็น
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันจะแยกออกจากสิวยังไง
0: เมื่อก่อนมันจะแดง
1: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ
0: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่าโฟโต้เซนซิทิวิตี
1: ้ไวกับแดดคือมันจะ
0: ก็คือมันจะแดงใช่ใช่กับหน้าอันนั้น
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
1: ้อครับ
0: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไปวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
1: ่
0: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้ามีข้อนิ้ว
1: โอ้
0: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
1: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง
0: ใช่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกปวดข้อนิ้วใช
1: ่นอกจากคนจะใช้นิ้วยกเวท
0: ใช่คือถ้าหรือไม่ถ้าเป็นแบบนิ้วใช้งานเยอะแบบคนอายุเยอะและมีข้อเสื่อมนิ้วอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าคนไข้ SLE เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอายุน้อยแล้วมาปวดข้อนิ้วตอนอายุน้อยนี่มันก็ไม่ใช่กลุ่มอายุที่มันควรจะมีอาการ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติละ
0: อันนี้เริ่มผิดปกติ
1: โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
0: ปวดข้อหลายๆข้อฮะแล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะคะก็จะมีต้องเป็นแค่ว่ามีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะ ใช่ไหมคะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟอง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองในเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ใน2หรือ3อย่างเนี่ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
0: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบหนึ่งอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้มาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอหมอโรคไตปวดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
1: ี
0: ้ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้อเงี้ยอันดีอาจจะมาเจออายุรศาสตร
1: ์
0: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแบบเรียนรู้เนาะก่อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะคะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือดูว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
1: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 99% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มเป็นแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั
1: ้
0: น
1: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่เราไม่รู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
0: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย์
1: ซึ่งอย่าง SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ชัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเองใช่มั้ยครับโอเคคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย์มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
1: ใช่ไหม
0: สำหรับแม้กระทั่งไม่ต้องกับคนไข้สำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนเนาะก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได
1: ้
0: บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง
1: ครับ
0: สิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
1: ้อ
0: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
1: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
0: ใช่อาการ
1: ปวดได้เยอะมาก
0: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าอ๋อโอเคมันมีระบบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างอื่นก็อาจจะเป็นรูมาตอยด์อย่างเง
1: ี้
0: ยหรือถ้าเกิดสมมุติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเส
1: บ
0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกลายว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเป็น SLE ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
0: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดง
1: ครับ
0: แล้วก็การรักษานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือใครครับพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
1: กลายเป็นว่าเด็กหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
0: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ
1: ครับ
0: น ะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
1: โอเค
0: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเขาย
1: ัง
0: ไ
1: ม่มียังสดใหม่อย
0: ู่ใช่เขายังไม่มีโรคร่วม
1: โอเคครับ
0: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ๋อตับไม่ดีใช้นุ่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
1: ครับ
0: คุณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยด์

0: เพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
0: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้องรีบเพราะว่า
1: ต้องแรงจริง
0: ๆต้องงดหยุดการเสพและหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
0: ใช่
1: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมาไหมครับที่บอกว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีไหมฮะ
0: จริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาย
0: ังไม่มียังไม่มีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่กันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยคุมตัวโรค
1: โอเค
0: นะคะ
1: ครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล
0: ้
1: วมันมีระยะด้วยเหรอครับเหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
0: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามะเร็งเนี่ยจะคิดโอ้ระยะ4นี่รักษายากมากใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่าความรุนแรง อย่างเช่นว่าก็เขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อย
1: ๆ
0: และเป็นแบบปานกลางหร
1: ือ
0: ว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะหยุดจะอยู่แค่ตรงนั้นฮะและสามารถรักษาแล้วกลับมาที่ mild ได
1: ้ครับ
0: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือ remission คือสงบแต่ไม่ได้หายนะแต่สงบ
1: ซ่อนไว้อยู
0: ่สงบก็คุมใช้ยาน้อยๆคุมโรคไปไม่ให้มันกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นความรุนแรงซึ่งการที่เราจัดแบ่งความรุนแรงนี่คือไว้ใช้สำหรับเลือกยา
1: ครับ
0: นะคะว่าอ๋อโอเคนี่แบบมีหลายอวัยวะรุนแรงต้องรีบยาต้องเร็วต้องขนาดสูงต้องให้พอต้องหยุดโรคให้ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยๆเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายากหรือรักษาไม่ได้
1: อันนี้ยังคุมได้
0: อย่างนี้แต่แบบรุนแรงรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะมีรุนแรงแล้วเขาเรียกว่า refractory คือดื้อต่อการรักษาคือบางคนรุนแรงแล้วให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
1: ไม่กลับมาม
0: ันดื้อมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเราเนี่ยบางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ทำไมคนที่เป็น SLE นะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
0: ้ค่ะก็คืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรังมันก็จะสูญเสียการทำงานนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรังใช่ไหมคะแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างไตเปลี่ยนไตได้นะฮะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทนได้นะฮะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะคะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอ่ะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัวทดแทนแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของคนไข้ SLE เนี่ยประมาณที่เราดูในคนไข้แอดมิทที่รามานะครึ่งหนึ่งจะมาจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นปัจจัยคือบางทีเราคุมโรคมาให้มันอยู่นิ่งได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องให้ยากดภูมิเยอะแล้วก็มีสเตียรอยด
1: ์
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะได้รับการติดเชื้อ
1: ก็ติดเชื้อง่ายขึ้น
0: ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: เพราะภูมิคุ้มกันมันถูกกดอยู่
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
1: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่า SLE น่ากลัวมากๆเลย
0: คือจริงๆหมอว่าไม่อยากให้ตระหนกตกใจคือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเยอะนะแต่แบบแค่ว่าบางทีเราจะคิดว่ามันแบบโรคนี้เราทำอะไรไม่จริงๆการดูแลสุขภาพของเขาก็จะช่วยให้โรคที่รักษายากอ่ะมันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือคนไข้มักจะมีความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย
1: ่ยังไงครับ
0: คือความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย่ก็คือว่าอย่างเช่นว่านึกว่าหายแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยอย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
1: หยุดเอง
0: อะหยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คนแล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาและพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมาเนี่ยมักจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรคกำเริบกลับมาระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE เวลาแบบโรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรคกำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเขาก็จะติดเชื้อง่ายแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่มาหาเราก็เพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วกระตุ้นภูมิแล้วโรคกำเริบคือเม็ดเลือดขาวต่ำมาก่อนเพราะว่าโรคเริ่มกำเริบแล้วเขาก็ไปรับเชื้อง่ายก็กลายเป็นว่าจริงๆในหลายๆคนที่แบบได้ยากดภูมิกับพอภูมิปกตินิ่งๆนานๆเขาก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนตอนแรก
1: ๆ
0: คือคนไข้จะเข้าใจผิด
1: เพราะฉะนั้นก็มันต้องดูแลตัวเองอย่าไว้ใจตลอดว่ามันหายแล้ว
0: ใช่ใช่ก็คือถ้าดีก็คืออาจจะคุณหมอเขาก็จะนัด follow up อะไรเงี้ยบางคนก็ดีก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานยาอยู่น้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
1: ครับ
0: ควรทำ
1: คราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีการให้ยากดภูมิอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย SLE การรักษามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างครับ
0: คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมากแล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลักพูดในฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมิขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินหรือคือสเตียรอยด์ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรคกำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: ทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได
1: ้
0: เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็สเตียรอยด์เนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็หยุดสเตียรอยด์ได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ในข่าวว่าให้ไปนอน
1: เนี่ยภูมิคุ้มกันเนาะคือนอนสร้างภูมิคุ้มกันใช่หรอ
0: คือให้นอนเยอะ
1: ๆครับ
0: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
1: ครับ
0: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออนไลน์ดึก
1: ๆ
0: เป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันเนี้ยสิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วแล้วก็จะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกาย
1: คร
0: ับ จริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SLE แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้ง2โรคเลยทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SLE นะฮะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SLE ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
1: ๆต้องใช้กระตุ้น
0: ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต้องใช้ยาเยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องคุมอาหารนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็ แนะนำในคนไข้โรค SLE ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่าสตันดี้เขาก็บอกเมดิเตอร์เรเนียนไทฟูดก็คือทานพวกทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวานอะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
1: ค
0: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
1: สงบขึ้น
0: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็มองแล้วก็ค่าเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินขนมน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าก็บอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาลองไปงดตรงนี้ดู
1: แล้วก็อาจจะ
0: ใจแต่ก็มีคนทำได
1: ้
0: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีหนึ่งนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยาคือเขาแค่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
0: ใช้ยา
1: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
0: ใช่ต้องทำคู่กัน
1: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
0: ใช่
1: โอเคอันนี้มันรักษาได
0: ้ถูก
1: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน
0: ใช่
1: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
0: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหมบางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบเลือดจางมาสักพักนึงไม่ได้ข่าวตามจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะคะมันแบบต่ำแบบขอบไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะมันอาจจะต่ำขอบแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE นะโดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ไม่สิญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
1: ค
0: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ อะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
1: ให้ลู
0: กก็อ่ะกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะหมอว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
1: โอเค
0: ค่ะก็อ
1: ย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
0: ใช่ไม่ต้องสกรีน
1: ยกเว้นถ้าผื่นเป็นผีเสื้
0: อ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วปวดข้อน
1: ิ้
0: ว
1: ปวดข้อนิ้วก็มีโอกาสแล้วครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยเนี้ยบางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
1: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
0: กิ้งใช่คือโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่มีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
1: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์
0: คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะเขาสูบทุกวันละเป็นตองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะคะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆถ้าคุยกับอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบนะฮะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
1: อ
0: ีพิเจเนติกก
1: ็
0: คือไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
1: เขาอยู่ของเขานิ่งๆ
0: เขาอยู่นิ่งๆของเขาใช่
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยา
0: ซึ่ง
1: ภรรยาเป็น SLE
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม
1: แต่ก็มีความเสี่ยงอยู
0: ่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดเรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้ healthy lifestyle นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังคือเขามีมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบปี
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช่โอเ
1: ค
0: ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดนะ
1: คร
0: เรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อน
1: ๆ
0: UV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้ใครว่ามันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมอาจารย์
0: จริงๆไม่จริง
1: ไม่จริงใช่ไหมฮะ
0: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงๆมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้ SLE คนนี้เกือบ80ละเกือบ80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็น SLE ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
1: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
0: 20กว่
1: า
0: ตอนนี้คือเกือบ80
1: โอเค
0: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้แค่ว่าเป็นแพทย์เน
1: า
0: ะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
1: ก็จะใช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
1: ซึ่งเห็นว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ยผลตอบรับในการใช้ชีวิตแบบนี้คือสุขภาพก็ดีด้วย
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลย
1: คือ
0: ดีมากเลย
1: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นี่แหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่แต่ต้องมีพลังนิดนึงในการต่อสู้กับความอยากตัวเอง
0: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัยพอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงาน
1: ร
0: ู้นะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อยก็เท่านั้นเอง
1: โอเคอ่ะนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกเนี้ยอีกโรคเนี้ยที่ฮันรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือ
0: ค
1: โรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งลอกเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยอูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1-2% ของจำนวนประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรกัน
0: ครับก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
1: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
0: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนังแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเอง การรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะคะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะผิวหนัง
1: ก็คือทาด้านนอกเท่านั้น
0: ทาด้านนอก
1: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะมันก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆมีส่วนหนึ่งเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆ
1: แ
0: ค่ว่าภูมิมันก็กระจายทำงานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังแต่ภูมิคุณไม่ได้ปรับไม่ได้ยากดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
1: หมายถึงว่า
0: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
0: ใช่ที
1: ่
0: ข้อได้ด้วย
1: โอ้
0: สะเก็ดเงินเนี่ยมันจะเป็นอันนี้อาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนังระยะท้ายๆเนี่ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา10-20ปีเนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: โอเค
0: นะฮะ
1: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่ไหมครับ
0: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง ANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทางนะ
1: คะ
0: คนละเส้นทางทำให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
1: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
0: ์ความอ้วนเนี่ย obesity เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานของหัวใจความ
1: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
0: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วน
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี
1: ้ครับ
0: มีคนอ้วน
1: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูมิตรงนั้นอยู่แล้วแล้วพออ้วนอีกเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอย่างนี้เหรอครับอาจารย์คราวนี้ลักษณะของผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นยังไง
0: คร
1: ับแตกต่างจากผื่นทั่วไปยังไง
0: คือจริงๆผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งนะเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกต
1: ร
0: อบสะดือนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นรอบก้นหรือก็ตรงในไหล่ผมตรงผมหนังศีรษะแต่ว่าจริงๆก็เป็นในตัวอะไรเงี้ยก็ได้ไปละซึ่งลักษณะเนี่ยบางคนก็แบบนึกว่าไม่ดูยันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
1: จะแพ้อะไร
0: คือพอมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันโดนอะไรกระแทกง่ายๆแล้วก็ผื่นขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มันก็จะเป็นผื่นหนาแดงมีสะเก็ดขาวๆอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งศีรษะหรือในตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ตรงเนี้ยก็อาจจะแบบอ๋อใช่นะคะอันนี้ก็คงแต่ต้องให้คุณหมอผิวหนังเป็นคนดูนะคะนะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผื่นสะเก็ดเงินไหมตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันดูประหลาดอย่างเช่นรอบสะดืออย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยฮะ
1: ผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยปัญหาไหมครับ
0: ก็หายได้บางทีคนเขาก็ใช้ยาสเตียรอยด์ทาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความอ้วนเนาะทำให้เกิดโรคกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะมันก็ดีขึ้น
1: ผื่นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นนะ
0: ก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเยอะนี่ก็อาจจะต้องรักษามันอาจจะหายแต่มันไม่ได้หายสนิท
1: ครับ
0: มันหายแล้วมันก็มาได้ใหม่คือมันเหมือนกับโรคมันขึ้นๆลงๆได้นะฮะ
1: คือที่ผมเคยไปเจอเคสของเด็กนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นรุนแรง
1: เป็นทั้งตัวแล้วก็แบบเอาง่ายคือค่อนข้างมีความแบบคือออกไปด้านนอกไม่ได้เลยแล้วความมั่นใจในตัวเองก็จะหายไปเลยเพราะว่ามันดูน่าเกลียดถ้าพูดตรง
0: อ
1: ันนั้นทำยังไงดี
0: คือจริงๆก็คือต้องให้ยากดภูมิ
1: ครับ
0: คือทางผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นแค่ผิวหนังเขาก็จะมียาทาบางคนอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวที่ผื่นแล้วก็กินยากดภูมิไปขณะเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ข่าวบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเยอะยากดภูมิให้แล้วไม่ตอบสนองหรือให้ไม่ได้คือ อันนี้ก็ต้องไปฉีดยาแล้วกลุ่มเนี่ยจะมีความท้าทายเพราะว่าเวลายากดภูมิทุกอันน่ะมันจะต้องไปดูเรื่องการทํางานของตับว่าไหวมั้ยคนไข้เนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีไขมันเกาะตับมา
1: ครับยาในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีผลต่อตับ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยครับ
0: แต่เค้ามักจะมีตับไม่ดีมาก่อนเพราะเค้าอ้วน

0: โอ้แต่ละทำไมมันเป็นอย่างนั้นฮะ
1: ใช่มันวนเป็นลูป
0: อ๋อโอเคมันมีเคสที่เป็นทั้งตัวแล้วหายได้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ต้องรักษาบางคนอาจจะใช้แสงแล้วยุบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่ในข่าวบอกก็คือเป็นยากลุ่มใหม
0: ่ๆครับ
1: ที่เป็นยาฉีดยาฉีดชีวภาพที่เขาเรียกว่าไบโอโลจิกส์เนี่ยฮะก็ได้ประสิทธิภาพดีเพียงแต่ราคายาก็แพงแล้วก็ถ้าของผิวหนังเนี่ยเขายังจะเบิกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอันนี้เบิกได้ตามสิทธิ์แหละ
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยยังเบิกไม่ได้
0: คราวนี้ในมุมของอาจารย์มองว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวที่สุดนี่คือตรงไหนครับอาจารย
1: ์ไอวิวหมอกับคนไข้อาจจะต่างกันส่วนใหญ่คนไข้นี่คือไม่สวยงามผิวหนังไม่สวยเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาแหละ
0: ครับ
1: แต่สำหรับเราคือเนื่องจากเราเป็นหมอโรคข้อคือข้อเขาผิดรูปเนี่ยคือเขาทำงานไม่ได
0: ้ข้อผิดรูปคือไงครับ
1: ฟังก์ชันไม่ได้คือคนไข้สะเก็ดเงินพอเป็นมานานๆเนี่ยจะมีข้ออักเสบ
0: ครับ
1: แล้วพอข้ออักเสบมันมากๆเนี่ยข้อมันถูกทำลายข้อมันก็จะผิดรูปแล้วก็จะใช้งานไม่ได
0: ้หมายความว่าบางทีเราอาจจะเคยขยับแขนแบบนี้ได้อย่างนี้ได
1: ้บางคน
0: บางทีมันอาจจะไม่ได้แล้วอ
1: าจจะมีข้อติดหรือนิ้วเงี้ยบางทีนิ้วงออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวสะเก็ดเงินที่คนที่เป็นเยอะจริงเนี่ยข้อเนี่ยเขาผิดรูปได้ใกล้เคียงกับคนไข้รุมาตอยเลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเนี่ย
0: ค
1: ือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะคะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมีผลต่อข้อด้วยเหมือนกันและกลายเป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาตรงนั้น
1: เพราะว่าเขาจะทำงานอะไรไม่ได้ค่ะคือผิวหนังไม่สวยยังออกจากบ้านได้ใส่อะไรปกคลุมนะคะแต่ว่าข้อไม่ดีเดินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เลยจริงๆหยิบจับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
0: พอฟังแล้วมันดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับผมก็มองว่าถ้ามันแบบผิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการจะออกจากบ้
1: าน
0: ถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหมฮะ
1: โอ
0: ้หาย
1: ปกติเลยบางคนคือแบบเคยเป็นเยอะแยะตอนนี้ผิวใสกิ้งเจ็บข้อบวมก็เพียงแต่ว่ายามันมีหลายระดับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เคยลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแหละ
0: ครับ
1: นะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
0: อาจารย์ครับสะเก็ดเงินเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดได้มั้ยครับ
1: มันจะเป็นเรื้อรัง
0: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู่
1: ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราก็มีภูมิต่อต้านตัวเองอยู่นะ
0: ครับ
1: มีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลยนะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผัก
0: ครับ
1: จริงๆคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะละแต่เป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานจนอายุแบบ70
0: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
1: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าแบคทีเรียในลำไส้อ่ะมันมีความสำคัญมันเป็นต้นต่อเริ่มต้นของการทำให้ร่างกายอักเสบมันก็จะสร้างสารอักเส
0: บ
1: ตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะคะนะแล้วก็ไอ้เม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็จะไอ้ตัวที่สร้างสารอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปกิน
0: อ
1: ่ะถ้าเกิดอาหารที่มันแบบมันๆทอดๆที่ทำให้อ้วนเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ไอ้เม็ดเลือดขาวสร้างการอักเสบเพิ่
0: ม
1: ทานผักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: โอเคพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยพอเราเห็นจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับถ้าเกิดผมไปแตะไปสัมผัสว่า
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเลยฮะ
1: มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
0: มันเกิดจากภูมิด้านในของเขา
1: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
0: ม
1: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คืออคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมีปวดข้ออันนี้เราก็ต้องมาทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอันนี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเขาได้ไหมกับสะเก็ดเงินเขาอักเสบ
0: โอเคถ้าได้ฟังจากสองโรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สา

0: ามารถควบคุมได้
1: ใช่บอกว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าคนไข้หรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
0: เขาไปมูลหรอเขาไปใช้วิธี
1: คือใช้ลองผิดลองถูกหลายอย่าง
0: โอเค
1: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
0: ครับ
1: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
0: ครับ
1: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะฮะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่อ่ะมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
0: ็
1: พอเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดรูปไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได
0: ้โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นะแคนก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในด้านอื่นด้วย
1: ต้อง
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
0: แต่เข้าใจทำยากจริง
1: แค่ทำยากในหลายคนนะ
0: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลย ใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

ีขี้หูใช้ไม้แคะหูจะได้โล่งสบายมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมเรื่องของขี้หูหลายคนคงสงสัยว่าจะเอาออกหรือเอาไว้เดี๋ยววันนี้เรามารู้กันค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะมีขี้หูใช้ไม้แคะหูทุกวันจะได้โล่งสบายหมอขอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม้แคะหูเนี่ยค่อนข้างแข็งค่ะการใช้ไม้แคะเข้าไปในหูนะคะอาจจะทำให้ยิ่งเกิดอันตรายแก้วหูทะลุเลือดออกในรูหูแล้วก็ติดเชื้อได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าแก้วหูทะลุแล้วเนี่ยนะคะจะรักษายากมากเลยค่ะการได้ยินก็จะแย่ลงไปอีกค่ะมาดูความเชื่อถัดมานะคะมีขี้หูใช้คอตตอนบัดปั่นหูออกมาดีกว่าไหมอันนี้หมอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะการใช้คอตตอนบัดเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้ขี้หูเนี่ยถูกดันเข้าไปลึกขึ้นอีกค่ะแล้วทำให้เกิดขี้หูอุดตันมากขึ้นได้ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเช่นกรณีหลังอาบน้ำเสร็จหรือว่าหลังว่ายน้ำเสร็จนะคะแนะนำว่าควรที่จะใช้เฉพาะรูหูข้างนอกเท่านั้นค่ะมาดูความเชื่อที่3นะคะมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาขอบอกเลยค่ะว่าไม่ควรทำการใส่น้ำเข้าไปในหูเนี่ยนอกจากทำให้หูอื้อแล้วเนี่ยอาจจะทำให้หูติดเชื้อได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปในหูเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขี้หูพองตัวเปียกชื้นแล้วก็อัดแน่นมากขึ้นค่ะอาจจะทำให้เกิดมีขี้หูมีกลิ่นแล้วก็หูอักเสบติดเชื้อตามมาได้ค่ะมาดูความเชื่อต่อมานะคะเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมหมอขอตอบเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะเครื่องดูดขี้หูที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะหมอไม่แนะนำเลยค่ะเนื่องจากว่ามันมีอันตรายมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการดูดขี้หูออกมาให้ได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องที่ซื้อมาเองนะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าแรงดันในการดูดเท่าไหร่นะคะอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแก้วหูหรือว่ากระดูกหูก็เป็นได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะขี้หูที่ผลิตออกมานะคะจะเคลื่อนที่ออกมาได้เองดังนั้นนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปล่อยไว้ได้เลยทีนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องแคะหรือว่าเอาขี้หูออกคนที่ควรเอาขี้หูออกคือคนที่มีปัญหาขี้หูอุดตันค่ะหรือว่ามีขี้หูมากเกินไปมักจะมาด้วยอาการหูอื้อการได้ยินลดลงคันหูหรือว่าปวดหูมากค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่แนะนำให้แคะหูด้วยตัวเองนะคะควรมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันจะให้ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมันใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
3: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
5: ลองดูก็ได้คร
3: ับ ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
5: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาขว้างทั้งทุ่มน้ำหนักขว้างจักรขว้างค้อนที่มันใช้ในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
5: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
5: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้คร
1: ับอ๋อช่วยให้
5: ม
1: ัน หมุนได้ดี
5: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่าง
5: นี้ใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
5: เพราะว่าม
3: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณ

0: แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่ามัน
1: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
0: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
2: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
0: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่า

0: ท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมาเนี่ยครับใช่ใช่พี่ใช่ใช
1: ่ทั้งหมดนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สําคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทําให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
0: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรที่แรก
1: อ
0: ัน
1: นี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
0: ใช่ครับมีฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
1: ครับ
0: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเร่งตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
3: คอมเส้นมั้
0: ใช่ครับคอมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
3: ย่อทั้งสอง
0: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อยดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับที่ยืนใช่
0: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักรด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักรไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติขว้างจักรครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
3: โอ้ต้องจับทั้งอันเลย
0: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักรก่อยจักรคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักรขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลอง
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะหนึ่ง
0: อันนี้หนึ่งโลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักรดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจักร
0: กล่อยจักรครับผมความละเอียดของจักรก็มีแค่การปล่อยจักรนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักรมันเปิดไปหรือไม่จักรมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วช
1: ี
0: ้ลองดูครับประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักรไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้แล้วดีอันนี้ดีครับ

0: พอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี
0: ้ครับคล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการปล่อยจักรเรียบร้อยฝึกปล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกลงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทำเทคนิคก่อนขว้างคร
1: ับ
0: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทำว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปขว้างจริงครับผมปกติเราจะขว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปขว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจำกัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับ
1: ที่
0: เหยียงขวางคันนี
1: ้เสียวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
1: ่
0: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
0: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี
1: ่เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลง okay. นิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักรไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจักร
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมคร
0: ับ ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เค้าก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเค้าก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วอ่ะนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหมคร
0: ับ6ลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ผิดกฎฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซตเตอร์ก็ถือว่าฟาว
1: ล์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้างกี่เมตรเนี่ย10เมตร
0: 20นี่เก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจาก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ออกแรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้ละมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับลูกที่5ใช่ครับ
0: นี่โอเค
1: ครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่ล
0: ูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทําได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่มั้ยโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: ยี่สิบสองจุดหกแปดเมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่า

0: เป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
1: ได้ครับ
0: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย่มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
1: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้มีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
0: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
1: ยาก
0: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
1: ครับผม
0: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
1: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
0: โดยรวมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
0: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
1: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย์วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทําช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ทีแรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดเข้าออก2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแทบไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะ

0: เดี๋ยวเพิ่งเริ่มเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
1: ด
0: ีหล
1: ัง
0: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
1: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
1: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมัน
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
1: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
1: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
1: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำให้ทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
1: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ่ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
1: น้อยมาก
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ใช่ครับ
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
1: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
1: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
1: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
1: ม
0: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีฬาประเภทลานเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
1: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะลุง
0: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นแบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่ใช่
0: แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วย
1: อืม
0: ใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะ
1: ๆอืม
0: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: สติมันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
1: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือณเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวแล้วสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหมพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาคว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะ survive ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

0: โอ้โหกูเหงื่อแตกแล้วเว้ย
1: ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงพุงที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

0: วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยแล้วนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาดัดอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นตัวเนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งนึงมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวดยังไงฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
1: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ย

0: กำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
1: นี้
0: ค่ะ
2: นิ้วกลางมือขวา
1: อันนี
0: ้นิ้วกลางมือซ้าย
1: กำดิครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอย
0: ู่แต่นิ้วนี้มันเนี่ยมันจะล็อก
1: มันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเนี่ยอ๋อ
2: เหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
2: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
2: เออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
2: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
1: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีเกือบ20ปีอ่ะ
2: เกือบ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้เหรอ
1: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
2: ครับ
1: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะ
2: ก็คือตรงนี
1: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
2: ขอโทษนะครับ
1: ลองกำดิครับเอาล็อกคุณแบนลองดูครับ
2: ไม่กด
1: เดี๋ยวลองแบนดิครับมีปึ๊ก
2: อ๋อใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
1: เด้งไหมครับ
2: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไร
1: ครับคุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
2: ไม่มีอะไรเด้ง
1: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
2: มันมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ครับ
2: อ๋อฮะ
1: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนฮะ
2: ครับ
1: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
2: ัง
1: หวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊ก
2: ติ๊กกึ๊ก
1: เหมือนกันเลย
2: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
1: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะ
2: นะครับ
1: เราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
0: เจ็บ
1: ใช่ไหมครับนี่มีการอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
1: นิ้วนี้ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บ
1: นะฮะมันมีการเจ็บทั้งสองเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้และมีการบวมของเอ็นอักเสบแล้วบวมพอบวมก็ล็อกก็งอเหยียดลำบาก
2: นิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
1: ทุกนิ้วครับ
2: มีโอกาสหมดเลย
1: มีโอกาสหมดเลย
2: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้งสองมือเลยสองข้างเลย
1: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
2: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
1: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
2: ครับ
1: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้วอื่น
2: ครับ
1: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับบางคนเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือมือละสามนิ้วก็มี
2: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
0: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
1: กำไม่ลง
0: กำไม่เข้าอ่ะแข็งนานเลยอ่ะจะต้องพยายาม
2: ไงบริหาร
1: ก่อน
0: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
1: คือถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะเสียบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นอีกก็คืองอไม่เข
2: ้
1: าอันนี้ฮะแล้วก็หรือเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
2: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาไหมฮะคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
1: มันไม่เกี่ยวกันถ้าเกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
2: ครับ
1: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือนะครับ
2: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
1: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
2: ครับ
1: มันกำละเอียดไม่ออกนี่มันเดือดร้อนเยอะ
0: กำแล้วมันเหยียดไม่ออก
1: ทำงานไม่ได
2: ้
0: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
1: ปล่อยมีดไม่ได
2: ้เพราะล็อกอยู
1: ่ล็อก
0: มันจะล็อกไว้เลย
2: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย์
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
2: ทำไม
1: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำน
2: ี่ทำงานบ้านเยอะ
1: งานครัวนะครับ
2: อ๋อฮะ
1: บิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
2: ครับที่หิ้วของด้วยไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: การหิ้วของ
1: ข้าวที่กับข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
2: ครับ
1: ไปหิ้วทีสามโลสี่โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเสบ
2: ครับ
1: ของเอ็นตรงนี
2: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหิ้วนานๆ
1: ของหนักนานๆจะมีผล
2: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
0: ทุกวันนี้ก็ทำซักผ้าอะไรเงี้ย
2: อ๋อใช่เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช้มือเยอะ
0: ต้องใช้มือซักผ้า
2: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
1: สารพัด
2: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
1: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านแล้วให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
2: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
1: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือ

0: การรักษาโดยการรับประทานยา
1: ครับ
0: ยาแก้อักเสบ
1: ครับ
0: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างไรเนี่ยเป็นขนาดต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
1: ครับ
0: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
1: ลดการอักเสบ
0: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
1: ครับ
0: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็ไปลดบวมของเอ็น
1: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
0: ำให้หายได้ถ้าเป็นมันน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห์แล้วเป็นชนิดที่เรียกว่ามีแค่อาการถ้าเริ่มแรกเจ็บๆนะครับมีการฝืด
1: ๆ
0: ยังไม่ถึงกันหรอก
1: อันนี้ถ้า
0: อันนี้
1: รับประทานยา
0: แล้วได้ผล
1: ได้ผลหายเลย
0: ฉีดยาได
1: ้หายได
0: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
1: แต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
0: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
1: ้การฉีดยาสเตียรอยด์หรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
0: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบโรคตับโรคไต
1: ปกติของยา
0: ครับใช่มีผลข้างเคียง
1: ครับ
0: การฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อย
1: ครับ
0: แต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็50-50
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
1: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
0: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
1: อย่างของคุณเฉลียวนี่
0: ครับ
1: ฉีดยารับประทานยาได้ไหมฮะ
0: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
1: แกะ
0: เฉล
1: ีย
0: วต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
1: ต้องผ่าตัด
0: ฮะ
1: ของคุณเฉลียวต้องแกะนี้แล้วใช่ไหม
0: ต้องแกะแล้ว
2: ต้องแกะออก
1: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
0: ครับ
1: กลัวไหมฮะถ้าต้องผ่าตัด
2: ก็ไม่กลัว
1: นะฮะ
2: ให้มันหาย
1: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
0: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตแต่มัน
1: อ๋อมันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
0: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
1: ่
0: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะคร
1: ับ
0: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับ
1: กร
0: ีดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับ
1: แ
0: ผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู
1: ่
0: สมมติผ่านผิวหนังไปแล้ว
1: เ
0: ราก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
1: ปลอกหุ้มเอ็น
0: เป็นแบบลักษณะนี้นะครับ อันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
1: ้
0: เอ็นจะรอดมาตรงนี้เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะคร
1: ับ
0: อันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนั้นตัดจิ
1: ๊กตัดตรงปลอกนี่ออก
0: ตัดตรงปลอกนี่ออก
1: ครับ
0: เอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
1: ครับ
0: ครับก็จะโล่งก็หายทันที
1: อ๋อเลย
0: ผ่าปุ๊บหายปั๊บ
1: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
0: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิม
1: เ
0: หมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
1: เหมือนคลาย
0: เข็มขัดออก
1: ไอ้ที่รัดแน่นไปก็คลายออก
0: คลายออกครับ
1: มันก็จะโล่งส
0: งบครับแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
1: ครับใช้เวลานานไหมครับ
0: 15นาทีครับไม่เกิน
1: เท่านั้นเองเหรอครับ
0: แป๊บเดียวครับ
1: แล้วก็แผลตรงนี้ก็
0: เย็บ2เข็มไม่โดนน้ำ7วัน
1: ฮะ
0: 7ถึง10วัน
1: เท่านั้นเลย7ถึง10วัน
0: ครับ
1: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์นึง
0: ครับโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได
1: ้ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
2: ้ก็เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล
1: ้
2: ว
1: อุ๊ยเนี่ยอย่างงี้จิ๊บ
2: ๆแค่นี้เล็กน้อย
1: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอ
2: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักม
1: ัน
2: รู้สึกมันฝืดๆเงี้ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได
1: ้ครับ
2: มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเงี้ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
1: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกๆเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
2: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม
1: ่ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะ
2: ช่วงปีใหม
1: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเหรออาจารย
0: ์ก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก
1: ็เร็ว
0: นานครับเร็วขึ้น
1: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
2: ต้องทำงานบ้านตลอด
1: ฮะก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู
0: ่
1: แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการยุ้ยล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
0: ก็พยายามใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับเช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
1: ใช้เครื่องบ้าง

0: ื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
1: บิดได้
0: ชุดชั้นในได้สะอาดสะอาดเอี่ยมนะครับเรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมากๆหรือบดหมูหั่นแล้วการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
1: ครับ
0: มันต้องใช้มือมาก
1: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักๆก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้ร
0: ถเข็น
1: ครับรถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างงี
0: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับ
1: ใ
0: ช่
1: ครับ
0: ส่วนการเอาไปของมาใส่ดันตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
1: ฮะ
0: ครับ
1: ก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีอาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกเหมือนอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: ันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับของคุณพัทรพรนะครับเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับ
0: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
2: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
0: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจะแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบเหมือนกับว่าพลิกนิดนึง
1: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
2: ใส่ส้นสูงด้วยใช่มั้ยครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
0: ก็บิดอะค่ะจ้า
2: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
2: เสียวเสียวนิด
0: เสียวแล้วก็เจ็บมาก
2: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
2: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
0: ยังค่ะอาจารย
2: ์ยังนะครับ
1: อาการแบบนี้คือเป็น
2: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทรพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้มั้ยครับ
2: โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายได้ตรงมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
1: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
2: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงแล้วในคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
1: บ
2: ิดมุม
1: ก็บาดเจ็บได้
2: ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
1: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
2: คือประวัติของคุณพัทราพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทราพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูเราก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดูสองห้างเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมี เป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
1: ลูกสะบ้าไปลูกสะบ้าม
2: าอยู่ข้างๆครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงมันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทราพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็นสองข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทราพรปวดตรงไหนนะครับ
0: ปวดตรงนี้ครับอาจารย
2: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
2: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่ค่ะ
2: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออน
0: ุ
2: ญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
2: เจ็บมากไหม
0: ค่ะ
2: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
2: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับ
0: ค่ะ
2: งอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดเข่าอย่างนี้ปวดไหมครับ
0: มีปวดบ้างค่ะ
2: มีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวรตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวขอคุณพระพรนอนนิดนึงสิครับ
0: ค่ะ

0: อันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเยอะนะครับการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับเราก็จะทำการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะมีจะไม่สามารถดึงขึ้นมาได้
0: แต่ถ้าเกิดเอ็นขาด
1: ถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมีแบบ
1: จะมีการเคลื่อนที่นะครับยังก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการกดลงไปข้างหลังซึ่งอันนี้เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลังนะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัทรพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะฮะเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้าไหมนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้ตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพัทรพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพัทรพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพัทรพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระราพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระราพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับรับประทานจะรับประทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าอย่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้อาการปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีวนนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระราพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงรัดตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระราพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
2: ้เราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
0: ที่คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัทราพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
1: คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE
0: คือ
1: RICE ก็คือ Rest คือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง Ice นะครับ C คือ Compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อนะครับ E ก็คือ Elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประคบ
0: มันต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
1: ยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือดเกิดขึ้น
0: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มันก็จะทุเลาลง
1: ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลง อย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
0: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
1: ใช่ครับ
0: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามานี่นะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
1: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
0: ์
1: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าๆเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้รวมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงกระชับไหม
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของคุณสิริพรดีคะ
3: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะฮะ
2: ค่ะ
3: ค่ะอยากจะให้มันกระชับ
2: ขึ้นค่ะคำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็แถวๆหน้าค่ะตรงเนี้ย
2: แก้มด้านล่าง
3: ค่ะตรงนี้ค่ะ
4: ตรงใต้ตาด้วยนะฮะด้วยนะฮะ
2: ขอรบกวนคุณสิริพรถือกระจกนะคะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
3: ค่ะ
2: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
3: ค่ะ
2: โอเค
4: ถึง40ยังครับ
3: 57แล้วค่ะ
4: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี
2: ้จริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
4: แต่ริ้วรอยอะไรที่เป็นไปตามอายุ
2: ใช่ค่ะ
4: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรครับ
2: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติกที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
4: ้
2: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงนะเพราะว่าม
4: ันก็
2: ลิฟต์ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
4: ย
2: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
4: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอ
2: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆไม่ค่อยดึง
4: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วม
2: ัน
4: ก็จะหย่อน
2: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
4: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
2: แล้วแต่คนค่ะ
4: ค
2: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
4: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
2: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามการเวลาค่ะ
4: งั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
2: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถูกไหมคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆอย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย่างเงี้ยปุ๊บมันหด
4: จริงฮะ
2: เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
4: นี่จะเอาหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
2: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
4: คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆเป็นเครื่องมือใช่ไหม
2: ใช่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะเครื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
4: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีคร
2: ับ เราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
4: แต่ละคนเท่ากัน
2: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
4: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
2: เหมาะส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
4: ้
2: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากมากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็

0: คงที่
1: พลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพี
0: คๆ
1: อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะนำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปีในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งนี่คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
0: อู้เจ็บด้วยเหรอ
1: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
2: ก็พอ
1: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
0: บ
1: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อย
0: ค
1: ราวนี้ในทางตรงกันข้าม
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่ไปสั้นกว่า
1: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
0: ์ทุกอาทิตย์เลย
1: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6ถึง10ครั้ง
0: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
2: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
0: ไหม
2: ไม่อะไรไหม
1: คือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดๆหน่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
2: ก็จะไม่แสบอะไร
1: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
0: เป็นไงบ้าง
1: ค
0: ะ
1: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
0: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
2: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดอะค่ะ
1: ดูแลผิวเลยใส
0: ่เออไม่มีกระเกลอะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
2: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
0: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนนี่ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
1: ค่ะ
0: มันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี
0: ครับ
1: กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
0: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยตอนนี้สาวอายุยังโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู
1: ่
0: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคตเนี่ย
1: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลา อันที่2คือใช้มอยส์เจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยส์เจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้น หรือว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
0: ้ครับ
1: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
0: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหมฮะ
1: จริงไม่เกี่ยวแต่ทายังไงก็ได้ทาให้ทั่ว
0: เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
0: เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต้านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
1: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
0: ้
1: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวก

0: คลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับหนึ่ง
1: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้
1: ก็ใช้ปกติได้
0: ใช้ได้ค่ะ
1: ค่ะไม่มีผล
2: มาถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
1: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้
0: คือจะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
2: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ได้เลย
0: ใช้
1: ครีมกันแดดปกติ
0: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
2: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ60-70
2: คือได้ผลเยอะกว่า
0: เพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
2: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
1: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
2: ร้อนน้อยก่อนเลยครับทำไมล่ะครับ
1: ก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อนว่าได้ผลขนาดค่ะ
2: ผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
0: เจ็บเจ็บจริงค่ะคือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนคนไข้จะลองทำเครื่องที่น้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
2: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
1: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะหน้าที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระโปกกระเพกเนี่ยเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าอะค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: จากการทำงานนะคะเพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บๆปวด
1: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดิน
0: ส่วนมากพอเวลาจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเวลานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่งนี่แหละ
1: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะคะ
0: มันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยแล้วปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
0: สะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
1: เวลาก
0: ้มจะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยคือในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอยู่อย่างนั้นนะ
2: รับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
0: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันพึ่งพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วเงี้ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
1: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
0: ก
1: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเพราะว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็เมื่อไหร่
1: คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย
1: ์ต้องวางใช่ไหม
2: ใช่
1: อันนี้มือเมื่อยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าถ้าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
1: ใช่ครับ
2: จะล้า
1: ทุกอวัยวะที่รับน้ำหนักเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ย

0: น้ำหนักลงที่เข่าถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่าน้ำหนักไปลงที่หลัง
1: ครับ
0: ก็ไม่ปวดเข่า
1: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมฮะว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
0: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
1: ดีฮะ
0: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับ
1: ลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหม
2: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
1: ้ปวด
2: มันไม่ถึงกับปวด
1: ตึง
2: ๆจะข้างนี้
1: ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเอียงไปทางนี
2: ้เอออย่างเงี้ยรู้สึกตรงเนี้ย
1: ปวดตรงไหน
2: เนี่ยค่ะตรงนี
1: ้ปวดหลังใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ปวดตรงหลังนี่ใช่ไหมตรงกระเบนเน็บนะ
2: คะ
1: ปวดลงมาสะโพกไหม
2: ไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
1: มาไหมมาตรงนี้นะ
2: จ
1: ะไม่ลงสะโพกนะ
2: จะตอนอย่างงี้ไม่ลง
1: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกไหมไม่ลง
2: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
1: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
2: บริเวณนี้
1: เจ็บหลังนี่นะครับ
2: บริเวณนี้
1: คร
2: ับ
1: สะโพกปวดไหม
2: อย่างงี้ก็ไม่อย่างงี้จะไม่รู้สึก
1: ไม่ปวดนะ
2: นี่ก็ไม่ค่อย
1: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขามีการปวดสะโพก
0: ครับ
1: แล้วผมบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลังเราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังเนี่ยแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
0: ครับ
1: ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กน้อยก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
0: อ
1: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่
2: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
1: จะมาขวามัน
2: จะไปซีกขวา
1: เวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
0: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
1: จะตรวจเข่าบนเตียงนะครับ
0: อันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างเขาปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
2: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
0: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
3: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
0: วิธีดูว่าบวมหรือไม่บวมเราก็ดูรอยย่นตรงนี้นะ
1: ฮะ
0: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
1: ครับ
0: แล้วดูรอยบุ๋มตรงนี
1: ้
0: อันนี้ลึกกว่าอันนี้ตื้นกว่า
1: อันนี้บุ๋มกว่า
0: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้มันจะเป็นแฮะตรงนี้มันจะเป็นแล้วขึ้นมานี่
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
1: ใช่
0: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในข้องครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะครับแล้วก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
1: ครับ
0: แล้วเราก็ลองบีบดูนะครับเนี่ยทดสอบนะวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
1: ได้ฮะ
0: ตรงตรงนี้ครับเอามือขวานะครับ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นวิธีดูตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
1: ครับ
0: มือขวาวางเงี้ยวางสบายสบายเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเง
1: ี
0: ้ยฮะนิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
1: ครับ
0: มีเหมือนน้ำมากระแทกไหมคร
1: ับ ม
0: ีไหม
1: มีฮะ
0: เอาลองบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
3: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
0: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบแล้วรีบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
3: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
0: แล้วผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว
1: ้
0: ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบจะขึ้นไป
3: มันก็ไม่ลงมา
0: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยใช่ไหมครับ
3: โอ้จริงงี้เราตรวจเองก็ได้นะ
0: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม
3: ่แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
0: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: ในข้อ
3: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
0: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
1: ครับ
0: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
1: ครับ
0: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในข้อเพราะนั้นไอตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอวัสดุแปลกปลอมมันนั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
1: ครับ
0: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
3: แล้วพออยู่ไปนานๆก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นครับก็เลยทำให้รู้สึกขัดเวลางอเข่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ
1: ครับ
0: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับโทษนะเจ็บไหม
2: อันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่าตึง
0: ตึงตึงใช่ไหม
2: ใช
0: ่งอข้างนี้กัน
2: อันไหนตึ
0: งอันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงตึงนะแต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองได
1: ้ครับ
0: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
1: ้ครับ
0: ลองครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกลองเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
1: ชัดมากนะครับ
0: ชัดเจนมากนะครับ
1: อ
0: ันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไป

0: แปลว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
1: ครับ
0: เจ็บไหมเนี่ย
2: เจ็บไหม
0: เจ็บไหมฮะ
1: เจ็บใช่ไหมฮะ
0: เจ็บใช่ไหมฮะคุณแอดลองดูขออนุญาตน
2: ะ
0: มันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
1: ใช่ใช่
0: นะครับจะมีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับอย่างนี้ไม่เจ็บขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
2: แล้วตัวเท้าน
0: ี่ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
1: โยกออกด้านข้าง
0: ไม่หลวมนะครับไม่หลวม
1: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
0: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกโยกไปมานะฮะนิดๆอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะครับ
1: มั่นคง
0: ครับก็แสดงว่าในรายเนี่ยหนึ่งไม่มีข้อ
1: ครับ
2: คุณหมอแล้วตัวเท้าแล้วคะเวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
0: ก็คงเหมือนกันฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
1: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
2: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
0: เป็นแต่ว่าไม่บวม
2: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมากเมื่อยมากนะครับ
1: ข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแหละต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
0: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
1: ครับ
0: เสื่อมน้อยเสื่อมมากเราก็ส่งไปเอ็กซเรย์ดูแต
1: ่
0: ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเป็นแคทวอล์กได
1: ้
0: น
1: ะ
0: ฮะเดินเหมือนคนปกติ
1: ตรวจเสร็จทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
1: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี
2: ้จะ47ปลายเดือนหน้านะครับ
0: ไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวัฒนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนานๆนะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข่าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมุติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็จ
1: ะมีโก่งเลยเหรอฮะ
0: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะคร
1: ับ
0: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
1: ครับ
0: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
1: ครับ
0: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไทเซป
1: ทำยังไงอาจารย
0: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับนะครับแล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
1: ค้างไว้10วิน
0: าที10วินาทีนะครับ
1: อ๋ออย่าง
0: น
1: ี้เหรอง่ายๆ
0: ครับแค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ
1: จะช่วยยังไงฮะอาจารย์
0: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
1: ครับ
0: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอแทนทานเสร็จก็นอนเลยเน
1: ื่อง
0: จากว่าเหนื่อย
1: ใช่เลยใช่ไหมครับจังครับโดยสรุปคุณวัฒนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
0: ครับใช่ครับ
1: จากการยืนนานๆ
0: ยืนนานๆและน้ำหนัก
1: ตัวที่
0: มาก
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มีสองสิ่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออ
0: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
1: อย่ายืนตลอดเวลา
0: ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้ว
1: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
0: ์ป้องกันได้ครับ
1: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
0: ใช่ครับเพราะกล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นหรอครับเป็นมากขึ้น
0: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่ง

0: หรือเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งๆเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคร
1: ับ
0: เพราะคนเราต้องอยู่กับครอบครัวต้องอยู่กับครอบครัว
1: ค
0: ือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: คุณภาพชีวิตแย่
0: ใช่ครับ
1: ไม่เหลือมีผลทั้งจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: ครับขอให้พร้อมเพรียวเร็วๆนะครับคุณวัฒนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ

วัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตาวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีราชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเบาพร้อมกับเบาบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกช่องทางผู้ชมฮะเมื่อจะติดตามรับชมเราผ่านทางช่องทางไหนนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคำถามเรื่องสุขภาพกับเรานะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะแม้ว่าจะดูทีวีอยู่แต่ก็อยากจะให้ดู Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้เรียกว่าตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวก็คือผ่านทาง Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากคำถามในช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลอายุนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงนะฮะอาการที่อยากจะปรึกษาอยากจะถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามารวมถึงเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากคำถามร่วมจัดรายการทักทายกันเข้ามาได้รับชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับใน Facebook Live Rama Channel นะวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์หรืออาจารย์พีทของเราเนี่ยและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งไสยวัฒนานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหรืออาจารย์เก่งทั้ง2ท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีอาจารย์เก่งค่ะ
0: สวัสดีครับยังมาสดใสเช่นเคยนะอาจารย์พีทฮะวันนี้ก่อนระหว่างรอคำถามผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะฮะนิตยสารอีบุ๊กของเรากันหน่อยแอดรามาฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับนิตยสารแอดรามานะฮะฉบับนี้ฉบับที่44นะฮะสามารถโหลดสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับติดตามรามา Channel สถานีสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับครบถ้วนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์สำหรับฉบับที่44มีคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์โดนอะไรกันบ้างมาไล่เรียงกันนิดนึงนะฮะเกริ่นพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะไม่จะเป็นเรื่องของข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะหรือว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมกำลังฮอตฮิตมากๆนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้คนสนใจเยอะมากๆฉบับนี้มีให้ติดตามกันด้วยมีเรื่องของไขคำถามยอดฮิตฮะอันนี้ต้องบอกว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อามงอาม่าผมก็น่าจะใช้วิธีคิดแบบนี้เขาบอกว่าเด็กอ้วนจำมั่มคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ฮะหลายคนบอกโอ้กินเยอะๆเติมเร็วๆจะได้แข็งแรงนะจริงหรือเปล่าฮะนะเรื่องของหน้าร้อนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่าคุณสุภาพสตรีหลายท่านนะทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านเรื่องของการเก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆนะฮะแบบไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากนักก็คือพุทธมณฑลเนี่ยเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานี่คือเรียกว่าหยิบจับมาแค่แบบเป็นแค่น้ำจิ้มกันก่อนผู้ชมสามารถไปโหลดอ่านแบบเต็มๆได้เลยเนี่ยถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็เข้าไปที่ @rama.mahidol.ac.th นะครับสำหรับติดตามกันได้นะฮะ @rama ฉบับที่44นะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของสาระความรู้ที่เราจะพูดคุยกันในแต่ละวันแล้วนะครับวันนี้มีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนคุ้นหูกันนะแต่ว่าพอพูดถึงโรคนี้ขึ้นมาเอ๊ะรายละเอียดของโรคมันเป็นอย่างไรก็คือโรคพาร์กินสันนะเขาบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องฟื้นฟูหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามจากเคสนี้จากวีทีอาร์นี้กันก่อนเลยนะครับ
2: โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางระบบประสาทส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยปกติแล้วโรคนี้จะมีอาการที่แสดงออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง แต่ที่เป็นเหมือนกันก็คือโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนโรคทางสมองอื่นๆและอาการจะเป็นมากขึ้นไปด้วยหากปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคนี้จะพบมากในช่วงอายุ 65-80 ปีโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าโรคนี้จะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่สามารถกระทบกับผู้ป่วยได้ในระยะยาวนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นที่เริ่มมีอาการซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงพิการและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนั้นหากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนั่นเอง
0: ฟังจากวิทยาดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งช่วยขยายสักนิดนึงดีกว่าฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอกตกใจกันสักนะฮะเรื่องของโรคพาร์กินสันให้อาจารย์เก่งสรุปสั้นๆสักนิดนึงครับว่ามันคือโรคอะไรยังไงมีอันตรายยังไงมีสัญญาณอะไรเตือนผู้ที่กำลังจะมีอาการของโรคตรงนี้บ้างฮะ
3: จริงๆต้องบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะคะเป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่เกิดที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งการวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็จะต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคของระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการเสื่อมลงของตัวสมองก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่างทางของการรักษาเนี่ยค่ะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเริ่มเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็ยังมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การยืนเดินเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมีการก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบากแต่พอเดินไปได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาถี่ขึ้นนะเพราะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่าย

0: ซึ่งถ้าเกิดโรคประเมินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พิเศษอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
1: อาจารย์พิเศษอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พิเศษบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พิเศษฮะ
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะเมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการกลืนการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พากินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ครับอะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะมีสั่นแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงไหมฮะ
2: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่ว่ามันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความคิดความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
1: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลดของเรื่องของภาวะพึ่งพิงสามารถที่จะลดความเสื่อมหรือว่าประคับประคองอาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในมุมของการฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับญาติของผู้ป่วยยังไงบ้างไหมอาจารย์เก่งฮะ
0: ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวโรคของการของพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวต้องมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัด

0: ผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่ผู้ที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็คือการฝึกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปได้รวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะพลัดตกหกล้มหรือว่าเซแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะเดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทรโนมที่จะมีเสียงตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับถ้าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาประมาณนี้หลายคนก็เลยแอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีแอคทิวิตี้แบบตากแดดเอ่ยหาวิตามินมาเสริมเอ่ยหรือว่าหาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเสื่อมช้าลงครับ
0: อันนี้จะต้องหลักๆจะต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกันพวกนี
1: ้ครับ
2: แต่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะ
1: ครับ
2: เราอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนเช่นเดียวกับโรคที่เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ค่ะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งหลักการของการดูแลสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราจำเป็นต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
1: ครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราเป็นคนนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเรื่องอารมณ์ตัวเองนอนหลับการพฤติกรรมต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเราพวกนี้มันช่วยประคับประคองหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะอาจารย์ฮะ
0: แล้วแบบนี้อะไรตรงนี้ถึง
1: ค่ะ
0: ก็คืออย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมีความอายุยืนเนี่ยเท่ากับผู้ป่วยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
2: นอกจากนี้เนี่ยพาร์กินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการในเรื่องของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยาในการรักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมอาจารย์ฮะ
2: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะหลายหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันเกิดขึ้นได
1: ้
2: ค่ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลายเซลล์สมองมานี่ก็อาจจะทำให้ครับมีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็อาจจะทำให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
1: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแน่นอนล่ะก็จะมีเรื่องสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต่างๆก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะช้าลงนะครับแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้สุขภาพดีส่วนใหญ่อยู่แล้วนะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะหลายท่านทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เริ่มมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณรังสรรค์นะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณพิกุลนะฮะคุณ I am ปอคุณหลงภูนะฮะคุณรัชนกคุณวรวรรณคุณประมวลคุณไก่กุ๊กกุ๊กสุคุณสุภัตรานะฮะทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กกุ๊กนะฮะสอบถามนะฮะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
2: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไปดูเล่นได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นหายๆนะคะ อาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออกนะคะรวมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะตับถุงน้ำดีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดของอาการปวดท้องอีกทีนึงรวมถึงต้องมาดูว่าตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24-48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
1: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
2: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมากของอาการปวดท้องเป็นหายหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
1: ๆ
2: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเยอะๆมันก็ดันจนแตกออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยอย่าทิ้งไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้
1: ครับ
2: แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะ
0: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
1: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
0: แต่อันนี้มันก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
1: นะฮะ
2: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื
1: ้
2: อแบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วงั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
1: แต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าเอ๊ะน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย
2: ์โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้แตกโป๊ะในช่วงนั้น
1: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกว่าคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
2: เป็นกำลังใจให้จันเก่งด้วย
1: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีเยอะพอสมควรนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
2: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหมค่ะแล้วพาร์กินสันเนี้ยมันเป็นโรคพาร์กินสันไหมพาร์กินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพาร์กินสันก็จะมีโรคพาร์กินสันที่เราบอกว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพาร์กินสันอาการคล้ายพาร์กินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตัน นะคะหรือกลุ่มอาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นเสื่อมสลายมีได้หลากจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้เขามีโอกาสเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
1: นะครับคุณกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังปกติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดนึงฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
2: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะ มีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
1: ครับ
2: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี้มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย
1: ครับ
2: อะไรไม่ค่อยออกค่ะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันซุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย
2: ์ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิดไม่ใช่
1: ไม่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
0: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์ทิพย์บอกไปว่าอาจจะมีเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้ไม่เพียงพอในช่วงแรกๆก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยทำได้ไม่ได้เท่าปกติเพราะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการเหนื่อยล้าลงได้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดก็คือการหายใจโดยใช้กระบังลมก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราหายใจเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรวงอกหรือกล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจเนี่ยก็คือใช้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมจะดีกว่านี้การฝึกหายใจกล้ามเนื้อกระบังลมก็คือหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังลมไปด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจใน1ครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อทรวงอกเขามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เหงื่อเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบหายใจรวมถึงในผู้ป่วยบางคนอย่างที่อาจารย์พิษบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ย

ก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใส่ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนําให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกําลังกายเช่นการออกขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้

0: ็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงคนผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตนี้ก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิษบอกภาษาเช่นการคิดวิเคราะห์ช้าลงความจำระยะชักความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับสติปัญญาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ยิ่งพอยิ่งลดการใช้แอคทิวิตี้ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยทั้งเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
1: นะขยับขยื่นร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับขยเยกระฉับกระเฉงเนาะแม่ลิ้นพันเลยมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณตุ๊กอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกทรุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายภาพอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเหมือนเดิมก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
0: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่7ซุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรวงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่7สุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
1: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: คุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วแต่นี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน5วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันนะครับคุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
2: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
1: สามารถทานคู่กันได้
2: จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ค่ะสามารถทานได้ค่ะ
1: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามในการทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้นะอาจารย์ มาที่คุณภูมิ CH

0: นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1อาทิตย์ก็ถอดมา4วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะงอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้แล้วก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์นี่แหละฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือฟื้นฟูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
1: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการกระแทกหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าความหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่มักจะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุดการเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีการบาดเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่เฝือกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คืออาจจะต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากนักเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักอยู่เนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลัง
0: คร
1: ับ แล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือว่าเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
0: ทำแค่พอเจ็บจี๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหม
1: ทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ความหงายข้อมือบนโต๊ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาเรื่องของการทานแคลเซียมกับโฟลิกหน่อยนะครับคุณนิสาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดโฟลิกในมื้อเช้ามีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในเวลาเดียวกันก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทานโฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่าเสื่อมมวลกระดูกบางที่ทานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
2: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได้ค่ะ
0: ไม
2: ่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
0: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
2: เพราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะเพราะนั้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับมื้อกันนะครับคุณพันณเดชนะฮะพันณเดชอายุ82 นะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
2: ปัสสาวะเป็นฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะพาส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของโปรตีนออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
0: นะครับ
2: ง่ายที่สุด
0: นะฮะอายุ82เนี่ยแนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจากคนในครอบครัวนะครับหลังติดเนี่ยอาการปกตินะแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
2: ยากแล้วต้องตอบเรื่องเด็ก
0: ครับเป็น
2: ปกติจะแนะนำ
0: ผู้สูงอายุนะอาจารย
1: ์คือจริงๆจริงต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับในการติดในช่วงแรกนะคะก็คือก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่า5ขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวล
0: ครับนะมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าถามเพิ่มเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
2: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์นิ้นย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะเดียวกันถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา
0: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะฮะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะถามคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1: ค่ะก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับเส้นประสาทหรือรากประสาทบริเวณคอที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดเบียดของปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากหรือว่าปวดมากนะคะส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหมคือก็บอกว่าฝังเข็มมันมี2แบบคือฝังเข็มแผนตะวันตกซึ่งทำโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับฝังเข็มแผนตะวันออกหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือก ถ้าเกิดว่าฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คื อจะฝังเข็มกรณีที่เวลาเรามีคนไข้มีอาการกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็ง

0: บริเวณคอบ่าสะบักร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองของเส้นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นรอบๆหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี้ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
1: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะฮะคุณวรวรรณบอกคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่แน่ใจคำถามไหนนะตอบไปหลายคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัญญากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยนะฮะซึ่งคุณกัญญากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
2: ขึ้นกับชนิดของยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ารวบทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
1: รวบพร้อมกันดีกว่าลืมทาน
2: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้นๆ
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปกติอาหารปกติมากินพร้อมกันไปบอกเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
1: ครับนะคุณเกียรติกรฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสียอาจจะเยอะกว่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: คุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็บีนะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันเนี่ย2ตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมมิด 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงครับ
2: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคฮะต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งอาจารย
2: ์อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือโดยตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาการดื้อยาง่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของการให้ยารักษาวัณโรคเกินที่1เนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานแล้วในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะ อาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติการของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อยให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วย ะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ย

0: น่าจะช่วยลดผลข้างเคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
1: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้นระยะติดเตียงมาได้เพราะรายการนี้เลยรายการนี้ดีมากอุ้ยขอบคุณคุณแอมปอแชร์ประสบการณ์อาจารย์เก่งพอแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสั้นๆว่าอาจจะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันว่าเวลาผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูจนเขาพ้นระยะติดเตียงได้มันยากไหมอาจารย์หรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ฮะ
2: สามารถทำได้แต่ก็คือขึ้นอยู่กับภาวะของตัวโรคแล้วก็ระยะของโรคของแต่ละคนที่อาจจะเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดเตียงมาไม่นานแล้วตัวโรคเนี่ยอยู่ในระยะที่คงที่แล้วรวมถึงกำลังใจที่ดีของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ดูแลด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของในหลายฝ่ายมากที่จะให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยอื่นๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงนึงที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร่วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้
1: นะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับและเรา3คนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายพูดง่ายๆถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยเจริญแล้วมันก็จะตายตามปกติแต่เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ที่ไม่มีวันตายมันจะค่อยๆแบ่งตัว1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เพิ่มไม่พอมันสามารถที่จะไปยังจุดอื่นๆในร่างกายด้วยนะฮะแล้วตรงนั้นแหละจะก่อผลณจุดนั้นๆอีกนะฮะนี่คือความน่ากลัวของเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่ามะเร็งส่วนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับคือเนื้องอกปกติก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่ได้ไปไหนถามว่าอันตรายไหมครับส่วนใหญ่จะไม่อันตรายนะแต่จะอันตรายก็ต่อเมื่อเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งตรงนั้นเนี่ยไปอยู่จุดที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นในสมองเป็นต้นนะฮะส่วนคำว่าซิสเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะของเนื้องอกมากกว่าครับคือเนื้องอกเองจะเป็นเนื้องอกที่ตันก็อย่างที่เราทราบกันเนื้องอกแข็งๆนะฮะแต่ถ้าเนื้องอกที่มันเป็นโพรงข้างในแล้วในโพรงนี้บางทีอาจจะมีของเหลวตรงนี้แหละเราเรียกว่าซิสนะครับซิสมันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับของเหลวข้างในเป็นอะไรนะฮะอย่างถ้าซิสที่เขาเรียกว่าช็อกโกแลตซิสข้างในก็คือเป็นก้อนที่เป็นโพรงและข้างในก็จะเป็นเลือดข้างอยู่นะฮะเลือดข้างแข็งตัวก็เป็นสีดำก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเองแต่ว่าเนื้องอกกับซิสถามว่ารักษาหายไหมก็คือตัดออกก็หายนะฮะแล้วก็หายขาดด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณหมอหลิวนะฮะอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวก็เป็นคุณหมอ
2: เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับ
1: เด็กและวัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็คงจะมีความท้าทายหลายๆอย่างที่ให้คุณหมอเข้าไปแก้ไขแล้วผมเชื่อว่าต้นตอแห่งความท้าทายเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากครอบครัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ครับอาจารย
2: ์ครับ
1: จากสถิติปี2563นะครับจากคู่สมรสเกือบ 300,000 คู่กว่า 100,000 คู่เลยนะครับที่จบลงด้วยการหย่าร้างถ้าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นกับคนแค่2คนปัญหาคงจะไม่ได้มากเท่ากับการที่คู่นั้นเขามีชีวิตที่3ชีวิตที่4ที่มาเกี่ยวข้องครับเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณหมอหลิวจะมาพูดคุยกันว่ากว่าจะไปถึงจุดหย่าร้างนั้นมีอะไรที่เป็นสัญญาณและถ้ามันเกิดการหย่าร้างขึ้นมาแล้วเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรครับ
2: ครับผม
1: วันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์ว่าเอธรรมชาติของความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ย
2: ครับ
1: เวลาที่คน2คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
2: ครับ
1: ก็คงจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันม
2: ี
1: ความฝันร่วมกันแล้วก็อยากที่จะทำให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมาแต่ในระหว่างทางมันอาจจะมีการเปลี่ยนใจเนาะถ้าฝันมันไม่ได้เห็นร่วมกันแล้วมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรคุณหมอจะลองค่อยๆ คลี่มันออกได้ไหมครับว่าเจอร์นี่ของคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันเริ่มด้วยอะไรแล้วมันมีทิศทางอย่างไรต่อไป
2: เราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเขาจะมาเป็นคู่กันก็จะเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนแนะนำให้รู้จักกันต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนต่างคนต่างมีความคิดความเชื่อชุดประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายดังนั้นการที่คนสองคนตัดสินใจจะมาคบกันผมเริ่มจากตัดสินใจคบกันเป็นคุยกันเป็นแฟนกันนะครับ
1: เรียนรู้กัน
2: ยังไม่ไปถึงเป็นครอบครัวหรือเป็นแต่งงานกันนะครับแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นเราแรกเริ่มเวลารู้จักกันเราก็มักจะแชร์ในส่วนที่เราดีอ่ะ
1: ใช่มันก็เหมือนกับพระจันทร์เราคงจะหันด้านสว่างออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นตลอดเวลา
2: ใช่ไหมครับถ้าเอาด้านมืดมาเลยก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักช่วงแรกเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น
1: ใช่เลย
2: เมื่อไหร่โปรโมชั่นหมดความเป็นตัวตนความไม่ดีในแบบของเรามันก็จะออกมาแล้วพอตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดที่เอ้ยไม่ชอบทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็เลิกตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะครับอาจารย
1: ์
2: ตัดสินใจไม่ไปต่อก็บ๊ายบายกันไปแล้วแต่บางคนนะ3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2ปีหรือเขาชอบบอก7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อันนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสัมพันธ์แบบอะไรดีครับอาจารย์ conventional อ่ะคือความสัมพันธ์ที่เรามองว่าเพศมีแค่2เพศนะครับ
1: อันนั้นคือเขาว่าก
2: ันว่านะก็จะต้องมองไปถึงการที่จะมี commitment การที่จะสัญญิงสัญญาว่าฉันมีคนนี้คนนั้นคนเดียว
1: โดยกฎหมายด้วย
2: ใช่ครับก็จะมองไปถึงการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมาอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นการที่ครอบครัว2ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแฟนกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อตัวตนประสบการณ์มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดหรอกครับมันก็จะมาเจอตอนที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยแหละหรือความเกี่ยวข้องแม่ที่เขาชอบบอกนะครับอาจารย์แม่สามีใครมันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเมื่อถึงเวลาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันโอ้โหเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ ม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดฝ่ายชายก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นแฟนฉันคนเดิมป่าวะ คนนี้ไม่เคยรู้จักนี่หว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
1: ้
2: เริ่มเห็นความไม่ชอบเริ่มเห็นความไม่ถูกใจแล้วมนุษย์เราก็มักจะเห็นความไม่ถูกใจได้เร็วหลายๆครอบครัวก็ถ้าตาม conventional นะ journey ปกตินะก็ต้องมีแหละครับจันหลังจากที่แต่งงานกันมีลูกใช่ไหมครับต้องวางแผนจะมีลูกอาจารย์ทราบไหมครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะที่จะต้องมีลูกแต่ถ้าในบ้านที่ เขาอาจจะคิดว่าการมีลูกคือการแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวเขาก็จะเดินทางไปสู่การมีลูกใช่ไหมครับไปคุยกันต่ออีกลูกผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรเขาชื่อตามพ่อหรือชื่อตามแม่ชื่อพ่อกับแม่ผสมกันดีไห
1: ม
2: พอลูกเกิดขึ้นมามีลูกปุ๊บบางทีลืมอะครับอาจารย์บางทีเราลืมบางทีเราลืมว่าเรามีบทบาทความเป็นพ่อกับแม่อย่างเดียวหรอหมายความว่าพอมีลูกเนี่ยทุ่มเทให้ลูกมากๆพอรักลูกมาก
1: ๆ
2: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกเยอะผมพูดในความที่majority หรือว่าส่วนใหญ่ของสังคมแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าผู้หญิงมักจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับอาจารย
1: ์
2: ดังนั้นฝ่ายหญิงหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เขามีบทบาทความเป็นแม่ที่มันเยอะแล้วมันเข้มข้นจนบางทีเขาก็ลืมนะว่าตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่24ชั่วโมงเขายังมีบทบาทความเป็นภรรยาของสามีเขายังมีบทบาทความเป็นคนทำงานคนหนึ่งเขายังมีบทบาทความเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายๆคนซึ่งพอบทบาทมันเหลือแต่ความเป็นแม่เนี่ยบางทีมันเหนื่อยอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์24ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าเกิด
1: โอ้โหคงจะเหนื่อยหน้าดูเลย
2: เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีทั้งความคาดหวังของตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนหนึ่งออกมาให้ดีแล้วต้องนำพาเขาเป็นเด็กดีคุณค่าเหล่านี้มันถูกใส่ลงไปความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่การดูแลลูกลูกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฉันความคาดหวังที่ตัวเองให้ตัวเองความคาดหวังที่คนรอบข้างใส่เข้ามาบางทีเขาลืมในการจะหันกลับไปมองว่าความเป็นสามีภรรยามันยังอยู่ไหม
1: ด้วยความคาดหวังที่นำมาสู่ภาระและหน้าที่ทำให้ลืมมองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกคนนึงนะที่เราจะเดินไปด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: เรากำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเรากำลังมีฝันนี้ด้วยกัน
2: เกิดบทบาทที่มันไม่สมดุลความไม่สมดุลมันเหลือแค่บทบาทความเป็นพ่อแม่จนถ้ามันไม่มีบทบาทความเป็น
1: สามีภรรยา
2: หรือบทบาทอื่นๆที่ผมพูดถึงไปมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะครับอาจารย์เขาพบว่าการที่คนไม่ลงรอยกันเนี่ย
1: ครับ
2: มันมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันปล่อยไว
1: ้
2: แล้วไม่เคยถูกสื่อสารเพราะเขาบอกจริงแล้วสาเหตุหลักที่สุดของการหย่าร้างคือเรื่องของการไม่สื่อสารกันเพราะจริงๆไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดมันสะท้อนถึงความเชื่อ มันสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมบอกปูมาตอนต้นครับอาจารย์ว่าพอมาอยู่ด้วยกันถ้ามองว่าเป็นความแตกต่างแล้วมันชนกันเล็กก็จะกลายเป็นใหญ่ๆผสมแล้วพอเวลาวันที่

0: ม่ไหวแล้วก็ระเบิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้างจะมีเรื่องของระดับเศรษฐฐานะที
1: ่
0: แตกต่างกันเศรษฐกิจแตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันศาสนาที่ต่างกันทัศนคติต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลเรื่องการหย่าร้างเนี่ยครับอาจารย์ 6-7 ข้อที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่บอกว่าสัมพันธ์กับการหย่าร้างของคนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาครับอาจารย์ครับ
1: ฟังดูแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรความคิดของตัวเธอเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันควรจะเป็นว่าเราทำความรู้จักกันในลักษณะที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่อยู่กันก่อนอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย
0: ครับเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆว่าเราก็จะคุยว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งแล้วค่อยอยู่อย่างไหนจะดีมากกว่ากันแต่มันก็ต้องไปเผชิญกับความคิดหรือความเชื่อในแบบสังคมเราอะนะ
1: ใช่เดี๋ยวคุณป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังไง
0: แต่จริงๆมันต้องกลับไปที่ว่าคุยกับครอบครัวก่อนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงยอมรับได้ไหมว่าถ้าคนอื่นพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันคงจะเห็นมุมมองมากขึ้นนะครับอาจารย
1: ์
0: ว่าใครเป็นแบบไหน
1: ม
0: ีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรารับกันได้หรือเรารับกันไม่ได้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละที่มันมักจะรับกันไม่ได้จนกระทั่งเราอาจจะชวนคิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามันหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามานั่งคุยกันหน่อยไหมว่าอะไรของเธออะไรของฉันที่ยอมให้อีกฝ่ายได้บ้างแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่เราคุยกันว่ายอมกันคนละครึ่งทางมันแปลว่าต้องมีคนเสีย ใช่ไหม
1: แล้วจะแนะนำยังไงดี
0: อ้าวแต่ถ้ามันไม่ต้องยอมกันคนละครึ่งทางแต่มันแค่บางเรื่องอะบางเรื่องที่เราให้คุณค่าและความสำคัญอะเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเปลี่ยนทุกเรื่องให้คิดเหมือนเราได
1: ้ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่มี
0: เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไรไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละ
1: ก่อนที่จะไปถึงจุดที่อย่าร้างเลิกกันเถอะมันคงจะมีความรำคาญมาเรื่อยๆถ้าเผื่อรำคาญนิดๆในช่วงแรกๆเฮ้ยความหวานมันยังมีอยู่อ
0: ่
1: ะมันก็เลยยังแค่อุ่นๆแต่พอนานไปทีนี้มันไม่ได้มันเดือดแล้วมันระเบิด
0: ครับอาจารย
1: ์ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การหย่าร้าง
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีวิธีในการที่จะประคับประคองอย่างไรที่จะลดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิความขัดแย้งความร้าวฉานในความสัมพันธ์นี่มันลดลงรักษามันเอาไว้ในระดับที่มันเฮลตี้หน่อย
0: ครับอาจารย์ผมเองคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะลดอุณหภูมินี้ลงมาได้คืออย่างแรกเรายอมรับก่อนว่ามันกำลังมี something wrong มันกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแหละ
1: คำว่ายอมรับนี่หมายถึงยอมรับคนเดียวของเราเงียบๆหรือควรจะมานั่งคุยกันนะว่าเฮ้ยเธอเรามาถึงจุดที่เขาคิดว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะ
0: เฮลตี้สุดก็ต้องสื่อสารครับจันเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนเราไหมว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคกันทั้งคู่ยอมรับกับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีเรื่องมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาพอมาทบทวนเราจะเจอว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ชอบ1 2 3 4 5มันยังมีไหมปัจจุบันหรือที่มันไม่มีมันเพราะอะไรมันหายไปไหมหรือจริงๆมันไม่เคยมีอยู่
1: โอ้โหคำถามนี้เสียดแทง
0: ใช่ไหมครับกลับมาทบทวนแล้วถามพูดคุยกันสื่อสารกันก่อนที่ไอ้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่ๆจนทั้งกลับไปทะเลาะกันว่าทำไมเธอไม่เคยบอกแกไม่เคยบอกฉันแต่ว่าทีเนี้ยครับอาจารย์อันนี้ในแง่ของว่าถ้าเราเป็นเรื่องของแฟนกันเป็นคู่ชีวิตแต่ผมย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกันตอนต้นว่าบางทีแล้วบางครอบครัวเดินทางไปถึงว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานไปจนกระทั่งมีลูก
1: อ
0: ันนี้การที่จะเลิกกันการที่จะแยกกันอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างการแยกจากนะผมพูดถึง couple journey ที่มันโอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นแบบสุดทางเลยนะ
1: สุดทาง
0: แล้วมีลูกด้วยนะอันนี้ซับซ้อนมากครับอาจารย์ผมชวนคิดนี้ครับว่าระยะของการหย่าร้างจริงแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะถ้าตามทฤษฎีทางวิชาการเลยนะครับอันแรกคือระยะก่อนหย่า pre-divorce stage นะครับ pre-divorce เนี่ยก็คือว่าปัญหาเริ่มมาสะสมเริ่มเห็นขัดแย้งรุนแรงเริ่มมีการทะเลาะเสียดแทงพูดไม่ดีประชดประชันนี่คือระยะที่1
1: โอ้โหนี่ขนาดระยะที่1มันก็หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนะ
0: ใช่เลยครับอาจารย์ส่วนระยะที่2นะครับคือเรื่องของระยะที่แยกตอน

0: ที่แยกเลยนะครับจันเราเรียกว่า separation ตอนที่แยกเลยนะครับโอเคฉันกับเธอตัดสินใจแยกกันมันคือจุดเวลาหนึ่งจุดผมจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าระยะที่1กับระยะที่2จะส่งผลอย่างไรกับเด็กคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกมาได้คือเด็กอาจจะแสดงท่าทีที่ดูเด็กกว่าวัยเช่นอยู่ดีเขาก็งองแงร้องไห้เริ่มเรียกร้องมากขึ้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งที่เขาจริงบางคนเขาเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นเด็กประถมเนี่ยพูดรู้เรื่องแล้วหรือเด็กบางคนเขาก็จะทำตัวดีขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้หรือบางทีที่เขามีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้เขาทำให้ความขัดแย้งมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
1: ่
0: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stage post divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
1: ้
0: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกันจะนำมาซึ่งการตกลงกันว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนักแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กหลายคนก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่าเขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาและเฉยชากับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนจันคุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
1: ม
0: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม
1: ่
0: แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม่
1: เขายังมีคุณค่าเสมอ
0: ครับในขั้นตอนที่2นะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ
1: ครับ
0: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากขึ้นนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกครั้ง
1: แล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะ
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับบางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูก
0: ครับ
1: แต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสาร2ทางอะแล้วถ้าลูกถามกลับมาล่ะพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารกับลูกในแนวไหนคำถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ย
0: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะ บางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
1: และอาจจะปรับตัวได้
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
1: ม
0: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำยิ่งข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชัดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
1: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
0: ครับอาจารย์
1: จะจัดการยังไงดี
0: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมเองผมคิดว่าทำได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำพอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจะไม่มาทำที่ควรทำ
1: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้การพูดคุยตรงนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
0: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะคุย
1: ใครพร้อม
0: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยแล้วไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันสำหรับนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการแยกจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
1: ่
0: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่าพบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน
1: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
0: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกันไปนะครับแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันครับอาจารย์ที่มองว่าเอ้ยทนหน่อยอยู่กันไปก่อนแน่แบบ
1: เฮ้ยให้อภัยกันหน่อย
0: แล้วก็ไปต่อผมไม่ได้อยากจะมองว่ามันเป็นความคิดสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับอาจารย์ไม่ต้องการการแบ่งแยกแต่แบบนั้นแต่แค่ชวนคิดครับว่าบางทีวิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะอยู่หรือเราจะไปมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่ายแหละ
1: ใช่เลย
0: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
1: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขา มันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับในทุกๆเย็นวันจันทร์ 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณหมอลิวครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้
2: คนไทยประสบอุบัติเหตุมากตอนที่อยู่ในบ้านการปรับบ้านเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุขอเน้นจุดที่สำคัญที่ผู้สูงอายุใช้บ่อยๆนั่นก็คือห้องนอนถ้าเป็นไปได้อยากให้ห้องนอนเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ห้องนอนเนี่ยได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกต้องมีความกว้างพอสมควรแต่อย่ากว้างเยอะที่นอนเขาก็ต้องไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะคะอ่อนมากเขาจะปวดหลังผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนการเดินเราอยากให้อยู่ในพื้นที่เป็นระนาบเดียวโอกาสที่เขาจะต้องไปสะดุดหกล้มตรงบันไดก็จะได้น้อยลงพื้นวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่มีความฝืดระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนแห้งกับส่วนเปียกเราใช้ห้องส้วมเนี่ยบ่อยเข้าไปเนี่ยพื้นต้องแห้งไม่มีผ้าขี้ริ้วกองอยู่ให้สะดุดหกล้มโถส้วมเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญถ้าคนไข้ตัวขนาดปานกลางก็จะทำให้โถเตี้ยมากเตี้ยมากเนี่ยนั่งลงได้แต่ตอนลุกขึ้นจะลำบากมากอาจจะมีราวก่อหรือว่ามีที่ติดข้างๆโถส้วมเพื่อที่เขาอาจจะเหนียวตัวหรือพยองตัวลุกขึ้นสะดวกขึ้นประตูห้องน้ำของผู้สูงอายุควรจะเป็นแบนเลื่อนขนาดของประตูห้องน้ำก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่อันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าไปได้ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะปรับประยุกต์ได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอ่างล้างมือที่เขาจะล้างมือที่เขาจะล้างปากม้วนปากแปรงฟันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่ข้างนอกที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากเขาจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งโอกาสจะหกล้มมากขึ้นด้วยถ้าจำเป็นจะต้องมีบันไดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบันไดที่เขาวางเท้าและเรียกลูกนอนนะคะเขาต้องวางได้ทั้งเท้าแล้วก็ส่วนการลุกตั้งคือส่วนสูงของบันไดเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราทำให้กับคนสูงวัยขนาดไหนถ้าคนสูงอายุ90กว่าลูกตั้งหนูจะต้องสั้นมากอะค่ะราวบันไดเขาก็เหมือนกันอาจจะต้องมีส่วนสูงที่เหมาะสมกับเขาและถ้าเราจะให้เขากลุ่มที่เป็นตัวราวบันไดแต่ราวบันไดก็ต้องอยู่ในขนาดที่เขากลุ่มได้เราจะเห็นบางที่ที่หัวบันไดใหญ่มากแต่เขากลุ่มไม่ได้ก็คือได้แต่แตะได้แต่เกาะอันนั้นน่าจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็คือที่เขานั่งลงไปแล้วเนี่ยความยาวของพนักนั่งเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่หัวเข่าที่พับเนี่ยนะคะจนถึงก้นเนี่ยมันจะต้องพอดีถ้ามันสั้นเกินไปก็เท่ากับเขานั่งมินๆเขาจะต้องใช้น้ำหนักเขาจะต้องใช้เท้าเนี่ยพยุงตัวเยอะจะต้องมีที่วางเท้าที่มันพอดีกับเท้าเขาอะลงไปวางเป็นตั้งฉากได้ที่พื้นเลยเขาก็จะสบายขึ้นไม่งั้นเขาจะต้องเหมือนกับนั่งเขย่งอยู่ตลอดเวลาโต๊ะกินข้าวก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบในประเทศไทยเราไม่มีส่วนสูงที่เป็นมาตรฐานของคนไทยเราเอาของมาตรฐานของฝรั่งคือ75เซนแล้วลดลงนิดหน่อยนะครับนั้นส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ72 73เซนซึ่งพบว่ายังสูงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรให้เขาอยู่สบายเราอาจจะต้องดูรูปร่างเขาตัวเขาแล้วก็หาของให้เหมาะ กับเขาปัจจุบันอาจารย์พบว่าผู้สูงอายุเขาก้มไม่ลงเขาลำบากมากในการที่จะต้องก้มลงไปหาปลั๊กไฟระดับที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่อยู่ตรงอกเขารวมทั้งสวิตช์ไฟด้วยค่ะการทำสีให้มันแตกต่างจากพื้นห้องก็จะช่วยเขาด้วยที่สำคัญอีกอันนึงที่อาจารย์เจอผู้สูงอายุคือจะประหยัดไฟมากแล้วก็เขาไม่ยอมเปิดไฟเองถ้าหากว่าคิด

หรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนเวลาไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: เว้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับอบันโอเคยังครับ
0: เฮก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
2: โอเค
0: คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอน